0: ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคภายในงานแบ่งการจัดแสดงเป็น5โซนหลักได้แก่สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น360องศาพร้อมกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำโคมล้านนาการแกะสลักเทียนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยถ่ายทอดคุณค่าของภูมิปัญญาไทยพร้อมเลือกซื้อผ้าไทยงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายศิลปินจากทั่วประเทศพร้อมกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปและนิทรรศการอาหารรสชาติที่หายไปพร้อมการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศและสีสันแห่งแรงบันดาลใจจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมพร้อมรับมือภาวะน้ำทะเลหนุนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29สิงหาคม
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงภาพรวมของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าจากมีฝนตกหนักเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลหลายพื้นที่ในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้เข้าสู่ระยะการฟื้นฟูแล้วและมวลน้ำกว่า400ล้านลูกบาศก์เมตรได้ไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์เรียบร้อยแล้วส่วนที่จังหวัดสุโขทัยยังคงมีการเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มน้ำยมอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่พยายามควบคุมการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดสะพานจันให้ไม่เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีสำหรับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการวิเคราะห์คาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านจะอยู่ที่ประมาณ700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้และไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำด้วยการระบายน้ำออกทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของลำน้ำเป็นหลักเพื่อกระจายมวลน้ำและป้องกันความเสียหายในพื้นที่ลุ่มต่ำ
3: ตอนนี้ก็ปริมาณน้ำที่ตกที่อำเภอปัวที่จังหวัดน่านตอนนี้ไหลลงสี่ขีดเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้ถ้าดูเขื่อนสี่ขีดก็ยังเก็บความจุได้อีกพอสมควรส่วนที่สุโขทัยก็เช่นกันนะครับเนื่องจากมีฝนตกอีกพื้นที่ลุ่มน้ำยมเราก็เฝ้าระวังที่ประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์จะควบคุมให้กระทบกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งมีฝนบ่อยๆในแต่ละครั้งในทุกปีพยายามที่จะไม่ปล่อยท้ายน้ำเขื่อนหาดสะพานจันทร์เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับปัจจุบันก็ปริมาณน้ำลดลงแล้วถือว่าคลี่คลาย
2: ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้ออกประกาศแจ้งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงโดยคาดการไปจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้เวลา 17:00 นถึง 20:00 นจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้ระดับในแม่น้ำและคลองเพิ่มสูงขึ้นจนอาจล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำกักเก็บในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครจึงประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการแพร่ร้านอาหารงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จุดเสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและยกของขึ้นที่สูง ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert หรือแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทจะช่วยเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งรัดการลงทุนนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทที่จะเข้าสภาในวันพรุ่งนี้จะช่วยดูแลเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงนำเข้าพลังงานสูงจึงเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทุกกระทรวงเสนอแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานภายหลังพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทผ่านสภาเรียบร้อยแล้ว
4: ไตรมาสที่2ที่เราเจอวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางทำให้เศรษฐกิจไทยคนไทยถูกกระทบเรียกว่าวิกฤตค่าของชีพมาจากน้ำมันแพงค่าของชีพแพงแล้วถ้าเราหยุดไม่ได้จะนำไปสู่การชะลอการใช้จ่ายและถ้าเราหยุดไม่ได้ต่อก็จะถ้าจำคำนี้ได้มันจะนำไปสู่ปัญหาตกงานนี่คือสิ่งที่เราพูดมาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนี่คือหัวใจสำคัญว่าทำไมถึงมีพระราชกำหนดในเรื่องของที่เราทำในเรื่อง400ล้าน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าจากนี้จึงต้องทำให้การลงทุนเปลี่ยนผ่านสู่ความเข้มแข็งโดยเฉพาะธุรกิจของ SME ไทยและการพัฒนาทักษะใหม่เพื่อให้มีรายได้มากขึ้น
1: โครงการไทยเที่ยวไทย Plus ได้ขยายสิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์โดยใช้งบจำนวน 3,500 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าจะเริ่มให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมในโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ในวันที่1ตุลาคมนี้โดยจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนซึ่งขณะนี้ระบบหลังบ้านพร้อมแล้วเหลือเพียงแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังและจากการหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ยืนยันว่าโครงการจะพร้อมใช้ในเดือนธันวาคมนี้ขณะเดียวกันจะมีการขยายสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์โดยจะใช้งบประมาณวงเงิน 3,500 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินโดย1คนจะสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเพื่อต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมาร
5: องนายกเอกนิติเจอท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านก็ยืนยันว่า1ธันวาคมนี้พร้อมใช้ก็จะพิจารณาขยายสิทธิ์ด้วยครับอาจจะเป็นถึง1ล้านสิทธิ์เดิมทีเราไปขอ 500,000 ท่านก็อยากให้คนไทยได้ใช้สิทธิ์เยอะๆเปิดให้ทีเดียวไม่ต้องเสียความรู้สึกว่าปิดแล้วต้องมารอเปิดใหม่ก็อยากให้มีรอยต่อก็1ธันวาคมนี้ทันครับทางกระทรวงการคลังยืนยันใช้พรบ.เงินกู้เพื่อเยียวยาถ้าเกิดล้านสิทธิ์ก็จะใช้ 3,500 ก็คนนึงลงได้50
1: นอกจากนี้นายสุรศักดิ์ยังกล่าวถึงการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวจังหวัดน่านหลังผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้มีการทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่โดยขณะนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำลังเตรียมจัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดน่านและภาคเหนือ
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายขอบข่ายกฎหมายประกันสังคมดึงแรงงานภาคเกษตรและลูกจ้างบุคคลธรรมดาเข้าสู่มาตรา33
6: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการหรือลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อเดินหน้าขยายความคุ้มครองของระบบประกันสังคมมาตรา33 ให้ครอบคลุมลูกจ้างที่เคยถูกยกเว้นสิทธิ์ใน3กลุ่มหลักอย่างเต็มรูปแบบได้แก่ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาอาทิแม่บ้านคนสวนและคนขับรถรวมถึงลูกจ้างของกิจการค้าแผงลอยโดยให้สิทธิ์ครอบคลุมทั้งลูกจ้างสัญชาติไทยและแรงงานข้ามชาติที่มีเอกสารยืนยันตัวตนและใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์สวัสดิการอย่างครบถ้วนถึง7กรณีทั้งการคุ้มครองด้านการเจ็บป่วยรวมถึงโรคมะเร็งการคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและกรณีว่างงาน
7: การขยายความคุ้มครองนี้นะคะหมายถึงลูกจ้างกลุ่มเดิมถูกยกเว้นจะมีโอกาสเข้าสู่ระบบประกันสังคมและได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปครอบคลุมตั้งแต่การเจ็บป่วยการคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและว่างงานค่ะช่วยเพิ่มหลักประกันให้คนทำงานและครอบครัวในช่วงที่เกิดเหตุโดยไม่คาดคิดค่ะโดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยจนกระทบต่อการงานที่ทำนะคะและก็รายได้ค่ะรวมถึงมีหลักประกันเมื่อว่างงานและเข้าสู่วัยชราค่ะ
6: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายเป็น180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้นายจ้างลูกจ้างและสำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมของระบบบริหารจัดการและการส่งเงินสมทบอย่างรัดกุมโดยรัฐบาลคาดการว่านโยบายเชิงรุกนี้จะช่วยดึงคนทำงานเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนิตยาคุณสิมรายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนเตาวิทยาคมตำบลเมืองเตาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเร่งทบทวนและจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลวันที่4มกราคม2570โดยหลักสำคัญคือเมื่อประชาชนยื่นเอกสารครบตามที่คู่มือกำหนดแล้วเจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารเพิ่มไม่ได้อีกนอกจากนี้คู่มือต้องระบุขั้นตอนระยะเวลาเหตุปฏิเสธสิทธิอุทธรณ์และช่องทางติดตามสถานะให้ชัดเจนเพื่อให้การติดต่อราชการโปร่งใสลดดุลพินิจและลดภาระของประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลดิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศรัฐบาลแคนาดาภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์ประกาศมาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้กับสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐในอัตราร้อยละ15ร้อยละ25และร้อยละ50ครอบคลุมสินค้าประมาณ700รายการมูลค่ากว่า 27,600 ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ 652,000 ล้านบาทโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8กันยายนนี้เป็นต้นไปพร้อมกันนี้รัฐบาลแคนาดายังประกาศมาตรการช่วยเหลือมูลค่า 7,500 ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ 177,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีใหม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาหลายรายการที่อัตราร้อยละ50 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาหลังทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าร่วมกัน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายไซยิดบัตอันบูไซดีรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานพบกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวานนี้เพื่อหารือกรอบความร่วมมือสำหรับการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกและข้อตกลงเพื่อร่วมกันดำเนินโครงการเก็บกู้ทุนระเบิดในช่องแคบแห่งนี้โดยจะดำเนินงานอย่าง

0: เน้นย้ำว่ารัสเซียไม่ได้หวังว่าจะได้รับชัยชนะในสงครามยูเครนแต่มั่นใจว่าชัยชนะครั้งนี้จะมาถึงทั้งนี้กลุ่มพันธมิตรแห่งความเต็มใจซึ่งนำโดยอังกฤษและฝรั่งเศสจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ที่กรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยเห็นชอบให้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดตั้งกองกำลังนานาชาติเพื่อยูเครนซึ่งจะถูกส่งเข้าไปประจำการในยูเครนเมื่อสงครามสิ้นสุดลงขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษซึ่งเป็นประธานการประชุมดังกล่าวร่วมกับผู้นำฝรั่งเศสเยอรมนีและยูเครนเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรร่วมกันกดดันรัสเซียต่อไป
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานข้อมูลของระบบบริหารจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียที่ระบุว่าคุณภาพอากาศในมาเลเซียยังคงย่ำแย่ลงอย่างต่อเนื่องเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังพบว่า32พื้นที่มีค่ามลพิษอยู่ในระดับที่ส่งผลต่อกระทบขออภัยค่ะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรัฐซาราวักทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวได้รับผลกระทบหนักที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาจอย่างต่อเนื่องณสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อเตรียมความพร้อมของพระองค์และม้าทรงเลี้ยงในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นการฝึกซ้อมครั้งนี้ส่งเน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลภายใต้แผนการฝึกซ้อมของผู้ฝึกสอนอย่างเข้มข้นในช่วง1เดือนก่อนการแข่งขันโดยทรงมีสมรรถภาพพระวรกายและพระหฤทัยที่แข็งแรงขึ้นอย่างเป็นลำดับนับเป็นพระกรุณาธิคุณและสร้างขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่พร้อมทรงเป็นต้นแบบแก่นักกีฬาทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมสู้ศึกใหญ่ระดับนานาชาติการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสายบีนัดที่3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกตบเอาชนะคาซัคสถานอันดับ40ของโลก3-1เซต25-22 25-16 23-25 และ15-11ทีมสาวไทยคว้าชัยทั้ง3นัดมีรวมเป็น9แต้มเป็นจ่าฝูงกลุ่ม B ไปเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแข่งขันวันที่27-28สิงหาคมนี้ศึกฟุตบอลกรมพระศึกษาเดลีนิวครับรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอที่สนามสุพัชราไสในรอบ8ทีมสุดท้ายเทียบศิรินชนะจุดโทษพิชยบัณฑิต4-3หลังเสมอกันในเวลา2-2เทียบศิรินผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแข่งขันวันที่1กันยายนนี้ส่วนอีกคู่อัสสัมชัญธนบุรีถล่มกันทรารมณ์5-1อัสสัมชัญธนบุรีผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้เช่นกันการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ในวันที่4ของการชิงชัยโดยการแข่งขันทุ่มน้ำหนักรุ่นอายุ50ปีหญิงสายเนตรศรีสมพงษ์ยีกรี3เหรียญทองกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์เอเชียทุ่มได้ไกลถึง 13.39 เมตรคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยเฉินชนะเจเน็ตแดนจากเยอรมนีไปเพียงแค่ 0.03 เมตรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยไปแข่งขันรายการใหญ่ระดับโลกหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยจะส่งนักปั่นไทยไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์โลกของ UCI รวม3รุ่นประกอบด้วยอาทิตย์ปูราสในรุ่นประชาชนชายพิทยาพรแซ่ตันในรุ่นประชาชนหญิงและจูด้าทอมสันในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายโดยมีพันตรีหญิงจันเพ็งนนทศิลป์เป็นผู้จัดการทีมทั้งนี้เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานวางเป้าหมายว่าจะต้องได้โควต้าไม่น้อยกว่าโอลิมปิกเกมครั้งที่ผ่านมาคือ4ที่นั่งจาก3ประเภททั้งประเภทถนนประเภทลู่และประเภท BMX ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามมีดิ่งสเตเดียมกรุงฮานอยประเทศเวียดนามก่อนลงสนามพบกับเวียดนามในศึกอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2โดยการฝึกซ้อมเน้นไปที่รายละเอียดการเล่นทั้งเกมรุกและเกมรับทั้งนี้ทัพช้างศึกจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทั้งแอปพลิเคชัน True Vision Now พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมี

0: คลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในวันนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:42 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น
1: หนึ่งนาทีกับกปท.บนถนนทุกสายเต็มไปด้วยรถคนและคนที่เดินเท้าผู้ขับขี่หรือผู้ที่โดยสารไปกับรถพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนก็แตกต่างกันไปตามความรู้ประสบการณ์และอุปนิสัยใจคอของแต่ละคนแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนบนถนนคิดเหมือนกันก็คือขอให้ไปถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพและรวดเร็วแต่เพราะความประมาทและขาดความรู้หลักการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยทำให้หลายชีวิตต้องจบลงก่อนเวลาอันควรไม่มีโอกาสกลับไปพบหน้าคนที่รอคอยเป็นเรื่องเศร้าที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองดังนั้นทุกท่านที่อยู่บนท้องถนนจึงควรหมั่นศึกษาหาความรู้และใช้รถใช้ถนนอย่างมีจิตสำนึกอย่างปลอดภัยทุกวินาทีเพราะความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความสูญเสียใหญ่หลวงและไม่มีทางหวนกลับไปแก้ตัวใหม่ขับรถตามกฎเพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าปะการังปะการังเป็นชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกเดียวกับดอกไม้ทะเลอาศัยและเจริญเติบโตในทะเลตื้นเขตร้อนปะการังแต่ละตัวมีรูปร่างทรงกระบอกส่วนใหญ่มีขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็นกระจุกสร้างหินปูนออกมาพอกทับถมกันเป็นรูปร่างต่างๆเช่นป ะการังเขากวางปะการังสมองคำว่าปะการังเดิมเรียกว่าการังคำว่าการังมาจากคำภาษามลายูว่าการังซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าปะการังในภาษาไทยคำว่าการังนอกจากจะหมายถึงปะการังแล้วยังเป็นชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่งซึ่งมักอาศัยอยู่ตามหมู่ปะการังโขดหินใกล้ฝั่งหรือเกาะเรียกว่าปลาการัง
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนผลลัพธ์การจัดการน้ำชุมชนชุมชนสามารถบริหารจัดการและดูแลน้ำได้อย่างยั่งยืนสามารถลดความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างเห็นผลเกิดความมั่นคงด้านน้ำทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดปีเศรษฐกิจฐานรากแข็งแรงขึ้นจากต้นทุนการผลิตที่ลดลงและผลผลิตที่มีคุณภาพผู้คนเริ่มกลับคืนถิ่นฐานเกิดสังคมที่อยู่ดีมีสุขและมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรของชุมชนการจัดการน้ำชุมชนจึงสร้างความมั่นคงทั้งด้านทรัพยากรเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเกี่ยวกับการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาศอ่าน
8: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
9: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
7: ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงนี้ส่งผลให้หน่วยงานในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลชีวิตและทรัพย์สินประชาชนให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นไปพร้อมกับการติดตามการข่าวในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดจากพันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
10: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกครับ
11: ครับสวัสดีครับ
10: ครับท่านโฆษกครับขอสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะนี้โดยเฉพาะการยกระดับการรักษาความปลอดภัยกับประชาชนครับว่ามีความเข้มข้นขึ้นอย่างไรบ้างทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สินครับ
11: ครับในส่วนของการยกระดับมาตรการความปลอดภัยให้กับประชาชนนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับก็ได้สั่งการมาทางท่านแม่ทัพภาคที่4ในฐานะของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับในการให้ความสำคัญนะครับดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนรวมถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนนะครับก็โดยการบูรณาการกำลังของทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็ท่านนายกเองท่านก็ได้เน้นย้ำว่าท่านพร้อมที่จะสนับสนุนในภารกิจนะครับในการสร้างความปลอดภัยแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งก็ในส่วนของทางท่านแม่ทัพเองนะครับท่านก็ได้กำชับทุกหน่วยนะครับให้เพิ่มความเข้มงวดในทุกๆเรื่องนะครับตอนเน้นในเรื่องของมาตรการการป้องกันเองการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง นเป็นสถานที่สำคัญในชุมชนนะครับที่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ใช้ชีวิตประจำวันอยู่นะครับซึ่งจากการดำเนินการนะครับล่าสุดนะครับก็ได้มีการดำเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้นนะครับอย่างเช่นตอนที่เกิดเหตุนะครับล่าสุดที่ร้านสะดวกซื้อที่มายอเองนะครับเราก็สามารถระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยนะครับในความเกี่ยวข้องของเหตุการณ์นั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางตำรวจนะครับที่เข้าไปรับเหตุเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้อาวุธปืนนะครับยิงไปยังกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ครับเนื่องจากว่าเราคำนึงถึงพี่น้องประชาชนนะครับระหว่างนั้นที่เข้าไปเนี่ยทางกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาได้ไล่ประชาชนออกมานะครับทำให้เราไม่สามารถยิงไปได้จึงต้องยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อให้ระงับเหตุนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการปะทะกันนะครับเมื่อปะทะเสร็จก็จะมีเครื่องออกการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ส่วนหนึ่งนะครับโดยหน่วยธุรกิจกรมทหารที่42คันนี้ก็สื่อให้เห็นว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีนะครับ
12: ครับที่มายอเนี่ยครับเรามีข้อมูลด้านการข่าวมาก่อนหรือเปล่าครับเลยทำให้ทราบและสามารถเข้าไประงับเหตุรวมถึงควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้อย่างรวดเร็วเนี่ยครับ
11: ในส่วนของพื้นที่ทุกพื้นที่นะครับเมื่อเรายกระดับนะครับในทั้งเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยเองมาตรการด้านการข่าวมีการตรวจตาเพิ่มเติมนะครับก็ทำให้เราเจอตรงจุดนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดำเนินการของหน่วยที่ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับ
12: ครับผมท่านโฆษกครับแล้วก็หลังจากเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ต่อเนื่องเนี่ยกว่า50ครั้งนะครับทางผู้บริหารในระดับนโยบายเนี่ยได้มีการออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนตรงกันเลยว่าควรพัฒนาด้านการข่าวในพื้นที่มากขึ้นขณะนี้ครับเรามีการวางแนวทางการพัฒนาด้านการข่าวยังไงบ้างครับผม
11: ครับในส่วนของงานด้านการข่าวนะครับเราเองก็ต้องยอมรับว่างานด้านการข่าวเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญในการที่จะป้องกันการก่อเหตุแล้วก็ลดความสูญเสียนะครับถ้าหากเราทราบความเคลื่อนไหวแนวโน้มของเหตุได้ล่วงหน้าก็จะสามารถวางมาตรการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมากขึ้นที่ผ่านมานะครับเราก็ได้รับข่าวนะครับจากส่วนต่างๆแต่ว่าเราต้องมาประเมินวิเคราะห์นะครับให้ละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นนะครับเพื่อให้หน่วยได้เข้าไปปฏิบัติในพื้นที่ตามภาพข่าวเนี่ยให้มันสอดคล้องกันที่ผ่านมาหน่วยก็ปฏิบัตินะครับลงไปดำเนินการแต่ว่าด้วยสภาพพื้นที่ด้วยนะครับการให้น้ำหนักในแต่ละข่าวให้น้ำหนักการป้องกันเหตุในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีปัจจัยอื่นเข้ามานะครับซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดความไม่เรียบร้อยมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันก็ได้มุ่งเน้นให้มีการบูรณาการของทุกหน่วยงานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในพื้นที่แล้วก็การนำข้อมูลของส่วนต่างๆเนี่ยมาวิเคราะห์เชื่อมโยงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันเหตุมากขึ้นนะครับที่สำคัญก็คือเราก็ให้ความสำคัญจากข้อมูลจากพี่น้องประชาชนนะครับที่ตกเข้ามานะครับพอตรงนี้ก็จะเป็นกระแสสำคัญในการป้องกันเหตุแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องใช้ความร่วมมือแล้วก็ใช้ความพยายามกันต่อไปนะครับ
12: ครับผม
11: เพราะว่าเป้าหมายสำคัญเนี่ยเราใช้เพื่อป้องกันเหตุนะครับไม่ใช่แค่การติดตามตัวผู้ก่อเหตุซึ่งการติดตามผู้ก่อเหตุเนี่ยมันก็ต้องใช้เรื่องของการข่าวด้วยทั้งพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นทั้งทางหลักฐานเชิงประจักษ์หรือว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งวันนี้เราก็ต้องดำเนินการให้ได้มากขึ้นนะครับ วิเคราะห์ให้มันกระจ่างนะครับเพื่อนำไปสู่การดูแลพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและก็ตรงจุดมากกว่านี้ครับ
12: ครับผมพูดถึงการข่าวก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่านอกจากจะต้องระงับเหตุให้ทันต่างๆเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานด้วยถูกใช่ไหมครับ
11: ครับผมครับ
12: ครับครับท่านโฆษกครับกรณีที่ตอนนี้หลายฝ่ายติดตามเรียกร้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงครับกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งระบุว่าเป็นการบาดเจ็บจากการถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ครับผมทางกรมนภาค4ส่วนหน้าเนี่ยจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไรครับผม
11: สำหรับกรณีนี้นะครับก็หน่วยงานนะครับก็ให้ความสำคัญกับข้อกล่าวอ้างนะครับและก็พร้อมที่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมานะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับว่าเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วเราก็ไม่ควรจะด่วนสรุปนะครับจากข้อมูลหรือว่าทำกล่าวอ้างเพียงด้านใดด้านหนึ่งนะครับแต่ต้องดูข้อเท็จจริงจากหลายส่วนทั้งพยานหลักฐานรายละเอียดของเหตุการณ์และก็ข้อมูลที่เป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนนะครับซึ่งที่ผ่านมาในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเองนะครับเขาก็ได้ยืนยันผ่านการแถลงข่าว ว่าไม่ได้ใช้อาวุธจริงมาจากอากาศยานนะครับแล้วก็ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นะครับซึ่งได้ร่วมแถลงข่าวท่านเองก็บอกว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นนะครับไม่น่าจะเกิดจากอาวุธที่มีอำนาจการทำลายล้างสุกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านยืนยันในวันแถลงข่าวนะครับแต่ว่าก็หากผลการตรวจสอบนะครับพบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบนะครับก็ต้องดำเนินการตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมานะครับ
12: ครับ
11: อยู่ระหว่างการตรวจสอบก็ขอให้พี่น้องประชาชนหรือว่าสังคมเนี่ยเปิดโอกาสให้กระบวนการการตรวจสอบดำเนินการไปอย่างรอบคอบนะครับแล้วก็ไม่ควรนำข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบไปขยายผลจนเกิดความเข้าใจผิดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางตำรวจก็กำลังดำเนินการด้านนี้อยู่นะครับซึ่งก็น่าจะได้คำตอบที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถยืนยันได้ครับ
12: ครับผมแต่ก็ยืนยันกับประชาชนแน่นอนว่าเราจะมีการติดตามตรวจสอบในเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความกระจ่างถูกต้องไหมครับ
11: ครับผมดำเนินการแน่นอนครับทุกเรื่องนะครับที่เป็นข้อสงสัยเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเราต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายืนยันไม่ใช่เพียงคำกล่าวอ้างจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับผม
12: ครับผมขอสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงครับเนื่องจากว่าตอนนี้มีบางส่วนเหมือนกันที่พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบอกว่ามีไลฟ์สดด้วยอันนี้อยากถามท่านโฆษกว่ามีจริงไหมครับหรือว่าไม่มีครับผมเพราะว่าจากการติดตามเนี่ยยังไม่เคยเห็นข้อมูลที่เป็นไลฟ์จริงๆเลยอาจจะมีคลิปวิดีโอบ้างแต่ไม่มีไลฟ์สดแบบเห็นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินอะไรเงี้ยนะฮะยังไม่มีถูกต้องไหมครับ
11: ครับกระบวนการต่างๆเนี่ยถามว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการใช้อากาศยานไหมครับก็มีใช้นะครับปฏิบัติภารกิจโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าไม่มีการติดอาวุธขึ้นไปนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เห็นส่วนเรื่องของสถานการณ์ต่างๆนะครับการไลฟ์สดอันนี้ก็เราก็ทราบอยู่แล้วในยุคสมัยนี้นะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยต้องได้รับการตรวจสอบนะครับข้อมูลเท็จข้อมูลจริงบางทีเราก็ยังแยกแยะได้ไม่หมดนะครับฉะนั้นการที่เราอยู่ในพื้นที่นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องเหล่านี้เพราะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์นะครับไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆก็ตามนะครับในพื้นที่เนี่ยเราก็จะได้รับข้อมูลจากหลายช่องทางนะครับ
12: ครับผม
11: จึงอยากให้ได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อก่อนส่งต่อนะครับเพราะว่าข้อมูลจากทางการเนี่ยผมว่าเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็น่าเชื่อถือมีตัวตนที่ชัดเจนแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อการสื่อสารอยู่แล้วนะครับแต่ข้อมูลจากผู้ส่งสารโดยทั่วไปซึ่งใครก็ได้ส่งออกมาอาจจะมีส่งมาด้วยไม่คิดแชร์ต่อโดยไม่คิดหรือว่ามีวาระซ่อนเร้นอื่นๆที่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เนี่ยถ้ามันคลาดเคลื่อนหรือว่าถูกส่งต่อขยายผลไปสร้างความเกลียดชังหรือว่าทำให้สถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยมันเกิดความตึงเครียดมากขึ้นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอันนี้ก็จะเป็นปัญหาท้ายที่สุดเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบก็คือพี่น้องประชาชนนะครับทั้งในเรื่องความปลอดภัยการประกอบอาชีพการดำเนินชีวิตประจำวันนี่คือปัญหาเลยครับผม
12: ครับผมก็วันนี้ครับผมหลายท่านที่รับฟังนะครับคงจะทราบถึงสถานการณ์ในพื้นที่แล้วก็การติดตามโดยเฉพาะในประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจกันมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรยังไงเชื่อว่าทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเนี่ยจะแถลงให้รายละเอียดกับประชาชนอย่างชัดเจนแน่นอนวันนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านพันเอกเอกวริชชอบชูผลครับท่านรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าที่มาร่วมพูดคุยกับผมโอกาสหน้าขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
11: ครับผมครับยินดีครับขอบคุณมากครับ
12: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
13: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: รัฐบาลและจังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยและสำรวจความเสียหายเพื่อให้การเยียวยาประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึงพร้อมถอดบทเรียนวางแผนรับมือสถานการณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านแม้ขณะนี้ระดับน้ำในหลายพื้นที่จะลดลงและสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่หลายหน่วยงานยังคงระดมกำลังเข้าฟื้นฟูทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนถนนและพื้นที่สาธารณะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านหลังเสร็จสิ้นภารกิจในต่างประเทศเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือรวมไปถึงการฟื้นฟูดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมหน่วยงานในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยรวมถึงถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพื่อหาแนวทางป้องกันและรับมือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกำชับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภครวมถึงการให้บริการของสถานพยาบาลให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วรวมไปถึงการเร่งสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตลอดจนกำหนดนโยบายวางแผนการรับมือกับสถานการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
14: รัฐบาลและก็ทุกภาคส่วนได้มีการหารือแนวทางที่จะเร่งดำเนินการในเรื่องนี้ก็ได้ถือโอกาสเรียกประชุมหน่วยราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานเพื่อทำความเข้าใจและก็สร้างความพร้อมในการที่จะเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำหลากอุทกภัยแล้วก็ให้ถอดบทเรียนหาแนวทางแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าแก้ไขรับมือกับสถานการณ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้มีข้อสั่งการกำหนดนโยบายแล้วก็วางแนวทางแผนการในการรับมือกับสถานการณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างเต็มที่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้คลี่คลายความกังวลลงไปได้และความช่วยเหลือต่างๆก็จะถูกดำเนินการโดยเร็วที่สุดนะครับ
0: ขณะที่การช่วยเหลือในพื้นที่นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าเรื่องการเยียวยาประชาชนแบ่งเป็น2ส่วนด้วยส่วนแรกเป็นค่าเครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มและเครื่องครัวครัวเรือนละ 6,700 บาทกำหนดจ่ายเงินเยียวยาระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ขอให้ประชาชนเตรียมบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักยื่นต่อผู้นำชุมชนส่วนแบบฟอร์มคำร้องรวมถึงการถ่ายเอกสารเจ้าหน้าที่รัฐจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดส่วนที่2เป็นการช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายโดยจ่ายตามความเสียหายจริงสูงสุดไม่เกินหลังละ 88,600 บาทในส่วนนี้ต้องให้ทีมช่างลงสำรวจพื้นที่จริงเพื่อประเมินความเสียหายก่อน
15: หลังจากการฟื้นฟูควบคู่กันไปกับการเยียวยาซึ่งในการเยียวยาเราก็ได้รับนโยบายมาจากรัฐบาลให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดมี2 ส่วนเงินส่วนแรกจะเป็นค่าเครื่องนอนค่าเครื่องนึ่งห่มแล้วก็ค่าเครื่องครัวอันนี้พร้อมจะจ่ายเลยนะครับเป็นเงินรวมแล้ว 6,700 บาทเรากำหนดแผนที่จะจ่ายวันที่31สิงหาและวันที่1กันยานี้ส่วนเงินก้อนที่2จะเป็นค่าซ่อมแซมบ้านค่าพืชสวนไร่นาที่เสียหายแล้วก็เครื่องมือทางการเกษตรอันนี้จะมีการสำรวจโดยช่างของอบต.และเทศบาลซึ่งครั้งนี้น่าจะเร็วเพราะว่าทางท่านรัฐมนตรีเจเสดได้มอบหมายให้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองส่งทีมช่างโยธา30กว่าคนลงมาทำงานในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดครับ
0: มาตรการช่วยเหลือเหล่านี้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นขณะเดียวกันยังเป็นบทเรียนสำคัญที่ทุกหน่วยงานต้องนำไปถอดบทเรียนและวางแผนรับมืออุทกภัยในอนาคตเพราะการผ่านพ้นวิกฤตไม่ได้จบลงเพียงเมื่อระดับน้ำลดลงแต่คือการเร่งฟื้นฟูให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและเตรียมความพร้อมให้ทุกพื้นที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
16: กรมทางหลวงยกระดับนวัตกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรสะสมบนเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญถนนพระราม2และถนนมิตรภาพด้วยการเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M82 และ M6 บทใหม่แห่งการคมนาคมเชื่อมโยงกรุงเทพสู่ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างราบรื่นติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
17: หากพูดถึงเส้นทางลงใต้ถนนพระราม2ถือเป็นฝันร้ายเรื่องการจราจรติดขัดมาอย่างยาวนานแต่นับจากนี้ภาพจำเหล่านั้นกำลังจะเปลี่ยนไปด้วยโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือมอเตอร์เวย์ M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วยกระดับถนนพระราม2ระยะทางรวมประมาณ25กิโลเมตรจะเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาในวันที่28สิงหาคมนี้ นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่พบว่ามีความพร้อม 100% ในด้านโครงสร้างและการรับน้ำหนักโดยได้รับการรับรองมาตรฐานทางวิศวกรรมและการหารือร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างใกล้ชิดคาดการว่าเมื่อเปิดใช้งานจะประหยัดเวลาเดินทางได้ไม่น้อยกว่า40นาทีสามารถรองรับและระบายการจราจรจากถนนพระราม2ด้านล่างที่ปัจจุบันมีประมาณ 100,000 คันต่อวันขึ้นมาใช้บนทางยกระดับเพิ่มขึ้นอีกประมาณ20%ในส่วนของข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ด้านล่างกรมทางหลวงได้เร่งจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างป้ายเตือนและป้ายสะท้อนแสงให้ครอบคลุมทุกจุดเสี่ยง
18: ก็จะเป็นการปิดตำนานของถนนพระราม2ซึ่งก็ต้องบอกว่าเราก่อสร้างกันมานานก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จให้ลบภาพคำว่าถนนเจ็ดทั่วโคกไปแล้วแต่เราก็ยังมีการทำในช่วงของที่จะต่อไปร่วมกับทางการทางพิเศษแต่ที่สำคัญนะครับ M82 เราจะเปิดให้วิ่งฟรีประมาณ2ปีนะครับ
17: อย่างไรก็ตามในช่วงทดสอบนี้จะมีการควบคุมความเร็วเพื่อความปลอดภัยโดยรถยนต์4ล้อความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกเกิน4ล้อขึ้นไปความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เพียงแค่เส้นทางลงใต้เท่านั้นทางฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีข่าวดีไม่แพ้กันหรือมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาล่าสุดเปิดให้บริการเพิ่มเติมช่วงบางปะอินปากช่องระยะทางยาวกว่า110กิโลเมตรไปแล้วเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาแม้ช่วงแรกจะเปิดให้บริการเฉพาะวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์แต่เส้นทางดังกล่าวจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางได้หลายชั่วโมงพร้อมวิวทิวทัศน์ยกระดับอันงดงามตลอดเส้นทางนายมนัส สุวรรณรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยความรู้สึกแทนประชาชนว่าการเปิดให้บริการในช่วงบางปะอินปากช่องถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยแบ่งเบาภาระการจราจรบนถนนมิตรภาพอย่างมหาศาล
19: ยินดีเพราะผมจะกระตุ้นเศรษฐกิจของโคราชได้ดีมากแล้วเราก็พร้อมที่จะดูแลเหตุฉุกเฉินร่วมกับตำรวจทางหลวงแผนฉุกเฉินอะไรต่างๆครับโดยธรรมชาติของคนโคราชเนี่ยใช้จุดจ่อกันได้ง่ายมากเลยยังไงคนก็รู้แล้วใครอยากให้คนที่อื่นมาช่วยเยอะมันน่าจะกลับมาขึ้นครับอีกมากทวีขึ้นอีกหลายเท่ายอดดอกแรงก็การมาใช้ร่วมกิจกรรมที่ราชการจัดขึ้นผมว่าน่าจะหลายเท่าเพราะว่ามันมาง่ายมาสะดวกนะก็เป็นความยินดีก็คือน้องโคราชดีใจขอบคุณรัฐบาล
17: การขับเคลื่อนทั้งสองโครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างถนนเพื่อการเดินทางเท่านั้นแต่คือการวางโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยวและการพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้ง M82 และ M6 คือคำตอบที่จะช่วยให้ทุกการเดินทางของประชาชนเต็มไปด้วยความสะดวกสบายรวดเร็วและกลับถึงปลายทางได้อย่างปลอดภัยยิ่งกว่าที่เคยนพศรแก้วคำรายงาน
16: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งสร้างผู้บริหารคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุเพื่อเป็นกลไกดูแลผู้สูงวัยถึงชุมชนตั้งเป้าขยายผู้บริบาลกว่า 31,000 คนทั่วประเทศเพื่อเตรียมพร้อมรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยติดตามรายละเอียดได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
20: เคาะข่าวเล่าประเด็น
21: ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบปัจจุบันมีผู้สูงอายุแล้วกว่า13ล้านคนหรือประมาณ20%ของประชากรทั้งประเทศและแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยคาดว่าในปี2576หรือ7ปีข้างหน้าสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น28%ของประชากรทั้งประเทศหรือทุกๆ10คนจะเป็นผู้สูงอายุ3คนขณะเดียวกันเด็กเกิดใหม่และคนวัยทำงานมีจำนวนลดลงทำให้ในอนาคตผู้สูงอายุอาจต้องอยู่ตามลำพังมากขึ้นขาดคนดูแลหรือบางครอบครัวอาจต้องให้ผู้สูงอายุวัยต้นดูแลผู้สูงอายุวัยปลายนี่จึงเป็นโจทย์สำคัญที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ต้องเร่งรับมือด้วยการสร้างผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุให้เป็นกำลังสำคัญในชุมชนเข้าไปดูแลผู้สูงอายุถึงบ้านช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาทั้งเรื่องสุขภาพการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการไปจนถึงเรื่องรายได้และการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลครอบคลุม5ด้านได้แก่สุขภาพสังคมเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี ล่าสุดกระทรวงพม.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุรุ่นที่1และ2รวม267คนเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการทำงานในพื้นที่โดยมีนายแพทย์วชรากรเลิศด้วยลาภเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานและมอบโลกเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริบาลที่มีผลงานโดดเด่นนายแพทย์วชรากรกล่าวว่ากระทรวงพม.ต้องการสร้างระบบดูแลผู้สูงอายุเชิงรุกในระดับชุมชนโดยให้ผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุซึ่งเป็นคนในพื้นที่เป็นกำลังสำคัญในการเข้าถึงและช่วยเหลือผู้สูงอายุถึงบ้านสอดคล้องกับแนวคิด1ตำบล1ผู้บริบาลตามนโยบายของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1: ผมมาให้ความมั่นใจครับว่าท่านรัฐมนตรีนิกรสมกลางรวมถึงท่านโชคชัยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จึงจัดโครงการต่างๆเหล่านี้เนี่ยขึ้นมาเพื่อเป็นการเสริมทักษะครับเป็นการติดอาวุธให้ทุกท่านได้มีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้นไปทำงานได้อย่างเข้มแข็งสำคัญกว่านั้นครับพวกท่านก็ได้มาพบปะกันเองได้มีการสร้างเครือข่ายกันเองเพราะบริบทแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ไม่เหมือนกันครับการแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเป็นโอกาสดีเลยครับที่พวกท่านได้มาพูดคุยมาหาเครือข่ายพร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์กันครับ
21: ปัจจุบันมีผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุแล้ว878คนครอบคลุมทั้ง76จังหวัดโดยได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาทและกระทรวงพม.มีแผนขยายให้ครอบคลุมทุกเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศรวม 7,772 แห่งละ4คนหรือกว่า 31,000 คนเพื่อดูแลคุ้มครองผู้สูงอายุได้กว่า 3,100,000 คนเพราะเมื่อผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นแต่คนวัยทำงานน้อยลงการดูแลผู้สูงอายุจึงไม่ใช่หน้าที่ของครอบครัวเพียงลำพังแต่ต้องมีชุมชนเข้ามาช่วยกันดูแลโดยผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญช่วยให้ผู้สูงอายุมีคนคอยดูแลเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสามารถใช้ชีวิตอยู่ในบ้านและชุมชนอย่างมีความสุขมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการผู้ว่ารายงานประชาชน

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนนะคะทางสวทภูเก็ตกับ FM 96.75 MHz ค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะประจำวันพุธที่26สิงหาคม2569ค่ะช่วงเวลา 8:00 นนะคะหลังครบทรงชาติจนถึงเวลา 9:00 นนะคะสำหรับในส่วนของสัปดาห์นี้ค่ะแน่นอนค่ะก็ยังคงมีในเรื่องของการติดตามภารกิจของจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็รวมถึงส่วนของการขับเคลื่อนนโยบายนะคะภายใต้การดูแลนะคะโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมนั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของสัปดาห์นี้แล้วก็ตลอดช่วงของเดือนนี้แน่นอนนะคะว่าท่านเนี่ยจะได้เห็นนะคะในภาพของบรรยากาศของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานอีเวนต์ต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของนโยบายนะคะซึ่งมีในการทำแบบเชิงรุกนะคะเพื่อที่จะให้เข้าถึงนะคะในส่วนของภาคประชาชนค่ะนะคะแล้วก็สำหรับในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับวันนี้ก็จะมีเรื่องของภูเก็ตค่ะบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนะคะเชื่อมโยงทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็การเปิดฉากฟิลออนเดอะฟิลริงนะคะซึ่งเป็นการนำโปรเจคชันแมปปิ้งนะคะใจกลางเมืองภูเก็ตค่ะปลุกเสน่ห์โพรณาการให้มีชีวิตนะคะโดยผ่านแสงสีเสียงค่ะซึ่งหลายท่านเนี่ยอาจจะได้เห็นภาพนะคะความสวยงามความอลังการไปแล้วนะคะแล้วก็ฝ่ายปกครองภูเก็ตลุยค่ะจัดระเบียบสังคมนะคะตรวจสถานประกอบการคล้ายกับสถานบริการที่มีการลักลอบให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของบาลากุนะคะจับ1รายยึดของแล้ว18รายการค่ะนะคะแล้วก็สำหรับภูเก็ตเราก็จะมีการโชว์พลังนะคะทุกภาคส่วนจัดการขยะครบวงจรนะคะเพื่อที่จะเป็นรอบสุดท้ายในการชิงจังหวัดสะอาดค่ะนะคะนี่จ้าประสบความสำเร็จได้ไม่ได้อยู่ที่ภาคประชาชนด้วยนะคะราก็รวมถึงในส่วนของภูเก็ตร่วมหารือกระบวนการการรับรองเอกสารวีซ่านักเรียนต่างชาตินะคะให้มีความเหมาะสมค่ะนะคะเนื่องจากว่าบริบทของนักเรียนชาวต่างชาติเนี่ยจังหวัดภูเก็ตของเราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ข่าวสุดท้ายสำหรับในส่วนของพังงาเดินหน้าขยายตลาดสินค้าเกษตรนะคะชูสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ค่ะจัดมหกรรมไม้ผลนะคะแล้วก็สินค้าเกษตรคุณภาพระหว่างวันที่24ถึง26สิงหาคมนี้นะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นเช่นไรค่ะนะคะสำหรับในส่วนของข่าวแรกนะคะก็เป็นเรื่องของการบูรณาการก่อนนะคะการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเชื่อมโยงทุกภาคส่วนค่ะนะคะวางแนวการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตนะคะสู่ภูเก็ตแห่งอนาคตค่ะนะคะเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นะคะที่โรงแรมเดอะพาโกดีไซน์จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งมีนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานนะคะเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการค่ะเพื่อที่จะบูรณาการการจัดทำประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นและก็องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดนะคะแล้วก็จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยมีนายริวัตอริรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะคะสมาชิกสภาองค์กรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนองค์กรนะคะปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคท่องเที่ยวภาคประชาชนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันจัดการโครงการดังกล่าวค่ะมีวัตถุประสงค์ถึงใดนะคะก็เพื่อที่จะบูรณาการร่วมกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อนตัวเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็การกำหนดทิศทางประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นนะคะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตให้มีความสอดคล้องนะคะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยการเปิดเวทีให้กับทุกภาคส่วนนะคะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นค่ะถ่ายทอดประสบการณ์วิเคราะห์ศักยภาพและก็ข้อจำกัดของพื้นที่นะคะเพื่อนำไปสู่การจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยนาย
โชตินรินทร์เกิดสมนะคะผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตก็พร้อมด้วยนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะรวมถึงผู้แทนจากภาคส่วนการท่องเที่ยวภาคเอกชนแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่มีความเกี่ยวข้องนะคะก็ได้ถ่ายทอดมุมมองแนวคิดแล้วก็แนวการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะแล้วก็การนำเสนอที่จะมีการกำหนดประเด็นพัฒนาท้องถิ่นนะคะให้สอดคล้องกับศักยภาพแล้วก็แลกเปลี่ยนนะคะในเรื่องของบริบทของพื้นที่นะคะว่าควรจะเป็นไปในทิศทางใดนะคะแล้วก็ในงานนี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็กล่าวว่าการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตเนี่ยให้เติบโตอย่างมั่นคงและมั่งคั่งจำเป็นต้องอาศัยนะคะความร่วมมือแล้วก็การบูรณาการร่วมกันการทำงานจากทุกภาคส่วนค่ะทางภาคราชการนะคะภาคเอกชนภาคประชาชนนะคะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญมากๆนะคะในการทำแผนนโยบายไปสู่การปฏิบัติงานในระดับพื้นที่โดยการจัดการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยต้องมีความเชื่อมโยงนะคะกับแผนพัฒนาจังหวัดซึ่งนโยบายการขับเคลื่อนจังหวัดเนี่ยนะคะก็มีอยู่5มิติค่ะไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายในเรื่องของการสร้างภูเก็ตแห่งอนาคตนะคะเพื่อให้เกิดการพัฒนานะคะแล้วก็ประสิทธิภาพสามารถแก้ปัญหาได้นะอย่างตรงจุดค่ะนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของการแก้ปัญหาซึ่งปัจจุบันโลกเรานะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ทุกพื้นที่นะคะมีการปรับเปลี่ยนตัวแล้วก็มีการวางแผนพัฒนาอย่างรอบด้านค่ะโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเนี่ยซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาตินะคะแล้วก็เป็นกลไกสำคัญในการที่จะมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะแล้วก็จำเป็นในเรื่องของการมองเห็นศักยภาพนะคะของคนในพื้นที่เข้าใจบริบทของโลกแล้วก็เตรียมความพร้อมนะคะรองรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตค่ะไม่ใช่เป็นเพียงแค่มุ่งเน้นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะแต่ว่าต้องให้ความสำคัญนะคะกับการสร้างสมดุลในทุกมิติทั้งคุณภาพชีวิตนะคะของประชาชนการบริหารการเมืองการบริหารเมืองสิ่งแวดล้อมนะคะการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดค่ะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะโดยสิ่งสำคัญในเรื่องของเป้าหมายนะคะก็คือทุกภาคส่วนเนี่ยนะคะก็จะมีการใช้ความรักความสามัคคีความร่วมมือการเป็นพลังในการขับเคลื่อนนะมีเป้าหมายที่สำคัญร่วมกันนะคะเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตของเราสามารถที่จะก้าวผ่านความท้าทายนะคะซึ่งทางท่านผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะจะพูดอยู่เสมอว่าเรามีประเด็นท้าทายที่สำคัญที่ต้องมีเป้าหมายร่วมกันนั่นเองนะคะแล้วก็การประชุมในโครงการนี้นะคะซึ่งเป็นโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนะคะเป็นเวทีสำคัญในการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนค่ะเพื่อนำข้อมูลและก็ข้อเสนอแนะดังกล่าวนะคะมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะแล้วก็กำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อความเชื่อมโยงในทุกมิติค่ะทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวคุณภาพชีวิตสังคมสิ่งแวดล้อมและก็การจัดการบริการการจัดการของเมืองนะคะรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตพร้อมกับยกระดับนะคะจังหวัดสู่การเป็นเมืองนานาชาติที่มีการพัฒนาอย่างสมดุลและมีความยั่งยืนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือหัวใจสำคัญเลยทีเดียวนะคะที่เรามีการทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกมิติหรือจะเป็นในเรื่องของความท้าทายนะคะประเด็นท้าทายต่างๆเนี่ยซึ่งแน่นอนล่ะค่ะว่าผู้บริหารระดับสูงนะคะภายใต้การนำจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านเองก็มีความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาทุกๆมิตินะคะร่วมๆกันค่ะนะคะเพื่อความยั่งยืนนั่นเองส่วนการเปิดฉาก Feel on the Feeling ภูเก็ตค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นการปลุกเสน่ห์โพรณกรรมนะคะให้มีชีวิตผ่านแสงสีเสียงนะคะแล้วก็โปรเจคชันแมปปิ้งนะคะในเรื่องของใจกลางเมืองภูเก็ตเรานะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยใจกลางเมืองภูเก็ตเนี่ยเราจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะคะแล้วก็เวลามีกิจกรรมต่างๆเนี่ยผ่านงานอีเวนต์ก็จะก่อให้เกิดนะคะจุดเช็คอินแล้วก็รวมถึงการรับรู้ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะเมื่อวันที่23สิงหาคม2569นะคะนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการ
การจังหวัดภูเก็ตค่ะก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมนะคะ Feel All The Feeling ภูเก็ตนะคะภายใต้บรรยากาศของพลันการนะคะแล้วก็จัดขึ้นในช่วงของระหว่างวันที่23ถึง29สิงหาคม2569ใครที่ยังไม่ได้ไปเช็คอินใครที่ยังไม่ได้ไปถ่ายรูปต้องไปเลยนะคะอยู่บริเวณ4แยกธนาคารชาเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยมีเป้าหมายการถ่ายทอดเสน่ห์เมืองเก่าภูเก็ตนะคะผ่านการผสมผสานทุนวัฒนธรรมบ้าบ๋านะหรือว่าพลันการเข้ากับศิลปะร่วมสมัยแล้วก็เทคโนโลยีสร้างสรรค์นะคะพร้อมกับนำเสนอโปรเจคชั่นแมปปิ้งบนอาคารของประวัติศาสตร์ใจกลางเมืองภูเก็ตค่ะเพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นะคะให้กับทั้งชาวภูเก็ตนักท่องเที่ยวได้สัมผัสนะคะกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยจัดขึ้นนะคะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททสำนักงานภูเก็ตนะคะภายใต้แนวการส่งเสริมเสน่ห์ไทยซอฟต์พาวเวอร์ค่ะนะซอฟต์พาวเวอร์คือพลังอ่อนนะคะที่สามารถดึงหัวใจคนเนี่ยนะคะเข้าไปเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นน้มน้าวนะคะให้คนเนี่ยได้เข้าถึงวัฒนธรรมค่ะนะคะด้วยการนำอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมของภูเก็ตนะคะมาต่อยอดแล้วก็เป็นประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะคะมุ่งสร้างการรับรู้นะคะกระตุ้นการเดินทางแล้วก็กระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนท้องถิ่นนะคะพร้อมกับยกระดับนะคะจังหวัดภูเก็ตเนี่ยสู่จุดหมายปลายทางนะคะหรือว่าการคือเอสต่างๆนะคะ Culture Tourism นะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าภายในงานเนี่ยก็จะมีในส่วนของท่านรองผู้อำนวยการนะคะภูมิภาคภาคใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตนะคะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตตลอดจนภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตสื่อมวลชนประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะเข้าร่วมกิจกรรมกันโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็กล่าวว่าภูเก็ตไม่ได้มีแค่เสน่ห์เพียงแค่ทะเลและก็ชายหาดเท่านั้นนะคะแต่ยังโดดเด่นด้วยมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้าบ่าพลันการนะคะซึ่งสะท้อนผ่านสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุเกสนะคะแล้วก็อาหารพื้นถิ่นเครื่องแต่งกายวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานนะคะโดยเฉพาะในส่วนของประเพณีพ่อต่อนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงของปลายเดือนนี้นะคะแล้วก็สะท้อนถึงความเชื่อนะคะความกตัญญูของคนในท้องถิ่นนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็สำหรับในส่วนของกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นภายใต้แนวคิดนะคะที่มีการเนรมิตนะเรื่องของอาคารประวัติศาสตร์นะคะธนาคารชาร์เตอร์นะให้กลายเป็นผืนผ้าเป็นผืนผ้าใบแบบดิจิทัลค่ะนะคะก็คือการถ่ายแล้วก็การฉายนะคะการถ่ายทอดเรื่องราวของภูเก็ตเรานะคะที่อาจจะไม่เคยเห็นนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเคยเห็นแต่ยังไม่ได้แบบว่าเข้าใจนะคะถึงเรื่องราวต่างๆนะโดยเฉพาะในเรื่องของประเพณีพ่อต่อต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยนะคะก็จะเห็นภาพนะจากทางเขาเรียกว่าผืนผ้าใบดิจิตอลนะคะแล้วก็แสงสีเสียงภาพประกอบการเคลื่อนไหวนะคะโปรเจคชันเกี่ยวกับเรื่องของแมปปิ้งนะคะโดยเฉพาะประสบการณ์การออกแบบซีฟิลกันเลยทีเดียวค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการสัมผัสอัตลักษณ์พลันการนะคะหรือจะเป็นแบบฟิลเดอะอาร์ตนะคะก็คือสัมผัสศิลปะแล้วก็เทคโนโลยีนะคะการสร้างสรรค์หรือจะเป็นในส่วนของฟิลแบบสตอรี่นะคะก็คือการเรียนรู้เรื่องราวของเมืองเก่านะคะประเพณีพ่อต่อนะโดยเฉพาะเจ็บประเพณีพ่อต่อเนี่ยก็จะมีเกิดขึ้นนะคะในช่วงของปลายเดือนนี้ค่ะนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นการสืบสานนะคะมากว่าหลายๆนะคะและหลายปีที่ผ่านมาแล้วแล้วก็เนื่องจากนะคะหลายคนเนี่ยที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะคะก็อาจจะสงสัยนะคะเรื่องของเต่าแดงนะคะเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าส่วนอีกฟิลนึงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของฟิลนะคะเป็นแบบโมเมนต์นะคะการร่วมสร้างความทรงจำผ่านกิจกรรมแล้วก็การแสดงศิลปะวัฒนธรรมนั่นเองค่ะทั้งนี้ททนะคะสำนักงานภูเก็ตค่ะก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวแล้วก็
ประชาชนนะคะเข้ามีส่วนร่วมในการพบอีกมิติหนึ่งนะคะเสน่ห์ของภูเก็ตในยามค่ำคืนสัมผัสเรื่องราววัฒนธรรมพลันการนะคะที่ถูกถ่ายทอดผ่านทางงานศิลปะนะคะเทคโนโลยีร่วมสมัยโดยสามารถรับชมได้นะคะในโปรเจคชั่นแบบปริงนะคะซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะบริเวณของสี่แยกชาร์เตอร์นะคะระหว่างวันที่23-29 สิงหาคม 2569นั่นเองนะคะตั้งแต่เวลา19 นาฬิกาจนถึงเวลา22 นาฬิกาค่ะวันละ10 รอบนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะกับททสำนักงานภูเก็ตนะคะหรือว่าท่านไปที่สี่แยกชาร์เตอร์เนี่ยท่านก็จะได้เห็นความสวยงามแล้วก็ความอลังการค่ะส่วนเรื่องราวของประเพณีนะคะหรือว่าพ่อต่อนะคะซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยท่านอาจจะได้เห็นภาพไปแล้วนะคะก็คือเทศกาลศาสตร์จีนของชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนในจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งเป็นพิธีเส้นไหว้นะคะเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษนะคะที่ดวงวิญญาณเร่ร่อนนะหรืออาจจะเป็นไร้ญาตินะคะแล้วก็มีการจัดสืบทอดต่อกันมาหลายนับร้อยปีค่ะนะคะซึ่งประวัติเราเนี่ยคำว่าพ่อต่อนะคะก็กร่อนมาจากสำเนียงฮกเกี้ยนนะคะจากคำว่าพ่อต่อจงเฉงนะคะซึ่งหมายถึงการโปรดสัตว์ให้หลุดพ้นจากห้วงทุกข์โดยทั่วไปนะคะความเชื่อเรื่อง

สัญลักษณ์เนี่ยก็จะเป็นขนมเต่าแดงหรือว่าที่เรียกว่าอังกูนะคะตัวกูนะความหมายของเต่านะคะซึ่งเต่าเนี่ยเป็นสัตว์มงคลเนาะสื่อถึงการมีอายุยืนยาวแล้วก็ความมั่นคงนะคะส่วนสีแดงสัญลักษณ์แห่งความโชคดีแล้วก็เป็นสิริมงคลพิธีกรรมค่ะชาวบ้านก็จะนำในส่วนของขนมเต่าแดงเนี่ยตั้งแต่ขนาดเล็กนะคะจนไปถึงขนาดแบบเต่ายักษ์เลยนะคะก็คือตัวกูนะคะไปไหว้กันอย่างคึกคักนะคะที่ศาลเจ้าพ่อต่อหรือว่าพ่อต่อกงถนนตะกั่วทุ่งอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะอยู่ใกล้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านปากเดี่ยวนะคะประตูเนี่ยก็คือมีความตรงข้ามกันเลยนะคะแล้วก็ไปขอพรสุขภาพร่างกายแข็งแรงไร้โรคภัยนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างนึงเลยก็คือว่าขนมที่ทำเต่าแน่นะคะก็จะเป็นคล้ายๆขนมโกออนนะคะหรือว่าอาจจะทำจากข้าวเหนียวแดงนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีการประยุกต์ทั้งข้าวเหนียวแดงข้าวเหนียวขาวนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวสีเขียวซึ่งมีความเป็นหยกนะคะการเริ่มต้นไหว้อันนี้เป็นความเชื่อเนาะนะคะเขาก็จะเริ่มจากตัวเล็กๆก่อนนะแล้วก็พอประสบความสำเร็จปีหน้าใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนแบบว่าใหญ่เท่ารถกระบะก็มีนะคะปีนี้เนี่ยก็จะเริ่มจัดในส่วนของงานพ่อต่อเนี่ยนะคะตั้งแต่วันที่31สิงหาคมนะคะจนถึงวันที่8กันยายนนะคะแล้วเหล่านี้เนาะถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะอยากจะไปชมในเรื่องของประเพณีและก็ความศรัทธานะคะก็สามารถไปได้ค่ะนะคะกับพ่อต่อกงนั่นเองจ้ะส่วนฝ่ายปกครองภูเก็ตนะคะก็ลุยจัดระเบียบสังคมนะคะตรวจสถานประกอบการคล้ายกับสถานบริการนะคะลักลอบให้บริการบัลลังกูนะคะจับ1รายยึดของเนี่ยกว่า18รายการค่ะนะคะเมื่อวันที่24สิงหาคม2569นะคะช่วงเวลา 22:30 นค่ะนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้กับร้อยตำรวจเอกเขตรัชชันสินนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงนะคะของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะนายศิวัตรระวังกูลนายอำเภอเมืองภูเก็ตรักษาราชการในตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตนะคะนางสาววิไลลักษณ์เรืองผลนายอำเภอถลางนะคะแล้วก็มอบหมายให้กับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตนะคะหรือว่าชป.บณิครามลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะสถานประกอบการคล้ายกับสถานบริการนะคะแห่งหนึ่งในพื้นที่ของตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางนะคะหลังจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีการลักลอบจำหน่ายแล้วก็บริการบาระกุนะคะแก่ลูกค้าแบบผิดกฎหมายค่ะการปฏิบัติงานดังกล่าวนะคะนำโดยนายอัคราสุวัติกุลนะคะสุวัติกุลค่ะป้องกันจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็นายจิประเดชปุรารักษ์ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็ผู้ช่วยในส่วนของการป้องกันเนี่ยก็อีก3ท่านนะคะพร้อมกับชุดกำลังปฏิบัติการพิเศษนะคะฝ่ายปกครองภูเก็ตนะคือหรือว่าเรียกว่าชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองมณีครามนะคะเข้ากับการตรวจสอบสถานประกอบการตามข้อร้องเรียนค่ะนะคะผลการตรวจสอบเจ้าที่สามารถที่จะจับกลุ่มได้1คดีนะคะเป็นผู้ต้องหา1รายพร้อมกับการตรวจยึดนะคะของกลาง18รายการประกอบด้วยบาระกุนะคะน้ำหนักรวมประมาณ 3,645 กรัมนะคะอุปกรณ์สูบบาระกุจำนวน15ชุดนะคะแล้วก็ของกลางอื่นๆอีกหลากหลายรายการค่ะเจ้าที่ก็ได้แจ้งข้อหานะคะแก่ผู้ต้องหาในความผิดนะคะด้วยการซ่อนเร้นการจำหน่ายซื้อหรือการรับไว้นะคะซึ่งอันเนื่องด้วยความผิดพระราชบัญญัติเขาเรียกว่าศุลกากรนะคะพุทธศักราช2560นะคะประกอบกับประกาศกระทรวงของพาณิชย์นะคะเรื่องของกำหนดให้บาระกุแล้วก็บาระกุไฟฟ้าเนี่ยเป็นสินค้าต้องนำเข้าต้องห้ามเลยนะห้ามนำเข้าค่ะรวมทั้งความผิดในเรื่องของการขายแล้วก็เสนอขายสินค้าบาระกุไฟฟ้าหรือจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้านะคะเพื่อความเขาเรียกว่าความเข้มข้นที่หลงนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการนะคะที่24/2567นะคะอันมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522นะคะจากนั้นเจ้าที่ก็ได้
ควบคุมตัวนะคะผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนนะคะสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเลค่ะเพื่อดำเนินการติดตามนะคะแล้วก็การว่าด้วยกฎหมายต่อไปนะคะซึ่งโดยข่าว

0: ชาสัมพันธ์เนี่ยก็จะไม่มีเปิดเผยนะคะชื่อและนามสกุลนะคะด้วยข้อมูลส่วนตัวที่สามารถระบุตัวผู้ต้องหาได้เพื่อคำนึงถึงสิทธินะคะแล้วก็คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะตามหลัก PDPA นั่นเองค่ะทั้งนี้ประเทศไทยนะคะก็มีนโยบายเนาะในเรื่องของการควบคุมบารกุนะคะบารกุไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเข้มงวดนะคะโดยกำหนดให้สินค้าต้องห้ามนำเข้าในราชอาณาจักรนะคะรวมทั้งมีการมีคำสั่งนะคะคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะห้ามขายแล้วก็ห้ามให้บริการบารกุนะคะด้วยตัวยาบารกุแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ตยังคงเดินหน้าจัดระเบียบสังคมนะคะโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องค่ะนะคะโดยมุ่งเน้นการตรวจสอบสถานประกอบการนะคะที่ได้รับการร้องเรียนเพื่อป้องกันแล้วก็การกระทำความผิดนะคะสร้างความปลอดภัยแล้วก็ความสงบเรียบร้อยนะคะความสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวในพื้นที่ถ้าเกิดว่าใครที่พบผิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานบริการนะคะที่คล้ายสถานบริการเกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการบารกุนะคะท่านก็สามารถแจ้งมาได้นะคะกับทางจังหวัดภูเก็ตค่ะนะคะหรือว่าฝ่ายปกครองในพื้นที่นะคะหรือว่าสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ของเราก็ได้ค่ะนะคะเพื่อร่วมกันสร้างหูสร้างตานะคะสร้างตาสับปะรดในพื้นที่ค่ะนะคะเพื่อความปลอดภัยของพื้นที่ของเรานะคะแล้วก็ปลอดในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็บารกุของต้องห้ามนั่นเองค่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้เราฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะจากทางรายการสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะนะคะว่าภูเก็ตเราโชว์พลังทุกภาคส่วนจัดการขยะครบวงจรชิงจังหวัดสะอาดรอบตัดสินปี2569นะคะเราจะทำยังไงที่เราจะไปสู่เป้าหมายร่วมกันค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ
1: โทรสาย1669

0: เห็นอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บพบเห็นคนหมดสติพบเห็นคนจมน้ำหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตั้งสติเพราะคุณสามารถช่วยชีวิตผู้อื่นหรือช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เริ่มด้วยรีบโทรหา1669หลังจากสามารถติดต่อกับทาง1669ได้แล้วเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการผู้แจ้งเหตุจำเป็นที่จะต้องบอกข้อมูลพื้นฐานกับเจ้าหน้าที่ดังนี้ระบุพิกัดสถานที่ให้ชัดเจนโดยบอกจุดสังเกตบริเวณโดยรอบให้ละเอียดเช่นชื่อซอยหลักกิโลเมตรอาคารร้านค้าสถานที่ที่เห็นเด่นชัดในบริเวณนั้นบอกชื่อผู้แจ้งและหมายเลขติดต่อกลับระหว่างรอเจ้าหน้าที่ไปถึงให้ประเมินอาการของผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่ทราบบอกระดับความรู้สึกตัวแจ้งรายละเอียดผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บเพศอายุจำนวนผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บรวมถึงความเสี่ยงต่างๆในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินในการนำอุปกรณ์ออกไปช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ประสบเหตุในขณะที่รถพยาบาลออกไปรับผู้ป่วยเจ้าหน้าที่จะคอยให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและในระหว่างที่รอรถพยาบาลนั้นต้องสังเกตให้ดีหากผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บไม่หายใจให้ช่วยเหลือด้วยการทำ CPR ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ถ้ามีเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติให้นำมาใช้เพื่อช่วยชีวิตจนกว่าเจ้าหน้าที่จะมาถึงจุดเกิดเหตุและนำผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลพบเหตุด่วนบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน1669ไว้ติดโทรศัพท์มือถือเพราะเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีโอกาสเกิดได้ตลอดเวลา
1: ร่วมรณรงค์โดยสสส.คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่าย
2: โรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นภาวะที่สมองขาดเลือดทำให้มีอาการชาที่ใบหน้าปากเบี้ยวพูดไม่ชัดแขนขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรงเคลื่อนไหวไม่ได้หรือเคลื่อนไหวลำบากอย่างทันทีทันใดค่ะพบมากในผู้สูงอายุพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะคะและครอบครัวที่มีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดสมองมีความเสี่ยงมากกว่าครอบครัวที่ไม่มีประวัติป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบ่งได้เป็น2ประเภทค่ะโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือตันพบเป็นส่วนใหญ่มากถึง3ใน4ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดโรคหลอดเลือดสมองแตกพบเพียง1ใน4แต่มีความรุนแรงมากกว่าเพราะมีเลือดออกในเนื้อสมองหรือมีเลือดออกใต้ชั้นเยื่อหุ้มสมองบริเวณที่มีเส้นเลือดแตกจะทำให้เนื้อสมองบวมและกดเบียดเนื้อสมองสูญเสียการทำงานของสมองส่วนนั้นค่ะปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองคือภาวะความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคเบาหวานการสูบบุหรี่การดื่มสุราค่ะสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองอาจพบเพียง1อาการหรือมากกว่า1อาการหรือเรียกว่า FAST Fresh ใบหน้าอ่อนแรงหรือหน้าเบี้ยวเวลายิ้มมีมุมปากตก A Arm แขนอ่อนแรงยกไม่ขึ้น S Speechพูดไม่ชัดพูดลำบากหรือพูดไม่ได้ที่ท่ามผู้มีอาการดังกล่าวต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดหรือภายใน4ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีหากท่านมีอาการดังกล่าวสามารถโทรสายด่วน1669ให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศนะคะ

0: ปัญหาเชื้อดื้อยาเนี่ยตอนนี้รุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วประกอบกับการที่เรามีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีในการรักษาโรคแล้วใช้ยากดภูมิคุ้มกันมากขึ้นทำให้มีการติดเชื้อกลุ่มนี้มากขึ้นเรื่อยๆคนไข้จะเสียชีวิตจากโรคเชื้อดื้อยาเป็นอันดับหนึ่งเกิดจากการที่เราใช้ยาพร่ำเพรื่อใช้ยาไม่ตรงกับข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และที่เราท้องเสียเป็นหวัดเจ็บคอซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสพวกนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาต้านแบคทีเรียแต่คนไข้เข้าใจผิดคิดว่ามีอาการอักเสบก็เลยไปซื้อยาแก้อักเสบซึ่งความเข้าใจสับสนเนี่ยทำให้เราเข้าใจว่ายาแก้อักเสบรักษาโรคที่มีการอักเสบได้ทุกชนิดแต่ความจริงแล้วเนี่ยยาแก้อักเสบจริงๆแล้วส่วนใหญ่จะเป็นยาปฏิชีวนะซึ่งใช้ต้านแบคทีเรียเท่านั้นจริงๆแล้วระยะเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะคล้ายกับโรคติดเชื้อทั่วๆไปค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดหรือในสมองก็อาจจะรุนแรงพอติดไปแล้วรักษาไม่ได้เพราะฉะนั้นโรคก็จะมีโอกาสลุกลามจนถึงชีวิตได้ค่ะการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาเวลาที่เราต้องไปเยี่ยมเด็กหรือว่าไปสัมผัสกับเด็กหรือหลังสัมผัสกับผู้ป่วยนะคะอันถัดมาก็คือเวลาที่เราเป็นหวัดเจ็บคอหรือมีอาการไอหรือจามวิธีป้องกันก็คือใส่ผ้าปิดจมูกนอกจากนั้นถ้าเกิดว่าฉุกเฉินขึ้นมาก็สามารถใช้บริเวณต้นแขนนี่นะคะในการปิดจมูกแทนที่จะใช้ฝ่ามือในการปิดปากปิดจมูก
1: ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลดีๆนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายคนใส่ใจแล้วก็ห่วงใยสุขภาพมากขึ้นค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารเพื่อเป็นยานะคะหรือว่าจะเป็นทานสมุนไพรเนี่ยนะคะเพื่อที่ดูแลให้กับสุขภาพของตัวเองกันก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ด้วยยาปฏิชีวนะนะคะหลายตัวเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่ากินเข้าไปแล้วก็เกิดการสะสมในร่างกายนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าท่านเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆเนี่ยนะคะท่านจะเห็นว่าข้างๆสองเนี่ยบางตัวยาเนี่ยจะเขียนว่าถ้ารับประทานไปแล้วผู้ป่วยอาจจะมีอาการซึมเศร้าถ้าทานไปบ่อยแล้วอาจจะมีอาการต่างๆนะคะซึ่งเป็นข้อต้องห้ามนะคะที่เป็นคำแนะนำนะคะในการที่จะบอกว่าอยู่แล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะผู้ป่วยเองนะคะก็ต้องดูแลตัวเองทำยังไงก็ได้นะคะที่ให้เราเนี่ยปลอดนะคะในเรื่องจากอาหารที่เป็นพิษนะคะหรือว่าการล้างให้สะอาดก่อนก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะส่วนข่าวต่อไปค่ะนะคะในเบรกที่2นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของภูเก็ตโชว์พลังทุกภาคส่วนค่ะจัดการขยะครบวงจรนะคะชิงจังหวัดสะอาดนะคะรอบตัดสินปี2569ค่ะเมื่อวันที่24สิงหาคม2569นะคะช่วงเวลา 8:45 นาทีนะคะณห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5อาคารสำนักงานอธิการบดีนะคะอาคาร7มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะวิทยาลัยเขตภูเก็ตโดยนายโชตินรินทร์เกษมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะมอบหมายให้กับนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะพร้อมด้วยรองหัวหน้าส่วนผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะในฐานะหัวหน้าคณะอนุกรรมการนะคะตรวจประเมินการประกวดค่ะการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนจังหวัดสะอาดประจำปีพุทธศักราช2569นะคะพร้อมด้วยอนุกรรมการนะคะร่วมกันลงพื้นที่ตรวจประเมินแล้วก็คัดเลือกจังหวัดที่มีการบริการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนนะคะจังหวัดสะอาดประจำปี2519รอบตัดสินค่ะในประเภทของกลุ่มจังหวัดขนาดกลางนะคะโดยมีส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะภาคประชาชนภาคเอกชนวิชาการนะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเข้าร่วมกันด้วยนะคะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะกล่าวต้อนรับนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการนะคะพร้อมกับนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนนะคะการจัดการขยะมูลฝอยนะคะของจังหวัดภูเก็ตซึ่งให้ความสำคัญกับการบริการนะคะการบริหารการจัดการขยะนะคะอย่างเป็นระบบแล้วก็ครบวงจรนะคะตั้งแต่ต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางนั่นเองค่ะโดยมีการส่งเสริมให้กับประชาชนคัดแยกขยะนะคะตั้งแต่ครัวเรือนขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลนะคะแล้วก็ประเภทต่างๆนะคะรวมถึงในส่วนของการส่งเสริมการนำขยะรีไซเคิลนะคะเข้าสู่ระบบธนาคารขยะชุมชนนะคะเพื่อสร้างมูลค่าแล้วก็การลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดนั่นเองค่ะนะคะโดยเฉพาะในส่วนของต้นทางเนี่ยก็จะมีความสำคัญอย่างยิ่งกันเลยทีเดียวนะคะส่วนสำหรับการจัดการขยะกลางทาง จังหวัดภูเก็ตค่ะก็ส่งเสริมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะดำเนินการการเก็บแล้วก็การขนขยะมูลฝอยนะคะแบบแยกประเภทขณะที่การจัดการเก็บขยะปลายทางเนี่ยก็จะมุ่งเน้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการกำจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการค่ะโดยจังหวัดภูเก็ตนะคะก็จะมีศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตนะคะเทศบาลนครภูเก็ตเป็นในเรื่องของการหลักการนะคะในการบริการการจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดภูเก็ตนะคะนอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตก็ยังขับเคลื่อนการบริหารการจัดการนะคะผ่านการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนะคะการจัดการสิ่งปฏิกูลแล้วก็ขยะมูลฝอยในจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็การประชุมร่วมกันกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลนะคะแล้วก็ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่นะคะตลอดจนการจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมนะคะของทุกภาคส่วนอย่างสม่ำเสมอค่ะเช่น Big Cleaning Day กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานวัดประชารัฐสร้างสุขนะคะกิจกรรมรักทะเลกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมค่ะนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของการขับเคลื่อนอาสาสมัครท้องถิ่นนะคะรักโลกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะทางนี้จากผลการดำเนินงานค่ะแล้วก็การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะคะคณะกรรมการประกวดแล้วก็การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาดประจำปี2569การประชุมครั้งที่3/2569ค่ะเมื่อวันที่10กรกฎาคมมีมติเห็นชอบให้กับจังหวัดภูเก็ตได้รับการประเมินประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนนะคะจังหวัดสะอาดประจำปี2569รอบตัดสินค่ะแล้วก็ในประเภทกลุ่มของจังหวัดขนาดกลางภายหลังก็มีการนำเสนอการดำเนินงานนะคะคณะอนุกรรมการแล้วก็มีการรดเยี่ยมบูธนิทรรศการนะคะจากภาคส่วนต่างๆซึ่งนำเสนอผลงานแล้วก็นวัตกรรมนะคะด้านการบริหารการจัดการขยะแล้วก็สิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ตนะคะทั้งด้านการควบคุมมลพิษแล้วก็การจัดการขยะนะคะประเภทต่างๆการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะมาประยุกต์ใช้ค่ะแล้วก็การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็การจัดการขยะระดับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็การลงพื้นที่ตรวจประเมินครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเมื่อวันที่23-24สิงหาคมค่ะนะคะเพื่อที่จะประเมินผลการในเรื่องของการตรวจลงประเมินครั้งนี้นะคะก็จะมีการจัดแล้วก็การประเมินว่าขยะมูลฝอยในชุมชนเนี่ยจังหวัดสะอาดสะท้อนถึงความมุ่งมั่นแล้วก็เป็นจังหวัดที่ยกระดับขยะเขาเรียกว่าการจัดการขยะแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะนะคะซึ่งมุ่งเน้นจังหวัดสะอาดนะคะน่าอยู่แล้วก็มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนะคะอย่างเมื่อกี้ที่เราเห็นภาพนะคะโดยท่านรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะจับไม้กวาดนะคะซึ่งไม้กวาดนี้เนี่ยเป็นไม้กวาดรักโลกค่ะคุณผู้ฟังนะคะโดยมีการผลิตขึ้นมานะคะจากขวดพลาสติกเมื่อกี้ทางท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดด้วยนะคะทางท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดเนี่ยนี่ที่จับขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นด้านล่างเนี่ยนะคะที่เราเห็นเนี่ยสีใสๆเนี่ยก็คือทำจากขวดพลาสติกที่เหลือใช้นะคะจากที่เรากินน้ำเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก็จะมีการนำมาเท่าเครื่องนะคะแล้วก็ทำให้เป็นฝอยๆแล้วท่านรู้ไหมคะว่าเจ้าไม้กวาดด้ามนี้เนี่ยหนึ่งด้ามเนี่ยนะคะราคาอยู่ในเกมแบบหลักสิบหลักน้อยๆเนี่ยค่ะแต่ว่าใช้แบบยาวนานมากๆแล้วก็มีความเข้มแข็งความแข็งแรงความคงทนค่ะนะคะแล้วก็พื้นที่ของบริการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการกำจัดขยะเนี่ยนะคะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยก็จะมีศูนย์นะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมศูนย์ในเรื่องของการจัดการขยะนะคะโดยเฉพาะอีกพื้นที่หนึ่งนะคะก็อยู่ในพื้นที่ของตำบลรัศดานะคะที่มีการจัดการขยะอย่างดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะในส่วนของขยะมูลฝอยหรือว่าจะเป็นขยะพลาสติกหรือจะเป็นขยะอินทรีย์หรือขยะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะมีเครื่องในการกำจัดขยะของชุมชนค่ะนะหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราเข้าประกวดแล้วเนี่ยมันจะมีชุมชนแบบนั้นไหมมีค่ะคุณผู้ฟังนะชุมชนนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ของตำบลรัศดาเลยนะแล้วก็นอกเหนือจากที่เขามีตัวเครื่องกำจัดขยะแล้วเนี่ยนะคะยังเปลี่ยนขยะเนี่ยนะเปลี่ยนขยะเนี่ยนะคะ เป็นของสิ่งของใช้ต่างๆได้ด้วยนะคะแล้วก็นำมาปั่นนะคะแล้วก็เป็นกระแสไฟฟ้าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้ด้วยนะคะซึ่งทางชุมชนเนี่ยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอ่ยชื่อก็คือโกออสนะคะอยู่ในพื้นที่ของการจัดการขยะนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเลยซึ่งโกออสเองเนี่ยนะคะหรือว่าประธานชุมชนเนี่ยมีความสามารถในการออกแบบด้วยนะรถมอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ยค่ะไม่ได้กินเงินในเรื่องของค่าน้ำมันหรอกนะเพราะว่ารถพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยนะก็จะนั่งแบบเหมือนรถซาเล้งเลยเนาะแล้วก็มีหลังคานะคะก็จะแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบ 100% ค่ะแล้วแรงดีด้วยนะคะตอนที่บอลลงไปพื้นที่นะคะแล้วก็มีตัวเครื่องกำจัดขยะเนี่ยค่ะขยะมูลฝอยต่างๆเนี่ยสามารถที่จะกำจัดขยะแบบต้นทางได้นะคะแล้วก็พลาสติกต่างๆเนี่ยก็เอามาทำเป็นตะกร้าเอามาสารเป็นแจกันนะคะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะที่ทางชุมชนเนี่ยได้มีบริการร่วมกันนะคะแล้วก็สิ่งที่มากไปกว่านั้นก็คือการนำในส่วนของภาคประชาชนนะที่อยู่ในชุมชนนี่แหละค่ะเอามาบูรณาการร่วมกันนะคะใครมีความรู้ใครมีความถนัดนะคะในเรื่องของงานฝีมือแบบไหนนะเอามานั่งเป็นจุดศูนย์เรียนรู้ด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดใครไปดูงานนะคะในกลุ่มนี้เนี่ยท่านก็จะได้ในเรื่องของแนวคิดแนวทางนะคะการออกแบบพอถามไปว่าโกเนี่ยจบสายช่างมาหรือเปล่าบอกไม่เลยนะเป็นแบบครูพักรักจำนะครูพักปั๊บเด็กจำเลยประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็สะสมประสบการณ์นะสิ่งละเล็กสิ่งละน้อยแล้วก็โอ้โหแบบเก่งมากอ่ะนะคะในการสร้างสรรค์การวางแผนการคีย์เอสนะคะแล้วก็การใช้นวัตกรรมที่มีการสร้างสรรค์นะคะจากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยโอ้โหนี่สุดยอดมากเลยเพราะว่าเป็นพลังงานที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ใช้งานได้จริงเวลาแกขับรถเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ของแกเนี่ยนะบอกเลยไม่ได้เสียเบี้ยหรอกในเรื่องของน้ำมันนะคะแกสามารถขี่ได้ในชุมชนนะคะไปซื้อของในชุมชนใช้ได้สารพัดประโยชน์นะคะแล้วก็บรรทุกได้วันนั้นเนี่ยนั่งกี่คน5คนอะคนละ100กิโลเอาง่ายๆเนาะเฉพาะตัวปอนเองก็ทลายไปละใช่ไหมนะคะแล้วก็ฝ่ายทำภาพทำสื่ออีกนะคะก็แบกของกันไปอีกนะคะโอ้แบบแข็งแรงมากนะคะแล้วก็รู้สึกทึ่งมากนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสเนาะอยากจะไปชมนะคะหรือว่าอยากจะไปช่วยในการซื้อนะคะไม้กวาดพลาสติกมาสักครู่นะคะทนมากๆนะก็ไปกันได้ที่ชุมชนเลยค่ะนะส่วนเรื่องของภูเก็ตค่ะร่วมกันนะคะหารือค่ะกระบวนการการรับรองเอกสารนะคะวีซ่านักเรียนต่างชาตินะคะที่ให้มีความเหมาะสมค่ะนะคะเนื่องจากว่าให้สอดคล้องกับบริบทนะคะในปัจจุบันนี้นะคะเนื่องจากว่าแน่นอนนะคะว่าภูเก็ตเราเนี่ยก็จะมีนักเรียนที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อวันที่24นะคะสิงหาคม2569ค่ะห้องประชุมจันพันวาชั้น5มุกหลังนะคะของสำนักงานจังหวัดภูเก็ตสมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบภูเก็ตนะคะพร้อมด้วยผู้แทนโรงเรียนเอกชนนอกระบบนะคะแล้วก็ภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือกันค่ะหน่วยงานภาครัฐนะคะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็แนวทางการพัฒนากระบวนการการดำเนินงานนะคะด้านเอกสารการประกอบการของวีซ่านะคะเกี่ยวกับเรื่องของประเภทคนอยู่ชั่วคราวเพื่อการศึกษาค่ะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะสำหรับใครที่เป็นสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติก็ให้มีความเหมาะสมนะคะสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดภูเก็ตที่มีผู้เรียนชาวต่างชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมีนายรอมฎอนนะคะฮะอีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นประธานในการหารือนะคะพร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการปรึกษาหารือแล้วก็มีเป้าหมายสร้างความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของระหว่างภาครัฐภาคการศึกษานะคะแล้วก็ภาคเอกชนเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานในช่วงที่มีการปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์นะคะแล้วก็ขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนชาวต่างชาตินะคะซึ่งส่งผลให้กับปริมาณงานแล้วก็กระบวนการการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นโดยทุกภาคส่วนค่ะนะคะแล้วก็ทุกฝ่ายเนี่ยก็จะมีการร่วมมือกันการพิจารณาแนวทางการบริหารการจัดการเพื่อให้การดำเนินงานนะคะเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการดำเนินความอำนวยความสะดวกค่ะนะคะแก สถานศึกษาแล้วก็ผู้เรียนโดยที่ประชุมนะคะก็ได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันศึกษาแนวทางการพัฒนานะคะแล้วก็การเชื่อมโยงข้อมูลการปรับปรุงขั้นตอนนะคะการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องแล้วก็มีความคล่องตัวมากขึ้นด้วยนะคะทางด้านรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะก็กล่าวว่าภูเก็ตเนี่ยนะคะถือว่ามีความสำคัญการจัดการศึกษาควบคู่กับการบริหารการจัดการเป็นไปตามกฎหมายตามระเบียบนะคะแล้วก็หลักการที่กำหนดอย่างไรก็ดีค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นจังหวัดที่มีนักเรียนชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นตามบริบทของการจัดการด้วยนะคะจึงมีความสำคัญนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแล้วก็การบริหารการจัดการทั้งในระบบระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะโดยระยะสั้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นการมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนการสร้างความเข้าใจร่วมกันนะคะเกี่ยวกับขั้นตอนแล้วก็เอกสารที่จำเป็นนะคะรวมถึงการติดตามกระบวนการดำเนินการอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้การบริการแก่สถานศึกษาแล้วก็ผู้เรียนชาวต่างชาติเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นมากที่สุดค่ะนะคะสำหรับแนวทางระยะยาวนะคะก็จะมีการจัดตั้งกลไกคณะกรรมการร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะคะเพื่อศึกษาร่วมกันนะคะการปรับปรุงการพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมนะคะกับสถานการณ์แล้วก็ศักยภาพนะคะของจังหวัดภูเก็ตอย่างไรก็ตามนะคะจังหวัดภูเก็ตก็มีเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติของภูมิภาคค่ะนะคะแล้วก็พัฒนาระบบสนับสนุนนะคะให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสด้วยนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการนะคะถือเป็นปัจจัยที่สำคัญนะคะที่จะช่วยการสร้างความเชื่อมั่นแก่สถานศึกษาผู้เรียนชาวต่างชาตินะคะแล้วก็มีการส่วนร่วมเกี่ยวข้องกันนะคะโดยการดำเนินงานเนี่ยก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะนะโดยต้องดำเนินการควบคู่กันนะคะกับการรักษาความถูกต้องความตามกฎหมายด้วยแล้วก็หลักธรรมาภิบาลค่ะพร้อมกับมอบหมายให้กับทุกหน่วยงานนะคะร่วมกันบูรณาการการทำงานนะคะเพื่อก่อให้เกิดการบริหารการจัดการที่เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะซึ่งจะช่วยสนับสนุนทั้งภาคการศึกษาเศรษฐกิจและก็ภาพลักษณ์ของจังหวัดอย่างยั่งยืนแล้วก็ระยะยาวๆด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะส่วนภาคีเครือข่ายนะคะจังหวัดบ้านที่เมืองน้องของเราค่ะนะพังงาเดินหน้าขยายตลาดสินค้าทางการเกษตรค่ะชูสินค้าเกษตรอัตลักษณ์จัดมหกรรมไม้ผลแล้วก็สินค้าเกษตรคุณภาพ24-26สิงหาคมค่ะณโรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางจังหวัดภูเก็ตนะคะเมื่อวันที่24สิงหาคมค่ะเกษตรจังหวัดพังงานะคะก็เป็นประธานในพิธีนะคะเปิดมหกรรมไม้ผลแล้วก็สินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพังงาระหว่างวันที่24-26สิงหาคมณศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางนะคะจะเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้แล้วก็สินค้าเกษตรคุณภาพของจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็ให้พี่ที่รู้จักอย่างแพร่หลายนะคะเพิ่มกับช่องทางด้วยนะมีการเพิ่มช่องทางในเรื่องของการส่งเสริมการบริโภคผลไม้และก็สินค้าเกษตรคุณภาพของจังหวัดพังงาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มช่องทางโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรนะเครือข่ายเกษตรกรตลอดจนสร้างความเข้มแข็งความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่เกษตรกรจังหวัดพังงาภายในงานก็มีกิจกรรมนะคะการจำหน่ายผลไม้สินค้าเกษตรคุณภาพรวมถึงสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะของจังหวัดพังงาจำนวน24ร้านค้าค่ะนะคะจากเกษตรกรองค์กรเกษตรกรนะคะแล้วก็กลุ่มของวิสาหกิจชุมชนเช่นข้าวไร่ดอกข่านะคะนี่ก็ถือว่าเป็นสินค้า GI ของจังหวัดพังงาด้วยนะคะซึ่งเป็นสินค้าอัตลักษณ์ที่รับการขึ้นทะเบียนนะคะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้วก็ขนมบีบผายนะคะกะปิอาหารทะเลแปรรูปผักปลอดสารพิษนะคะขนมของฝากเป็นต้นตลอดจนกิจกรรมสาธิตการทำอาหารพื้นเมืองพื้นถิ่นนะคะแล้วก็ซึ่งการนำวัตถุดิบนะคะจากทางเกษตรเนี่ยมาเพิ่มมูลค่าด้วยนะคะแล้วก็เป็นการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดพังงานะคะให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยนะคะนอกเหนือจากข้าวไร่ดอกข่าแล้วเนี่ยเขาก็จะมีมังคุดทิพย์นะคะซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อสินค้า GI ของจังหวัดพังงาแล้วก็จะมี ทุเรียนสาลิกานะคะซึ่งทุเรียนสาลิกาเนี่ยนะคะก็จะมีความพิเศษนิดนึงว่าแกนกลางของเขาเนี่ยจะเป็นสนิมนะคะเนื้อของเขาเนี่ยจะมีความเป็นละมุนลูกของเขาเนี่ยจะกลมนะคะเวลาตั้งปุ๊บเนี่ยก้นกับลูกจะบาลานซ์กันแล้วก็สามารถที่จะตั้งให้ลูกเนี่ยอยู่ทรงแบบตรงได้นะคะก็เขาเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์เชิงท้องถิ่นเลยนะคะแล้วก็เวลาเปิดมาปั๊บนะคะถ้าเกิดเป็นแกนกลางเป็นสนิมเนี่ยถ้าคนไม่รู้จะบอกอุ๊ยเสียหรือเปล่าไม่เสียค่ะอันนี้เนี่ยคือของแท้แน่นอนเลยนะคะก็คือทุเรียนสาลิกานะคะแล้วก็อีกหนึ่งสินค้า GI นะคะของเขาเนี่ยก็จะเป็นปริงขาวนะคะหรือว่าปริงทะเลที่เกาะยาวนั่นเองค่ะนะคะซึ่งก็จะมีความสำคัญมากๆนะคะเนื่องจากว่ามีตัวเขาเรียกว่าเป็นเหมือนสมุนไพรนะคะทางยานะคะแต่เป็นตัวขาวๆนะไม่ใช่ตัวสีดำนะคะแล้วก็เอามาปรุงเมนูต่างๆเนี่ยนะคะเพื่อที่จะชูกำลังได้ดีนะคะแล้วก็กินเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะซึ่งจังหวัดพังงาเองเนี่ยนะคะเขาก็จะมีในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรนะคะที่เป็นอีกมิติหนึ่งนะคะคล้ายๆกับจังหวัดภูเก็ตเรานะคะภูเก็ตเราเองเนี่ยสินค้า GI ถ้าเป็นทางการเกษตรนะคะเกษตรกรเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวส้มควายส้มควายสินค้า GI ข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ตัวส้มควายเองนะคะก็มีเกษตรกรของจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยมาแปรรูปนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้นเลยนะเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือที่บ้านบางหวานนะคะของพื้นที่ของกำมะลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งก็เอามาแปรรูปก่อนนะคะทำส้มควาย3รสนะคะยีส้มควายนะคะหรือว่าเอาไปตากแดดเพื่อทำเป็นแกงเลียงแกงส้มก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็หลังๆเนี่ยก็จะมีกลุ่มเกษตรต่างๆเนี่ยนะคะที่เอามาผสมกับน้ำผึ้งเป็นส้มควายน้ำผึ้งดื่มนะคะเพื่อให้เกิดความชุ่มคอแน่นะคะหรือว่าคล้ายๆกับไซรัปนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของเกษตรบ้านพอเพียงของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะก็คือนำส้มควายเนี่ยมาทำเป็นน้ำพริกนะคะหรือว่าเพิ่มเติมจากนั้นก็จะเป็นน้ำพริกดอกดาราด้วยนะคะแล้วก็มีส้มควายในน้ำเชื่อมนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของใบกินตะนะคะใบแอลเนี่ยเขาก็จะนำส้มควายเนี่ยมาทำน้ำพริกหลวนนะฟานเสร็จแล้วก็มาปรุงรสคล้ายๆกับน้ำพริกขั่วนะคะเขาเรียกว่าน้ำพริกหลวนนะคะอันนี้ก็เป็นสินค้า GI นะคะทางด้านเกษตรแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยก็คือสับปะรดภูเก็ตนะคะซึ่งมีความพิเศษมากๆหอมหวานกรอบอร่อยแกนกลางทานได้อันนี้ก็คือความพิเศษของสับปะรดภูเก็ตเรานะคะซึ่งไม่เหมือนใครลูกจะโตมากๆเลยลูกโตสุดเนี่ยอยู่ที่ 1.5 กิโลกรัมนะคะแล้วก็เกษตรกรของอำเภอถลางเนี่ยนะคะยุคหนึ่งเนี่ยนะคะทางบริษัทรุ่นรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อชุมชนนะของจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยมีการส่งเสริมในเรื่องของสับปะรดภูเก็ตเราหรือที่เรียกว่าอ่องไหลนะคะเขาก็เอาสับปะรดลูกโตเนี่ยนะคะมาสร้างมูลค่าใส่แพ็กเกจจิ้งที่สวยงามมากๆแล้วก็ส่งขายนะคะตอนนั้นรู้สึกว่าสร้างมูลค่า1ลูกเนี่ย 1,500 บาทอ่ะคุณแล้วก็มีแบบลูกแบบพรีเมียมแล้วก็แบบรองจากพรีเมียม999บาทนะคะแล้วก็ลดหลั่นลงไปนะคะแล้วก็มีการแบบจองข้ามปีด้วยนะคะตัวอีกอย่างนึงเนี่ยบอกว่าแกนกลางเนี่ยนะมีประโยชน์มากกินได้กรอบมากด้วยของแท้ของภูเก็ตเราเนี่ยต้องกรอบนะแต่ถ้าเกิดว่ากินเหนียวเคี้ยวไม่ได้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ของแท้อาจจะเป็นของที่อื่นค่ะแต่ถ้าเกิดว่าภูเก็ตเนี่ยสับปะรดแกนกลางต้องทานได้นะแล้วก็กรอบกริบเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บางคนบอกว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยชอบแพ้กินแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอย่างๆอันนี้แหละภูเก็ตเราไม่มีเลยนะคะหรือว่าจะการันตีมันก็ไม่ได้นะเพราะบางคนแพ้ใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนใหญ่ 99%นะจะไม่รู้สึกระคายเคืองที่ลิ้นแล้วก็ที่คอนะกินแล้วรู้สึกว่าสบายมากมันจึงมีความหอมมีความกรอบมีความอร่อยที่แบบว่าลงตัวมากๆเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของสับปะรดภูเก็ตนะคะที่เป็นสินค้า GI แล้วก็รวมถึงในส่วนของกุ้งล็อบสเตอร์หรือว่ามังกรเจ็ดสีค่ะนะที่เรามีการเจาะกันละนะคะเป็นสินค้า GI ของจังหวัดภูเก็ตเราค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะให้กับกลุ่มเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นชาวประมงนะคะที่มีการเลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์หรือว่ากุ้งมังกรเจ็ดสีนะคะซึ่ง ตอนนี้เนี่ยก็มีการชูการทำ MOU นะคะทั่วทั้งเกาะภูเก็ตของเราเนี่ยกว่า500เมนูสำหรับประสงค์ของเมนูกุ้งล็อบสเตอร์นะคะเป็นการผลักดันนี่แหละค่ะในการเรื่องของดำกุ้งล็อบสเตอร์ที่หลายคนอาจจะแบบไม่กล้ากินราคาสูงนะคะแต่ว่าเชื่อไหมคะว่าเขาสามารถนำมาทำราคาแบบสบายๆได้โดยเฉพาะในส่วนของแพโกปาดนะคะก็เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายนะคะของทางกลุ่มรู้รักสามัคคีภูเก็ตด้วยนะคะก็ไปออกร่วมกิจกรรมออกงานกันนะคะแล้วก็เอากุ้งล็อบสเตอร์เนี่ยไปจับพิเศษจับโปรเลยนะตัวแบบขนาดพอกินเลยอะนะอย่างล่าสุดนะคะก็ไปออกงานภูเก็ตโลโก้คอนเน็กนะคะการเชื่อมโยงอัตลักษณ์สินค้าของจังหวัดภูเก็ตนะคะที่โลบิสันไลฟ์สไตล์ฉลองนะคะกูปาเนี่ยก็นำกุ้งล็อบสเตอร์เนี่ยไปโอ้โห2ตัว499บาทนะคะเป็นเมนูกุ้งอบชีสซึ่งแบบราคาไม่แรงเลยนะคะนี่ก็คือหนึ่งในเมนูกว่า500เมนูนะคะที่เรามีการทำสร้างสรรค์เมนูของกุ้งล็อบสเตอร์หรือว่ากุ้งมังกร7สีนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็มีการออกบูธจากร้านอาครคุณวีนะคะซึ่งเป็นเกษตรกรนะคะจากสวนสับปะรดภูเก็ตเรานั่นแหละนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็มาแปรรูปเป็นสับปะรดหยีสับปะรดเยลลี่นะคะแล้วก็มีสเตอร์บี้สับปะรดนะเห็นไหมคะว่าทุกสิ่งอย่างเนี่ยเขาบอกว่าสามารถมาอะแดปได้หมดเลยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ส้มควายอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองค่ะนะคะก็ถือว่าภูเก็ตเราแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะหรือว่าที่ต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเขาก็นำในส่วนของของเด็ดของดีนะคะของจังหวัดเราเนี่ยออกมานะคะสู่สายตานะคะแล้วก็สร้างมูลค่านะเพื่อให้กับเกษตรกรเนี่ยได้มีรายได้เพิ่มนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางภูเก็ตเราแล้วก็หลายๆจังหวัดนะคะร่วมยินดีกับอาหารท้องถิ่นที่หายไปนะคะหรือว่าเป็นอาหารพื้นบ้านโบราณของชาวปรณกันนะคะก็คือบีไทยบักโอ้โหช่วงนั้นเนี่ยหลายคนก็อาจจะได้ร่วมแสดงความยินดีเรานะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของบีไทยบักหรือว่าผีตายหวากอ่ะงงพอบอกผีตายวางปั๊บงงเลยมันก็คือบีทายบักนั่นเองค่ะนะคะขนมหวานพื้นโบราณพื้นถิ่นโบราณของภูเก็ตเรานะของชาวโบราณกันค่ะบ้าบ่ายะยะในจังหวัดภูเก็ตนะคะที่คว้ารางวัลชนะเลิศคะแนนโหวตสูงสุดระดับประเทศจากโครงการ1จังหวัด1เมนูอาหารเชิดชูอาหารถิ่นค่ะนะคะแล้วก็เป็นอาหารประจำปี2569นะคะตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยเราก็จะมีน้ำชุบเมืองล้างนะคะหรือว่าจะเป็นยำสับปะรดอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าปีล่าสุดเนี่ยเราต้องมารู้จักกับบีไทยบักเลยนะคะซึ่งลักษณะของขนมเนี่ยนะคะก็จะเป็นถ้าเกิดว่าท่านดูจากสื่ออื่นๆแล้วท่านจะเห็นว่าเป็นเส้นแป้งข้าวเจ้าด้านนวดกับน้ำอุ่นก็จะมีสีขาวแล้วก็มีสีแดงสีขาวเนี่ยก็บอกถึงความบริสุทธิ์อยู่ละสีแดงก็บอกถึงความเป็นมงคลนะคะแล้วก็กดผ่านทางพิมพ์เนี่ยลงไปในน้ำเดือดจนสุกเลยนะแล้วก็ตักขึ้นมาแช่กับน้ำเย็นนะคะเส้นก็จะมีความแบบเหนียวเหนียวแล้วก็มีความแบบนุ่มๆมีความแบบหนึบๆนะคะคล้ายๆกับลอดช่องนะคะวิธีเสิร์ฟเนี่ยเขาจะกินคู่กับน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมแบบใบเตยน้ำแข็งใสให้รสชาติเนี่ยหวานแบบชื่นใจนะคะแล้วก็คำว่าบีไทยบักนะคะเบลรู้ว่าถ้าพูดภาษาแบบภาษาพื้นถิ่นนะคะกับบีไทยบักประมาณนี้อาจจะสำเนียงไม่ได้นะคะแต่หัวใจได้อยู่เนาะมาจากภาษาจีนนะคะหรือว่าส่วนชื่อว่าพี่ตายวักนะเห็นไหมบีไทยบักกับพี่ตายวักคล้ายๆกันเลยนะเป็นสื่อชื่อเรียกในท้องถิ่นภูเก็ตนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยโหกำลังแบบหลายคนกำลังไปตามหาเลยนักท่องเที่ยวหลายคนมาจังหวัดภูเก็ตค่ะก็มาตามหาบีไทยบักเนี่ยหาซื้อได้นะเมื่อก่อนอาจจะแบบหาซื้อยากนิดนึงแต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะเริ่มหาง่ายขึ้นแล้วนะคะแต่มีขายตามชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะคะเช่นถนนหน้าโรงเรียนพิบูลสวัสดีพิบูลสวัสดีหน้าโรงเรียนพิบูลนะคะอยู่ใกล้ๆตรงข้ามกับเรือนจำเก่านั่นแหละนะคะแล้วก็ตลาดเช้าที่ตลาดชำชานะคะซึ่งอยู่ในช่วงเช้านั่นเองนะคะจอดรถสะดวกสบายค่ะนะคะวันนี้รายการผู้ว่ารายงานประชาชนค่ะก็หมดลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่ค่ะดิฉันสุกัญญาศรีอังกฤษนะคะอปมช.จังหวัดภูเก็ตค่ะขอลาไปก่อนโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการผู้ว่ารายงานประชาชนออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
5: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
6: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
7: อย่าเสียเวลาคุยอย่า กดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: วันนี้สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีเสนอการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกหลังเปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2พ.ศ. 2569โดยมีวาระสำคัญพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอเนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านพลังงานซึ่งไทยพึ่งพาการนำเข้าพลังงานในสัดส่วนสูงทำให้ต้นทุนพลังงานและต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นกระทบต่อราคาสินค้าและบริการรัฐบาลจึงเสนอกรอบกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบพร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเป็นกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถดำเนินการผ่านกระบวนการงบประมาณตามปกติได้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

0: ใจสำคัญของการป้องกันเหตุและลดความสูญเสียดังนั้นเจ้าหน้าที่จะบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ร่วมกันพร้อมให้ความสำคัญกับข้อมูลเบาะแสจากประชาชนเพื่อนำมาประเมินแนวโน้มและวางมาตรการป้องกันเหตุได้อย่างตรงจุดส่วนกรณีข้อกล่าวอ้างว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยืนยันไม่ได้ใช้อาวุธจริงจากอากาศยานจังหวัดยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดบูรณาการกำลัง3ฝ่ายเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิด
1: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งการให้สถานีตำรวจและหน่วยกำลังทุกแห่งเพิ่มระดับความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมเฝ้าระวังการก่อเหตุที่อาจมุ่งเป้าฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สินของทางราชการรวมทั้งเพิ่มการตรวจสอบพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอและจังหวัดเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าพื้นที่สำหรับจังหวัดยะลามีการแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังต่อภัยจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาและจุดที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากเช่นสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อทางนี้เจ้าหน้าที่จะเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังต่อเนื่องในช่วงนี้จนถึงต้นเดือนกันยายนพร้อมกำชับผู้ประกอบการให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยขอให้ประชาชนได้ติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและร่วมกันเป็นหูเป็นตาเพื่อป้องกันเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
2: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4: ในหนึ่งวันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
5: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
6: สนุกได้ทุกวัน
7: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไวย์และพบกันที่โกฟัน
8: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
9: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM

0: นี่น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
1: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
0: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพราณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนต่างไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
1: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน

ทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่ว

ผลงานเพลงเสียงจากปลายด้ามขวานนะคะก็นำมาเปิดต้อนรับทักทายคุณผู้ฟังกันในยามเช้าแบบนี้ค่ะก่อนอื่นทักทายทุกท่านเลยค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางช่องทางของในพื้นที่ของสวทระนองนะคะคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ใครฟังในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ผ่านทางเครือข่ายของเราในพื้นที่สวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกบป่ากันด้วยนะคะมาจะเจอกันในยามเช้าแบบนี้คุณผู้ฟังค่ะพร้อมกับข่าวดีของวันนี้เลยนะคะน้องเน่ๆค่ะคือหลายคนก็ติดตามมาเนาะแล้วก็รอบนี้ค่ะรอบไลฟ์โชว์นะคะที่ต้องการผลโหวตมาเป็นกำลังใจให้กับน้องเน่ๆได้ผ่านเข้ารอบแต่ปรากฏว่าน้องเน่ๆค่ะได้ผ่านเข้ารอบไปแล้วนะคะโดยกรรมการเนี่ยได้กดปุ่ม Global Buzzer นะคะซึ่งมันเป็นปุ่มที่มอบสิทธิพิเศษให้กับคนคนนี้ค่ะได้เข้ารอบไปสู่การแข่งในรอบไฟนอลเลยค่ะคือโชว์ของน้องเน่ๆในครั้งนี้นะคะซึ่งแข่งขันกันไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตรงกับเวลาประเทศไทยช่วง 7:00 นที่ผ่านมานี่เองค่ะก็มีการแข่งขันและน้องเน่ๆเองนะคะก็ได้โชว์ผลงานที่ทำให้ทุกคนแบบประทับใจมากๆเลยนะคะคือน้องเนี่ยเก่งอยู่แล้วและหลายคนเองก็ลุ้นนะคะว่าในรอบนี้เนี่ยน้องเนี่ยจะไปได้ถึงไหนและปรากฏว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาน้องก็ได้โชว์ผลงานนะคะในการเล่นเพลง Black Hole นะคะBlack Hole Sun ของวง Sound Garden ค่ะก่อนที่จะทางคณะกรรมการจะกดปุ่ม Golden Buzzer นะคะส่งให้น้องเน่ๆเนี่ยทะลุเข้าไปรอบชิงค่ะซึ่งจะทำการแข่งขันในช่วงวันที่22กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะก็ขอเสียงปรบมือด้วยแล้วก็ดีใจมากๆตื่นเต้นมากด้วยคือตื่นเช้าปุ๊บแล้วก็ดูข่าวตะกี้นี่ค่ะก่อนจะมาเข้ารายการก็ขนลุกเลยอ่ะคือไม่คาดคิดนะว่าน้องจะไปได้ไกลถึงขนาดนี้แล้วความสามารถของน้องจนทำให้คณะกรรมการนะคะต้องกดปุ่ม Golden Buzzer และส่งน้องไปถึงรอบไฟนอลรอบชิงนะคะที่จะถึงนี้ด้วยนะคะโดยที่ไม่ต้องรอผลโหวตเลยคุณผู้ฟังคือเก่งมากเก่งมากจริงๆนะคะร่วมส่งกำลังใจคุณผู้ฟังเส้นทางของน้องเน่ๆยังไม่หยุดนะคะคนไทยทุกคนเราจะร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องเน่ๆเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้องจะคว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันในเวทีอเมริกันก็อตส์ทาเลนต์ในครั้งนี้ค่ะส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะเป็นข่าวดียามเช้าเลยเชื่อว่าหลายคนก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจไปพร้อมๆกันนะคะร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องเน่ๆอีกค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าเรามาดูเรื่องจากข่าวดีแล้วเนาะเรามาดูเกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศสภาพอากาศในพื้นที่บ้านเราสักนิดหนึ่งนะคะข่าวที่เป็นกระแสก็ต้องติดตามหรือว่าข่าวพยากรณ์อากาศที่เกี่ยวข้องกับตัวเราก็ต้องติดตามเนาะชาวสวนยางที่ต้องมานั่งลุ้นกันทุกวันว่าจะได้ตัดยางไหมวันนี้ฝนจะตกไหมพื้นที่บ้านฉันฝนเท่าไหร่นะวันนี้มาดูกันค่ะในช่วงนี้นะคะวันนี้วันที่26สิงหาคม2569ปริมาณฝนภาพรวมดูแล้วอ๋อค่อนข้างเบาบางค่ะมีบางจังหวัดบางโซนเท่านั้นนะคะที่มีปริมาณฝนเกินครึ่งค่ะไล่มาตั้งแต่ภาคเหนือคุณผู้ฟังภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้มีปริมาณฝน 40% ค่ะส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคตะวันออกวันนี้ก็มีปริมาณฝนอยู่ที่ 60% นะคะขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคใต้ภาคใต้บ้านเราก็อ่าวไทย 30% น่าจะน้อยที่สุดแล้วค่ะน้อยที่สุดแล้วแล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันโอ้โหตรงข้ามกันเลยค่ะเอาไทย 30% ใช่ไหมแต่ว่าที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 60% ค่ะก็แน่นอนว่าฝนตกไปตามระเบียบเรียบร้อยนะคะพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างก็ลองส่งข่าวสารกันเข้ามาได้ในทุกๆช่องทางเนาะต้อนรับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทางไลฟ์สดแฟนเพจ Facebook สวทระนองกันด้วยนะคะทักทายกันใน

ว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดินโคลนถล่มทำให้เสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยแล้วก็พื้นที่การเกษตรเสียหายเป็นจำนวนมากเลยค่ะล่าสุดสั่งการให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะโดยคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบหลักการเงื่อนไขแล้วก็วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือและมีการอนุมัติงบกลางเป็นรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินค่ะวงเงินอยู่ที่ประมาณ558ล้านบาทคุณผู้ฟังนำไปจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนคือเนี่ยพูดง่ายๆที่ผ่านมาเนี่ยล่ะค่ะพื้นที่ไหนจังหวัดไหนที่ได้รับผลกระทบหนักๆโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือเนาะพื้นที่ภาคเหนือก็น่านเนี่ยโอ้โหหนักสุดเลยค่ะแล้วก็มีแม่ฮ่องสอนที่ดินสไลด์มาด้วยนะคะแล้วไหนจะพะเยาอีกที่น้ำท่วมขังค่ะก็มีการนำงบ558ล้านบาทนี่แหละมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาดูค่ะเขาจะแบ่งออกเป็นกรณีเลยค่ะมาดูกรณีพิเศษกันก่อนนะคะกรณีแรกกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยโดนน้ำท่วมดินโคลนถล่มไม่เกิน7วันค่ะและทรัพย์สินเนี่ยได้รับความเสียหายก็จะมีการช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทโอ้โห 9,000 บาทถ้าถามว่ามันพอไหมก็มันพูดยากเนาะคุณผู้ฟังเนาะจะให้พอมันก็คงไม่พอหรอกในเงิน 9,000 บาทนี้ค่ะแต่ว่าก็ต้องว่ากันไปดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะในกรณีที่2ค่ะกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะมีอยู่ประมาณ 60,971 ครัวเรือนในกรณีนี้นะคะแล้วก็กรณีที่3ค่ะกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงค่ะอย่างเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตก็จะมีการช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทนะคะจำนวน5รายด้วยกันซึ่งเป็นผู้ที่เสียชีวิตอยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตอีกครั้งนึงอ่ะนะคะแล้วก็นี่เป็นยอดเงินที่ทางรัฐบาลได้เยียวยาค่ะนอกจากนี้ค่ะเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมากรมบัญชีกลางเองก็ยังมีการอนุมัติขยายวงเงินทดลองราชการเป็นเงินที่อยู่ในอำนาจการดูแลของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะนำมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินค่ะมีอยู่ประมาณ100ล้านบาทนะคะ100ล้านบาทนี้ก็จะนำไปลงกับค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำซึ่งผู้ประสบภัยที่เป็นเจ้าของเนี่ยจะได้มีการได้รับเงินและทางรัฐเองก็จะจ่ายตามจริงไม่เกินหลังละ88,600 บาทอันนี้ไม่รวมค่าบ้านเช่านะคะไม่รวมบ้านเช่าเป็นบ้านที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนนะคะส่วนข้อ2ค่ะจะนำไปลงกับค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำซึ่งผู้ประสบภัยที่เป็นเจ้าของบ้านจ่ายตามจริงนะคะก็จะมีการจ่ายตามจริงหลังละไม่เกิน 88,600 บาทค่ะก็จะมีการดูแลกันไปค่ะส่วนที่2เนาะค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังไม่เกิน 4,900 บาทเครื่องมือประกอบอาชีพครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทค่ะกรณีบาดเจ็บสาหัสที่ต้องรักษาในสถานพยาบาลติดต่อกันตั้งแต่3วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทกรณีบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้จะได้รับเงินช่วยเหลือ 16,600 บาทค่ะมีค่าจัดการศพให้อีกนะคะรายละไม่เกิน 35,700 บาทกรณีผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็เป็นผู้ที่หารายได้หลักเข้ามาเลี้ยงดูครอบครัวก็จะได้รับเงินเพิ่มเติมอีกค่ะเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน 35,700 บาทค่ะกรณีผู้ประสบภัยพิบัติเช่าบ้านเรือนของผู้อื่นมาดูกรณีบ้านเช่ากันบ้างหลายคนก็เฮ้ยแล้วฉันอยู่บ้านเช่าฉันจะได้หรือเปล่ามาดูกันค่ะกรณีผู้ประสบภัยพิบัติเนี่ยเช่าบ้านเรือนของผู้อื่นอยู่หรือว่าไปอยู่บ้านเช่านั่นแหละแล้วก็บ้านเช่าได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติค่ะให้ช่วยเหลือเป็นค่าเช่าบ้านครอบครัวละไม่เกินเดือนละ 2,500 บาทเป็นเวลาไม่เกิน2เดือนด้วยกันค่ะก็คือสูงสุดเต็มที่เนาะเขาจะช่วยคนที่อยู่ในบ้านเช่าเนี่ย2เดือนเดือนละ 2,500 บาทเข้าใจง่ายๆประมาณนี้นะคุณผู้ฟังแล้วก็กรณีนี้ค่ะเป็นการซ่อมแซมโรงเรือนการเกษตรค่าซ่อมยุ้งข้าวโรงเรือนเก็บพืชผลคอกสัตว์
ครอบครัว

วันละไม่เกิน 6,800 บาทที่จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากทางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็ผู้ประสบภัยพิบัติที่ได้รับผลกระทบจริงและอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยเนี่ยก็ให้สามารถดำเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูลนำไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนนะคะเพื่อรวบรวมข้อมูลให้กับอำเภอได้ดำเนินการและทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะดำเนินการในการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยได้เร็วที่สุดนะคะตอนแรกก็มีการบอกมาว่าไม่ใช่เอกสารเนาะไม่รู้ว่าขั้นตอนอะไรเป็นยังไงเพราะว่าเขาก็แจ้งว่าให้ไปแจ้งกับกำนันผู้ใหญ่บ้านก่อนนะคะแต่วันนั้นตอนที่หลังน้ำลดแรกๆเลยที่น่านนะคะก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยเขากำลังถือเอกสารจะไปยื่นให้กับทางอำเภอค่ะโดยทางด้านของคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินไปเจอพอดีแล้วก็บอกถามพูดคุยถามไทยกันว่าจะไปไหนอะไรยังไงแล้วก็ชาวบ้านก็บอกว่าจะเอาเอกสารเนี่ยจะไปถ่ายเอกสารแล้วก็จะไปยื่นขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมคุณเจเศรษฐ์บอกว่าไม่ต้องเอาเอกสารอะไรไปเลยไม่ต้องเลยลดขั้นตอนเลยนะคะไปแจ้งได้เลยนะคะก็รอดูอีกทีนึงเนาะว่าขั้นตอนจริงๆแล้วเนี่ยจะมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะได้นำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะมาดูเรื่องที่2กันบ้างคุณผู้ฟังเรื่องที่2นะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวยอมความไม่ได้ค่ะและมีการแก้ไขเรื่องของโทษให้หนักขึ้นด้วยค่ะคณะรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาได้เสนอไปนะคะเนื่องจากว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองตัวเดิมอ่ะคือใช้มายาวนานมากแล้วก็มันไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันเนาะก็เลยมีการปรับปรุงค่ะให้การคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันมีประสิทธิภาพแล้วมันมีโทษหนักขึ้นคนจะได้ตระหนักมากขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าคุณจะก่อเหตุอะไรใดๆก็ได้นะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงคำนิยามด้วยค่ะคำว่าบุคคลในครอบครัวในพรบตัวนี้เนี่ยให้ครอบคลุมรวมถึงอดีตคู่สมรสอันนี้เป็นน่าสนใจนะคุณผู้ฟังเพราะว่ามีหลายๆเคสที่ผ่านมาที่อดีตคู่สมรสเนี่ยเข้ามากระทำความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็ทำให้คนเนี่ยได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะก็ให้มีการครอบคลุมถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันคุณก็จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายตามพรบ.ฉบับนี้ฉบับใหม่ที่มีการแก้ไขข้อความมาค่ะแล้วก็มีการแก้ไขอย่างอื่นอีกนะคะโดยการกำหนดความผิดให้ความผิดการกระทำความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้ถ้าคุณกล้าทำคุณก็ต้องกล้ารับในข้อกฎหมายไม่มีการที่แบบว่ามายอมความกันอะไรอย่างนี้ไม่เด็ดขาดค่ะแล้วก็มีการกำหนดมาตรการคุ้มครองก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ผู้ที่จะถูกกระทำความรุนแรงได้รับความปลอดภัยแล้วก็เป็นการระงับการเกิดเหตุความรุนแรงได้และคุ้มครองผู้แจ้งเหตุโดยสุจริตไม่ให้ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายหรือปรับเพิ่มโทษค่ะแล้วก็ในกรณีที่3ค่ะกรณีการกระทำความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและมีการกำหนดบทลงโทษที่หนักขึ้นหากว่าคุณไปกระทำความรุนแรงต่อเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีหรือถ้าเป็นการกระทำความผิดซ้ำภายในเวลา3ปีนับตั้งแต่วันที่คุณได้กระทำความผิดครั้งก่อนนะคะถ้าเกิดว่าคุณกระทำความรุนแรงไปแล้ว1ปีต่อมาคุณยังทำซ้ำอีกนะคะคุณก็จะต้องได้รับโทษนะคะที่หนักกว่าเดิมอย่างแน่นอนโดยมีข้อมูลของปี68ที่ผ่านมานะคะจนถึงต้นปี69เนี่ยก็พบว่ามีเหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยเกิดขึ้นมากกว่าประมาณ 2,000 เคสด้วยกันในจำนวน 20% ของ 2,000 เคสนี้คุณผู้ฟังเขาบอกว่าเกิดจากการใช้อารมณ์และความโกรธจนเกิดการทำร้ายกันขณะที่มากกว่า 20% ใน 2,000 เคสนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดหรือว่าสารเสพติดสะท้อนให้เห็นถึงการเกิดปัญหาความรุนแรงภายในบ้านภายในครอบครัวนะคะแล้วก็ร่างพระราชบัญญัติตัวนี้คือเขาก็มีตั้งเป้าหมายสำคัญเอาไว้ว่าอยากจะคุ้มครองผู้ที่โดนกระทำแล้วก็ปกป้องไม่ให้มีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัวนะคะก็เป็นพรบ.ฉบับใหม่ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้มันสอดคล้องกับปัจจุบันมากยิ่งขึ้นค่ะก็เป็น2ข่าวสารนโยบายของรัฐบาลแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังผลงานเพลงเพราะๆสัก2ผลงานเพลงแล้วกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันค่ะ

0: วิธีสังเกตว่าคนที่เรากำลังคุยอยู่คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนื้อหาที่พูดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นหลักจะวกไปวนมาและให้งงจนสุดท้ายหลงเชื่อและให้ข้อมูลส่วนตัวไปรีบวางสายหากรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยให้ระลึกไว้เสมอว่าสถาบันการเงินและภาคราชการไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทางโทรศัพท์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ขอร่วมปกป้องคนไทยจากภัยคุกคามของแก๊งคอลเซ็นเตอร์
1: มาคุย
2: ที่น้ำตามันไหลเพราะรู้สึกตัวสักที
3: อิจฉาค่ะผลงานเพลงจากมีอยู่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้เส้นบางๆจากอินดิโก้ค่ะมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการคุณผู้ฟังค่ะมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันเริ่มกันที่ภูเก็ตก่อนเลยแล้วกันนะคะที่ภูเก็ตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการปลูกฝังความรู้ให้กับน้องๆเยาวชนได้หันมาใส่ใจเกี่ยวกับการลดคาร์บอนนะคะแล้วก็การดูแลโลกของเรานะคะแล้วก็กิจกรรมนี้เนี่ยก็จัดขึ้นนะคะสำหรับกิจกรรมการเปิดศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคาร์บอนต่ำค่ะที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะโดยมีหลายภาคส่วนเลยนะคะทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการมีผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนนะคะมีบุคลากรทางการศึกษามีเครือข่ายของผู้ปกครองมีน้องๆนักเรียนค่ะเข้าร่วมการเปิดศูนย์ในครั้งนี้นะคะประมาณ400คนด้วยกันค่ะซึ่งการเปิดศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคาร์บอนต่ำเนี่ยคือเขาตั้งใจเปิดขึ้นมาให้กลายเป็นพื้นที่เรียนรู้แล้วก็ให้ทุกคนได้มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ว่าเฮ้ยการที่เราจะช่วยกันในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยจะต้องทำยังไงการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนต้องมีแนวคิดแบบไหนหรือการสะท้อนแนวคิดเมืองทันสมัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Smart City เนี่ยต้องทำยังไงนะคะซึ่งก็ทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตโดยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ปลูกฝังจิตใต้สำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอะค่ะให้กับเยาวชนผ่านการเรียนรู้แล้วก็การลงมือปฏิบัติได้จริงๆภายในศูนย์การเรียนรู้นี้นะคะเขาจะประกอบไปด้วย12ฐานด้วยกันคุณผู้ฟังมีฐานการเรียนรู้การปล่อยปูคืนสู่ธรรมชาตินะคะฐานการเรียนรู้ถอดรหัสลับต้นไม้ดิจิทัลค่ะฐานการเรียนรู้ธนาคารกล้าไม้แห่งอนาคตฐานการเรียนรู้นวัตกรรมเยาวชนกู้โลกยุค Next Gen ค่ะฐานการเรียนรู้ Zero Waste Hero ค่ะฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะ Recycle ค่ะฐานการเรียนรู้มหัศจรรย์ปุ๋ยหมักชีวภาพฐานการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์โคกหนองนาฐานการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่ความยั่งยืนเพื่อให้น้องๆนักเรียนเนี่ยแล้วก็ทุกคนที่ได้ไปเข้าร่วมแต่ละฐานนะคะเขาได้เรียนรู้ในแง่มุมต่างๆและอย่างที่บอกว่าส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้เป็นมิตรให้ได้มากที่สุดนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่อยากเชิญชวนทุกคนไปละกันเนาะโรงเรียนไหนในภูเก็ตที่รู้สึกว่าอยากพาเด็กๆโรงเรียนของเราเนี่ยไปดูงานในที่นี่บ้างเหมือนกันนะคะก็สามารถเดินทางไปได้นะคะที่ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคาร์บอนต่ำค่ะก็เชิญชวนทุกคนไปได้เลยนะคะจากภูเก็ตเดี๋ยวเรามาดูที่พังงากันบ้างคุณผู้ฟังค่ะพังงาเนี่ยตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมป้องกันเหตุสถานการณ์อุทกภัยฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดเลยนะคะซึ่งมีการประชุมคณะทำงานกันไปเมื่อวานนี้ค่ะโดยมีท่านไพรัตน์เพชรยวนนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมกันประชุมเตรียมความพร้อมพร้อมรับสถานการณ์แล้วก็ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ แล้วก็มีการถอดบทเรียนมาจากต้นฉบับในพื้นที่จังหวัดน่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดด้วยนะคะแล้วก็มีการลิงก์กับในพื้นที่น่านเนาะโดยมีคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานอยู่ที่น่านแล้วก็ประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ให้หลายๆส่วนได้มาถกมาเถียงแล้วก็ได้มาเสนอข้อคิดเห็นต่างๆกันค่ะในที่ประชุมก็ได้ติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศและแนวโน้มสถานการณ์อุทกภัยนะคะรับฟังสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่น่านแล้วก็แนวทางการดำเนินการหลังจากที่เกิดเหตุไปแล้วเขามีการทำอะไรบ้างขั้นตอน1 2 3 4เพื่อที่จะให้เป็นการถอดบทเรียนอ่ะจริงๆถอดบทเรียนเราก็ถอดกันมาหลายครั้งเนาะแต่เราถอดบทเรียนแล้วอ่ะมันบทเรียนนั้นอ่ะจริงๆอาจจะอยู่แค่ในวงของการประชุมเวทีไหนก็แล้วแต่อาจจะยังเข้าถึงพี่น้องประชาชนน้อยไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องกลับมาตระหนักดูนะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของณนัทเนาะคนอื่นไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงกันบ้างนะคะก็ลองแชร์กันมาดูได้ว่าทุกคนคิดเห็นยังไงบางทีเราอ่ะเป็นพี่น้องประชาชนอ่ะเราอยู่ในพื้นที่แล้วเราเป็นผู้ประสบภัยจริงๆอ่ะเรารู้ดีที่สุดว่าเราต้องการอะไรบางทีต้องการให้เกิดการแจ้งเตือนที่แม่นยำแล้วก็มันเห็นผลเป็นรูปธรรมวันนี้ว่าเออเนี่ยมันจะเกิดเหตุแล้วนะมันจะเกิดเหตุแบบจริงๆไม่ใช่แจ้งเตือนแบบเบสิกทั่วไปใช้คำแบบเดิมๆที่เราคุ้นชินมาตลอดแล้วเราไม่รู้ว่าตกลงเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยมันเป็นรุนแรงไหมมันมีผลกระทบกับเรามากน้อยแค่ไหนเราก็จะได้ตระหนักแล้วก็เตรียมตัวกันไว้ได้ถูกนะคะก็อาจจะลองพิจารณาในส่วนนี้ดูก็ได้ซึ่งทางจังหวัดพังงาเองค่ะก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับสภาพอากาศแล้วก็เช็คปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดปริมาณน้ำสำคัญมากนะคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ๆเนี่ยปริมาณน้ำที่มีอยู่มากอยู่แล้วแล้วฝนตกลงมาซ้ำอีกเนี่ยแล้วน้ำเนี่ยไหลล้นออกมาจากพื้นที่กักเก็บน้ำตรงไหนก็แล้วแต่ก็ส่งผลต่อกระทบความเสียหายต่อบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนอยู่ดีนะคะแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อันนี้ต้องเตรียมอยู่แล้วนะคะแล้วก็การเตรียมเรื่องของการแจ้งเหตุให้กับพี่น้องประชาชนได้สามารถติดตามข่าวสารแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่พังงา นะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังมีข่าวอีก2จังหวัดคุณผู้ฟังที่กระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองมาฝากกันด้วยแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากอิ๊งวรันธรสัก1เพลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเจอกันค่ะ

0: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ช่วงคัดข่าวมาคุย
3: กลับมาอยู่ในช่วงที่3นะคะสำหรับรายการอันดามันวันนี้ค่ะกำลังจะพูดชื่ออีกหนึ่งรายการคุณผู้ฟังกำลังแบบอ่านข่าวน้องเนเน่เพลินๆนะคะก็เลยไม่มีสติสักเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าอ่ะเรามาต่อกันนะคะสำหรับช่วงที่3ของรายการและก็มีหลายๆเหตุการณ์หลายๆเรื่องราวที่ยังต้องเล่ากันต่อค่ะไปติดตามข่าวในพื้นที่ของกระบี่กันบ้างดีกว่านะคะถ้าอากาศยานกระบี่ค่ะมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบจำลองเหตุการณ์ในเรื่องของการจับตัวผู้ต้องหาเป็นตัวประกันแล้วก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารยกระดับความปลอดภัยเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวค่ะจริงๆท่าอากาศยานของกระบี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่สวยมากแล้วเขาก็เพิ่งมีการปรับปรุงไปเนาะเรื่องของปรับตั้งแต่ถนนทางเข้าไปที่ท่าอากาศยานกระบี่เลยคุณผู้ฟังแล้วด้านในอีกก็มีการปรับปรุงตัวอาคารต่างๆคือสวยงามมากเป็นอีกหนึ่งสนามบินที่สวยแล้วก็จุดแลนดิ้งเนี่ยก็คืออยู่ใกล้ๆสามารถมองเห็นวัดถ้ำเสือได้ด้วยนะคะก็เป็นจุดที่อีกหนึ่งไฮไลท์แล้วกันเนาะสำหรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกระบี่ค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็จัดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะในสักประมาณช่วงบ่ายๆค่ะมีปลัดจังหวัดกระบี่นะคะท่านก็ได้เดินทางไปเป็นประธานฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุแบบเต็มรูปแบบค่ะที่มีการจัดขึ้นในพื้นที่ของท่าอากาศยานกระบี่นะคะกรณีเกี่ยวกับมีการจำลองเหตุการณ์ขึ้นมาเนาะเป็นการจำลองเหตุการณ์ว่ามีคนร้ายเนี่ยเข้ามาแล้วก็จับตัวผู้โดยสารหรือว่าคนที่อยู่ในสนามบินเนี่ยเป็นตัวประกันแล้วก็มีการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานกระบี่ด้วยค่ะก็มีการฝึกซ้อมในลักษณะเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็มีหลายภาคส่วนที่ไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมค่ะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็แล้วแต่หน่วยงานทางเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานหน่วยงานปภ.หน่วยงานของสาธารณสุขแล้วก็หน่วยประชาสัมพันธ์ในพื้นที่แล้วก็คือทุกหน่วยเลยค่ะที่เกี่ยวข้องก็ไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้กันก็อย่างที่เราเล่าให้ฟังว่าเป็นการฝึกซ้อมเกี่ยวกับเหตุการณ์ของการจำลองสถานการณ์การจับตัวประกันแล้วก็การเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะเพื่อทดสอบความพร้อมและประสิทธิภาพเวลาการเกิดเหตุจริงๆว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะสามารถปฏิบัติได้หรือไม่แล้วเวลาเกิดเหตุปุ๊บต้องมีการโคกับหน่วยงานไหนทำงานร่วมกับหน่วยงานไหนมันต้องเป็นไปตามหน้าที่มันต้องเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติคุณผู้ฟังเพราะว่าเวลาเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยมันจะสเปะสปะแบบทุกคนทำตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าจะแจ้งหน่วยงานไหนดีแล้วพอเกิดเหตุขึ้นปุ๊บคือโยนกันไปโยนไม้กันไปกันมาจนแบบไม่รู้ว่าเอาหน่วยไหนโทรแจ้งกู้ภัยมาหรือยังหน่วยไหนโทรดับเพลิงมาหรือยังใครต้องโทรอะไรประมาณนี้ค่ะให้ทุกคนได้ซักซ้อมยังไงแล้วเนี่ยการซักซ้อมแผนต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วคือเหมือนเป็นการจำลองสถานการณ์ว่าหากเกิดขึ้นจริงทุกคนจะต้องมีสติและรู้ตัวว่าใครต้องทำหน้าที่อะไรที่ไหนอย่างไรนะคะซึ่งทางท่านปลัดจังหวัดกระบี่ที่ได้เดินทางไปเป็นประธานการฝึกซ้อมในครั้งนี้ท่านก็บอกว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้มีความสำคัญมากๆนะต่อการเตรียมความพร้อมของท่าอากาศยานรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือและตอบโต้เหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้มุ่งให้ทุกหน่วยงานเนี่ยสามารถปฏิบัติหน้าที่ประสานงานกันได้ทันการแล้วก็สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้แบบรวดเร็วเป็นระบบด้วยค่ะและมองว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญนะที่เราจะได้เสริมสร้าง ความเข้าใจจริงๆคุณผู้ฟังเพราะว่าเวลาเขาฝึกซ้อมปุ๊บอ่ะก็อย่างที่บอกว่ามีหลายหน่วยงานพอมีหลายหน่วยงานปุ๊บอ่ะก็ไปนั่งมองหน้าค่าตากันอย่างน้อยอ่ะได้คอนแทคด้วยกันแล้วว่าเนี่ยเวลาเกิดเหตุปุ๊บพี่คะพี่เนี่ยคอนแทคส่วนตัวกันที่ไปได้จากการฝึกซ้อมในวันนั้นอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะทำให้ได้เห็นหน้าค่าตาได้รู้ว่าอ๋อหน่วยงานนี้คุณต้องทำอย่างนี้นะเดี๋ยวพอเกิดเหตุปุ๊บเดี๋ยวฉันโทรไปแล้วคุณก็เข้ามาช่วยระงับเหตุให้หน่อยนะก็ว่ากันไปนะคะยังไงแล้วอย่างที่เราบอกว่าการฝึกซ้อมดีที่สุดเราก็เน้นย้ำอยู่ตลอดนะคะเขาก็ฝึกซ้อมกันอยู่ตลอดเนาะของระนองบ้านเราถ้าเกิดว่าในนัดจำไม่ผิดคุณผู้ฟังน่าจะสักประมาณเดือนที่แล้วค่ะเดือนที่แล้วที่มีการฝึกซ้อมกันไปเนาะของท่าอากาศยานของจังหวัดระนองนะคะพื้นที่อื่นๆก็นี่แหละจะทยอยในการฝึกซ้อมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ในแต่ละครั้งเขาก็มีการจำลองเหตุการณ์ให้มันเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับพื้นที่เนาะแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันออกไปค่ะอ่ะมาดูอีกหนึ่งข่าวส่งท้ายในพื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะดูภาพก่อนที่จะอ่านข่าวให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยน่ารักอ่ะมันเป็นความปลื้มใจอ่ะเป็นน้องๆรุ่นจิ๋วจิ๋วจริงคุณผู้ฟังตัวเล็กมากเลยอ่ะอยู่แค่ประมาณปออายุเท่าไหร่นะ7ปี8ปีเท่านั้นเองอ่ะเก่งมากๆเลยค่ะน้องๆรุ่นจิ๋วเหล่านี้นะคะที่อยากจะนำมาเล่าให้ฟังคือเป็นน้องๆรุ่นจิ๋วจากเกาะพยามแล้วเขาไปสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดระนองอีกแล้วคุณผู้ฟังไปแข่งขันรายการจันทบุรีเซิร์ฟเฟิร์ส2026หรือว่าเวทีการแข่งขันเซิร์ฟบอร์ดในระดับประเทศนะคะก็ไปแข่งขันกันที่จังหวัดจันทบุรีในรายการนี้เลยค่ะซึ่งการแข่งขันเนี่ยเขาก็จัดขึ้นนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวอะไรของเขานั่นแหละแต่ว่ากิจกรรมที่เป็นไฮไลท์เลยนั่นคือการแข่งขันเซิร์ฟบอร์ดค่ะแล้วก็มีเด็กๆจากทั่วประเทศไปเข้าร่วมการแข่งขันกันในหลายๆรุ่นเนาะไม่ใช่มีแค่เด็กๆคุณผู้ฟังมีรุ่นประชาชนทั่วไปด้วยที่ไปแข่งขันกันนะคะในแต่ละรุ่นนะคะก็มีนักกีฬาลงแข่งเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าไฮไลท์ของการแข่งขันในครั้งนี้ก็เป็นความภูมิใจของชาวระนองเลยค่ะเพราะว่าน้องๆที่เป็นลูกหลานของชาวเกาะพยามของจังหวัดระนองได้ไปคว้ามาหลากหลายรางวัลอีกแล้วนะคะเริ่มกันที่คนแรกก่อนเลยค่ะน้องปิติพงกองเมืองหรือว่าน้องปิติอายุ7ปีเท่านั้นไปคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับค่ะในการแข่งขันมานะคะในรุ่น U8 ช็อตบอร์ดมิกซ์นะคะก็ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1มาเก่งมากค่ะแล้วก็คนที่2ค่ะน้องเสาวรักษ์กวนสำโรงอันนี้น้องกะอยู่เนี่ยคือเขาโดดเด่นอยู่แหละแล้วนัทเองก็ได้อ่านข่าวน้องกะอยู่บ่อยมากเพราะว่าน้องไปแข่งหลายเวทีล่าสุดรู้สึกว่าที่ภูเก็ตกับพังงาน้องก็ไปแข่งมาด้วยนะคะที่เพิ่งมีการจัดไปเมื่อสักประมาณเดือน2เดือนที่แล้วนะคะก็ได้รับรางวัลมาด้วยแล้วก็ล่าสุดตอนนี้ก็ไปแข่งที่จันทบุรีก็ได้คว้ารางวัลมาเป็นรองชนะเลิศอันดับที่2ค่ะแล้วก็มีเด็กชายกิรติกองเมืองค่ะน่าจะเป็นพี่น้องกันกับน้องปิติพงษ์เนาะนามสกุลเดียวกันเลยค่ะหรือว่าน้องปลื้มน้องปลื้มเนี่ยอายุแค่6ปีเท่านั้นน่าจะเป็นเด็กสุดแล้วค่ะที่ไปจากเกาะพยามนะคะก็ไปคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3มาในรุ่นเดียวกันค่ะแล้วก็ยังมีเด็กชายกิตติศักดิ์กวนสำโรงนะคะหรือว่าน้องกอล์ฟอายุ14ปีค่ะก็ยังสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองคัดเลือกผู้ชนะเลิศในการแข่งขันกระดานยาวรุ่นประชาชนทั่วไปอีกด้วยค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยเก่งมากเด็กๆเก่งมากจริงๆนะทุกครั้งที่พี่อ่านเรื่องราวของน้องว่าน้องไปแข่งที่ไหนมาแล้วน้องได้รางวัลอะไรมามันทำให้เราภูมิใจแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเก่งมากเด็กบ้านเราเก่งมากจริงๆนะคะส่งกำลังใจให้ด้วยจริงๆกีฬาเซิร์ฟบอร์ดเนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินเลยเนาะแล้วแถบบ้านเราในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรานะคะแต่ว่าพอลงเข้าไปลึกๆอ่ะคือน้องๆเขาเนี่ยเขาฝึกซ้อมเขาแข่งขันเขาเดินสายไปแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลาคุณผู้ฟังจนมาเห็นในช่วงนี้ล่ะค่ะกีฬาเซิร์ฟบอร์ดเริ่มแบบมีการส่งเสริมมีการจัดการแข่งขันขึ้นยิ่งพื้นที่ในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามันบ้านเราก็จัดติดต่อกันเลยนะคะล่าสุดระนองก็เพิ่งจัดไปนะคะสำหรับลีกาต้าด้วยเนาะในการแข่งขันกีฬาเรือใบหรือว่าการแข่งขันกีฬาเซิร์ฟบอร์ดนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับเด็กๆไม่ว่าจะอยู่เวทีการแข่งขันไหนคือเราส่งกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะอย่างน้อยๆเนี่ย แวดวงด้านกีฬาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้บ้านเรานะคะก็จะได้มีชื่อเสียงแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับเด็กๆด้วยค่ะคุณฟังนี่ก็นำมาเล่าให้ฟังกันนะคะข่าวสารที่หลายคนก็รอติดตามเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้ฟังผลงานเพลงเพราะๆไปด้วยคุณผู้ฟังต้องมาติดตามรายการอันดามันวันนี้ได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ9 นาฬิกาหลังจบข่าวต้นชั่วโมงก็มาเจอกันได้เลยแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังค่ะณัฐและทีมงานสวทรนองต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ทำงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีมั่นใจพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทจะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีมั่นใจพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทจะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรพร้อมชี้แจงทุกข้อสงสัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางมายังอาคารรัฐสภาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีวาระพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่น่าจะมีปัญหาเมื่อรัฐบาลนำเสนอร่างพระราชกำหนดต่อที่ประชุมหากสมาชิกมีข้อสงสัยและซักถามรัฐบาลและรัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาจึงเชื่อว่าการพิจารณาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรปลัดกระทรวงยุติธรรมคนใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรกเสนอ7แนวทางขับเคลื่อนงานด้านยุติธรรมวันนี้เวลา 9:09 น.นายปิยะสิริวัฒนวรังกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมเข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรกโดยมีผู้บริหารและข้าราชการให้การต้อนรับพร้อมเข้าสักการะพระพุทธภูมิพลาภิบาลศักดิ์พลยานมุนีพระประจำกระทรวงและศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นเข้าปฏิบัติงานที่ห้องทำงานปลัดกระทรวงยุติธรรมก่อนร่วมพิธีแสดงความยินดีโดยได้มอบแนวทางการปฏิบัติราชการ7ข้อได้แก่รวดเร็วต่อเนื่องและตรงประเด็นทำงานกระชับตรงโจทย์สื่อสาร impact กับประชาชนสานพลังเครือข่ายเลิกเริ่มต่อยอดสร้างภาพลักษณ์ใหม่และสร้างความสำเร็จคู่กับความสุขโดยเน้นการทำงานที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพสำนักงานชลประทานที่17เร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบประชาชนและพื้นที่เกษตรพร้อมรับแข่งเรือคลองยะกัง
6: นายสุภัทรศรีไพรวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการน้ำจากกิจกรรมคิกออฟกำจัดวัชพืชและผักตบชวาบริเวณประตูระบายน้ำบางนาราตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสเพ พื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำดูแลระบบชลประทานให้พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี2569และลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรขณะเดียวกันส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่17ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนาราลงพื้นที่กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองยะกังตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเรือในคลองยะกังซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง5กันยายนนี้การดำเนินการครั้งนี้มีการสนับสนุนเครื่องจักรกลและยานพาหนะหลายประเภทเพื่อเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางปรับปรุงสภาพคลองให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมพร้อมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สอมตลงพื้นที่นราธิวาสติดตามข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเหตุความรุนแรงเตรียมดันเรื่องช่วยเหลือเข้าครม.สัญจร
7: นาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นำทีมลงพื้นที่5จุดสำคัญที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบห่วงระหว่างวันที่22ถึง24สิงหาคม2569ครอบคลุมพื้นที่อบต.ช้างเผือกอำเภอจะแนะโรงงานรับซื้อไม้อย่างอำเภอจะแนะอบต.บงอำเภอระแงะจุดงานก่อสร้างห้างหุ้นส่วนจำกัดอารีมังเอนจิเนียริ่งอำเภอเมืองนราธิวาสและอบต.บาเจาะอำเภอบาเจาะทางนี้นาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมเปิดเผยแผนช่วยเหลือเยียวยาโดยแบ่งเป็น2ส่วนสำคัญได้แก่ทรัพย์สินราชการได้มีการรวบรวมข้อมูลความเสียหายทั้งหมดเตรียมเสนอขอความเห็นชอบในหลักการต่อคณะรัฐมนตรีสัญจรซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569นี้วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร
10: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
9: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
12: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
13: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างสุภชีปราไวและพบกันที่โกฟัน
14: จังหวัดพังงาโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ขอเชิญร่วมกิจกรรมมหกรรมไม้ผลและสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพังงาวันที่24ถึง26สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตภายในงานพบกับ

ละ2รอบแล้วมาเดินชมช็อปสินค้าเกษตรอัตลักษณ์เมืองพังงากันนะคะมหกรรมไม้ผลและสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพังงา 24-26 สิงหาคม

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีได้แก่โสทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองและในวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยเลยน้องดิววสุรัตน์วีระใสครับก็ต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับว่าก่อนจะไปพักกันจะนำข้อมูลตรงนี้มาบอกก่อนว่าในเดือนหน้าเนี่ยเดือนกันยายนปีนี้นี่แหละครับ2569รายการเล่าข่าวดามันนะครับก็จะมีผู้จัดรายการเนี่ยเพิ่มมาอีก2คนคนหนึ่งทุกท่านอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับคือพี่เอนวพันธ์พรายพันธ์นะครับและอีกคนหนึ่งนะครับผมเป็นพี่สาวแสนสวยของผมเองนะครับผมเป็นนักสื่อสารมวลชนที่เพิ่งบรรจุใหม่นะครับผมในหมวดของภาคภาษาอังกฤษนะครับเขาก็จะมาร่วมจัดรายการเป็นวันๆกันไปนะครับผมแบ่งกันว่าเดี๋ยววันนี้นะครับจะเป็นผมวันต่อไปเป็นพี่เอวันต่อไปอีกเป็นพี่จูเรวดีนะครับผมก็เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะได้เจอกันในทั้ง3คนเลยนะครับในรายการเล่าข่าวดามันก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนรถเปลี่ยนชาตินะครับผมวันนึงเนี่ยบางท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาจจะเบื่อผมเบื่อที่จะฟังเสียงผมแล้วนะครับก็เปลี่ยนนะผมไปฟังพี่เอบ้างนะครับผมพี่จูบ้างนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในรายการเล่าข่าวดามันกันต่อในช่วงหน้าช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่าย

เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวอันดามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก็วันนี้นะครับวันที่26สิงหาคม2569นะครับเริ่มกันที่ข่าวแรกแล้วกันนะครับผมซึ่งเป็นประเด็นร้อนเลยนะครับเกี่ยวกับการเฝ้าระวังวิกฤตสิ่งแวดล้อมนะครับผมในโซนของภาคใต้ของเรานี่แหละท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการนะครับศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษนะครับเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนจากอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดหลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางเอสขออภัยครับเฉพาะทางอาเซียนนะครับยกระดับการแจ้งเตือนเนื่องจากสภาพอากาศร้อนแล้งจากอิทธิพลเอลนีโญนะครับทางด้านท่านสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับเปิดเผยว่าแม้คุณภาพอากาศ PM 2.5 ในภาคใต้ช่วงนี้นะครับจะอยู่ในระดับดีจากฝนที่ตกในพื้นที่แต่ผลการตรวจวัดจุดความร้อนนะครับ GISTDA เนี่ยพบในอินโดนีเซียสูงถึง 5,122 จุดครับประกอบกับกระแสลมพัดขึ้นเหนือจนต้องมีการเฝ้าระวัง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่แหละครับได้แก่นราธิวาสปัตตานีและยะลาซึ่งต้องระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีอัตราการระบายอากาศต่ำและขึ้นชื้นสูงในระบบในช่วงเช้าซึ่งอาจเกิดการสะสมของฝุ่นควันจนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยนั่นแหละครับอย่างไรก็ตามนะครับคาดว่าในช่วงวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนและผมจะมีฝนตกหนักบางแห่งช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่งนะครับทั้งนี้นะครับหากมวลควันส่งผลกระทบชัดเจนเนี่ยไทยก็เตรียมทำหนังสือถึงเลขาธิการอาเซียนเพื่อขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเร่งลดจุดความร้อนต่อไปนั่นเองครับก็ให้ระมัดระวังกันนะครับคนที่อยู่ในโซนอันดามันตอนนี้แล้วมีแพลนที่จะเดินทางไปยัง3จังหวัดชายแดนใต้นราธิวาสปัตตานีและยะลาก็ให้ระมัดระวังกันนะครับผมสวมแมสนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงจุดที่มีควันให้ดีที่สุดนะครับผมอย่าพยายามเข้าไปในโซนที่อันตรายในเรื่องของฝุ่นนะครับแล้วก็เรื่องควันด้วยนะครับขยับมาที่อีกหนึ่งมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากทางภาครัฐกันครับทางด้านท่านธีรพัฒน์คัชชมาศนะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ท่านได้เปิดเผยว่าท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ย้ำนะครับแนวทางในการอำนวยความสะดวกประชาชนโดยให้ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารราชการอื่นๆครับในการที่จะยื่นขอรับการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยเพื่อลดขั้นตอนและไม่เพิ่มภาระให้แก่ผู้ประสบภัยครับทางปภ.เนี่ยก็ได้มีการประสานนะครับไปยังทางด้านท่านผู้ว่าราชการทุกจังหวัดทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับให้ยกเลิกการขอเอกสารนำสำเนาดังกล่าวนะครับโดยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยจากฐานข้อมูลภาครัฐโดยตรงเลยเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนการสวมสิทธิ์และป้องกันไม่ให้มีประชาชนตกหล่นครับพร้อมเร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาให้ถึงมือประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับผมสำหรับตัวผมนะครับผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยดี

นะเพราะว่าอย่างที่ท่านทราบครับหลายๆคนเนี่ยเวลาจะไปทําเรื่องราชการหรือขอราชการหรืออะไรสักอย่างเกี่ยวกับราชการหลายๆคนมักจะมีปัญหาในเรื่องของเอกสารนะครับบางครั้งเนี่ยประชาชนที่เป็นเขาเรียกว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ที่มีอายุเยอะๆบางท่านเนี่ยไม่ชินนะครับผมที่จะเขาเรียกว่าดำเนินการทางราชการนะครับทำให้การรับสิทธิ์ต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากนะครับผมแล้วก็เข้าถึงได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้ว่าถ้าดำเนินการในเรื่องอื่นๆด้วยนอกจากการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับในเรื่องอื่นที่สามารถลดขั้นตอนตรงนี้ได้อะผมก็มองว่าน่าจะดีมากๆเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับการขอสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารราชการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นการยืนยันตัวตนยืนยันการดำเนินการในเรื่องของราชการต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอันไหนที่จำเป็นแล้วเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะต้องใช้ก็ขอให้เข้าใจหน่วยงานภาครัฐด้วยนะครับรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับแต่อย่างเนี้ยในเรื่องเนี้ยครับที่ท่านอนุทินเนี่ยได้ลงมาย้ำแนวทางการอำนวยความสะดวกด้วยตนเองเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยถ้าบ้านนะครับผมเสียหายอุปกรณ์ประชาชนต่างๆสูญหายทรัพย์สินลอยไปกับน้ำภาระที่ประชาชนจะต้องไปหาประชาชนตัวเองไปคัดสำเนาทะเบียนบ้านในเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับเหตุการณ์ที่ยังเหมือนว่าทุกอย่างยังไม่ลงตัวนะครับผมบ้านก็สูญเสียทรัพย์สินเงินทองก็หายลอยไปกับน้ำและยังจะต้องมานั่งหาประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านไปถ่ายเอกสารไปทำสำเนาแล้วก็ต้องเดินทางไปยื่นให้กับหน่วยงานทางราชการเนี่ยอันนี้ผมมองว่าพอตรงไอ้ส่วนตรงนี้หายไปอ่ะการดำเนินงานในการช่วยเหลือผมว่ามันคงดีมากๆเลยนะครับผมเอาละครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ชื่นชมกันไปนะครับตามผลงานแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปเบรกต่อไปนะครับกับช่วงของข่าวใต้รายวันครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับ

0: กฟันสนุกได้ทุกวัน
1: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราไวและพบกันที่โกฟัน
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: ช่วงข่าวใต้รายวัน
1: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับก็ต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่เดิมที่ฟังอยู่เดิมแล้วก็คนที่เพิ่งเปิดเข้ามาฟังนะครับทั้งทางไลฟ์สดรวมถึงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz นะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังที่รับฟังทางคลื่นสัญญาณของเครือข่ายฝั่งอันดามันของเราด้วยนะครับช่วงนี้นะครับผมก็มาพูดถึงจังหวัดภูเก็ตเป็นข่าวแรกกันเช่นเดิมเลยนะครับเรื่องของภูเก็ตนี่ตอนนี้เห็นว่าเดินหน้ากันอย่างจริงจังแล้วก็เข้มข้นมากๆนะครับในเรื่องของการจัดระเบียบสังคมและการบังคับใช้กฎหมายนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าแบบว่าช่วงนี้ท่านใดที่เปิดเข้าไปในเพจ Facebook ไม่ว่าจะเป็นโสธรภูเก็ต PID หรือช่อง TikTok ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องโสธรภูเก็ต1โสธรภูเก็ต2นะครับในดิวขยี้ข่าวนะครับผมอันดานิวส์ท่านก็จะเห็นว่ามักจะมีข่าวในเรื่องของการที่ภูเก็ตเนี่ยลงพื้นที่ปราบปรามจัดระเบียบสังคมบ่อยมากๆนะครับอย่างเมื่อวานนี้เองเนี่ย25สิงหาคม2569ท่านร้อยตำรวจเอกนะครับท่านเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำกำลังฝ่ายปกครองอำเภอทลางครับร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานประกอบการกัญชาบริเวณโซนบางเทาและเชิงทะเลอำเภอทลางครับหลังได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนนะครับผมจากการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการนะครับรวม11แห่งเลยนะครับพบการกระทำความผิดหลายรายการเลยโดยเฉพาะเจ้าพนักงานสาธารณสุขนะครับก็ได้มีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาต3แห่งเลยทีเดียวครับเนื่องจากมีการปล่อยให้มีการสูบกัญชาภายในร้านซึ่งต้องบอกว่าสิ่งนี้นะครับผิดกฎหมายอย่างชัดเจนนะครับการปล่อยให้มีการสูบกัญชาภายในร้านเนี่ยนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วนะครับผมยังเสี่ยงนะครับต่อเขาเรียกว่าผู้คนในบริเวณพื้นที่นั้นด้วยนะครับเพราะว่าอาการมึนเมาหรือว่าอาการที่เกิดจากการสูบกัญชาเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบให้ผู้สูบเนี่ยครับผมทำอะไรที่ขาดสตินะครับหรือทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่รู้ตัวและอาจจะสร้างความเดือดร้อนหลังจากออกจากร้านมานะครับผมเอาละครับก็มีการพักใช้ใบอนุญาตด้วยนะครับ90วันจำนวน5แห่งด้วยกันนะครับแล้วก็มีการพักใช้ใบอนุญาต30วันจำนวน1แห่งและพบการจำหน่ายอาหารไม่มีฉลากนะครับผิดพ.ร.บ.อาหารอีก1แห่งนะครับทางด้านท่านร้อยตำรวจเอกเขตรัชชาญศิลป์นะครับท่านก็ได้ระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับก็อย่างที่ได้บอกไปเหมือนครั้งก่อนๆ นะครับคือ เป็นการดำเนินงานลงพื้นที่ตามนโยบายจัดระเบียบสังคมของท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งจังหวัดภูเก็ตเนี่ยจะเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและจัดระเบียบสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนั่นเองครับก็เป็นเรื่องราวที่ท่านรัฐตำรวจเอกเขตรัชชันสินนะครับดำเนินอยู่ในช่วงนี้อยู่บ่อยครั้งและบ่อยและถี่มากๆนะครับผมเป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องดีที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยจะมีการจัดระเบียบสังคมให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับเอาละครับขยับมาที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะครับผมในภูเก็ตเองนี่แหละครับกับเรื่องของการสื่อสารประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันทรงคุณค่าครับเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นะครับเวลา 17:00 น.ที่พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวนะครับถนนกระบี่ท่านประสิทธิ์สินสวภาครองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตครับนำคณะผู้บริหารสมาชิกเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการนะครับรวมถึงประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมพิธีไหว้องค์พ่อต่อกงนะครับในงานประเพณีพ่อต่อศาสตร์จีนนั่นเองจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ครับเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูและสืบทอดประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานนะครับเทศบาลนครภูเก็ตจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานงานประเพณีพ่อต่อประจำปี2569ระหว่างวันที่25สิงหาคมถึง10กันยายนนี้ครับตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปตามสถานที่และศาลเจ้าต่างๆทั่วเมืองภูเก็ตครับซึ่งต้องบอกว่ามีไฮไลท์สำคัญนะครับได้แก่มีขบวนแห่พ่อต่อตลาดสาธารณะ1ในวันที่29สิงหาคมครับตั้งขบวนเวลา 11:30 นนะครับผมหรือ 11:30 นั่นเองแล้วก็มีขบวนแห่พ่อต่อศาลเจ้าพ่อต่อกงบางเหนียวในวันที่31สิงหาคมครับตั้งขบวนเวลา 16:30 นหรือ 4:30 นนั่นเองที่สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีหรือที่คนภูเก็ตรู้จักในชื่อของลานมังกรนะครับขอเชิญชวนร่วมชมนะครับผมขนมเต่าแดงด้วยซึ่งต้องบอกว่าขนมเต่าแดงหรือขนมอังกูเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ครับของความกตัญญูและอายุที่ยืนยาวนะครับใครที่ได้ทานขนมอังกูหรือขนมเต่าแดงตัวนี้นะครับเขาก็มีความเชื่อนะครับว่าจะมีอายุยืนยาวมั่นคงมั่งคั่งในผมเป็นความเชื่อนะครับแล้วก็จะมีความกตัญญูต่อตัวบุพการีแล้วก็ต่อสังคมประเทศชาติด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีการสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมภูเก็ตอื่นๆอีกมากมายนะครับในภายในงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการแต่งกายนะครับแล้วรวมถึงบ้านเมืองของภูเก็ตเนี่ยก็ถือเป็นเสน่ห์วัฒนธรรมที่ไม่เหมือนจังหวัดไหนเลยนะครับมาต่อกันที่จังหวัดพังงากันนะครับก็พังงาเนี่ยเดินหน้าปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายเหมือนกันเลยแล้วก็เร่งเดินหน้าสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนนะครับเมื่อวานนี้นะครับ25สิงหาคม2569นะครับก็ทางจังหวัดพังงาเนี่ยทางด้านท่านไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับมอบหมายให้ท่านสุภสิทธิ์เอี่ยมเจริญนายอำเภอท้ายเมืองนะครับนำฝ่ายปกครองปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเนี่ยตั้งจุดตรวจจุดสกัดเชิงรุกในพื้นที่ตำบลนาเตยนะครับซึ่งก็เป็นการดำเนินตามนโยบายบำบัดทุกบำรุงสุขแผนพังงาโมเดลนะครับเพื่อสกัดกั้นอาวุธปืนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่นะครับสามารถตรวจยึดอาวุธปืนได้1กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนปืน8นัดส่งพนักงานสอบสวนสภ.ท้ายเมืองดำเนินคดีตามกฎหมายครับทั้งนี้นะครับอำเภอท้ายเมืองจะยังคงเข้มงวดตามมาตรการปราบปรามอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่ครับก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยตอนนี้ภูเก็ตก็ดำเนินการในเรื่องของความปลอดภัยการจัดระเบียบการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายซึ่งจังหวัดพังงาเนี่ยครับก็ดำเนินการอยู่เช่นกันและแน่นอนครับกระบี่แล้วก็ ระนองก็ทำอยู่เช่นกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวขยับมาที่จังหวัดกระบี่กันบ้างนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนแนวกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้จังหวัดกระบี่นะครับกำลังจัดกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลอยู่นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับ25สิงหาคม2569เวลา 11:00 นที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมออำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะครับท่านอังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยท่านสรินทิพย์ศีลาเทวกูลนะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่คณะแม่บ้านมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมกันเปิดโครงการน้ำพระหฤทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569นั่นเองครับกิจกรรมครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยได้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันครับพร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนจำนวน75คนเพื่อส่งมอบความรักความอบอุ่นและสร้างกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลนั่นเองครับนี่แหละครับผมจังหวัดกระบี่ดำเนินงานกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นการทำเพื่อสังคมและเยาวชนอย่างแท้จริงเลยนะครับแล้วก็เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับและเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับผมก็การเลี้ยงอาหารกลางวันกับการมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างแพชชั่นนะครับผมในการเรียนในการพัฒนาตัวเองของเยาวชนนะครับให้สามารถเติบโตไปเป็นบุคคลสำคัญหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าประชาชนที่ดีละกันนะครับผมของประเทศไทยไม่จำเป็นจะต้องเก่งดังนะครับขอแค่เยาวชนเหล่านี้นะครับมีโอกาสที่ได้เติบโตเป็นคนดีและก็มีพื้นที่ในสังคมเท่านี้ผมว่าก็เพียงพอแล้วนะครับเอาละครับผมมาที่จังหวัดสุดท้ายกันบ้างนะครับที่จังหวัดระนองระนองนะครับผมเรื่องนี้ผมก็ย้ำทุกวันเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยจะไม่พูดเรื่องอื่นของระนองเลยนะครับเพราะว่าอยากจะเชิญชวนจริงๆครับกับกิจกรรมนี้คือระนองเปิดสนามชาเลนจ์ครีเอเตอร์ทั่วไทยนะครับกับการประกวดคลิปสั้นช็อตคลิปนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายทอดสถานที่ท่องเที่ยววิถีชีวิตผู้คนอาหารวัฒนธรรมจาก5อำเภอนะครับผมโดยมาในสโลแกนที่ว่ามา explore ระนองในมุมมองที่ไม่มีใครเห็นเปลี่ยนหน้าฝนให้คนทั้งโลกว้าวนะครับก็ชวนคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับไม่ใช่แค่คนจังหวัดระนองหยิบกล้องหยิบมือถือมาตามหาประสบการณ์ดีๆที่ระนองนะครับบอกอย่างนี้เลยนะครับว่ารางวัลเนี่ยยั่วยวนใจมากๆเพราะว่ารางวัลรวมสูงสุดนะครับ300,000 บาทท่านผู้ฟังผู้ชมครับ 300,000 บาทครับท่านผู้ฟังผู้ชมรางวัลที่1สำหรับรุ่นประชาชนทั่วไปเนี่ย 100,000 บาทท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับรางวัลที่1ของรุ่นประชาชนทั่วไปคือเงินรางวัล 100,000 บาทนะครับรางวัลที่2รางวัลที่3ก็มีเงินรางวัลที่ยั่วยวนใจเช่นกันและมีรางวัลชมเชยอีก5รางวัลนะครับในรุ่นเยาวชน16ถึง18ปีเนี่ยเงินรางวัล 35,000 บาทนะครับผมและรุ่นเยาวชนม.1 ถึงม.3 เนี่ยรางวัลที่1เนี่ยเงินรางวัล 20,000 บาทนะครับและทั้ง2รุ่นนะครับมีรางวัลที่2รางวัลที่3และรางวัลชมเชย3รางวัลครับเงื่อนไขการส่งผลการนะครับผู้สมัครจะต้องเป็นสัญชาติไทยไม่ว่าจะมาจากจังหวัดไหนนะครับสามารถเข้าร่วมได้นะครับผมขอแค่มีสัญชาติไทยสามารถส่งผลงานได้ท่านละ1คลิปเท่านั้นนะครับถ่ายทำคลิปแนวตั้งอัตราส่วน9:16ความยาว 1-3 นาทีนะครับไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้นะครับไม่งั้นอาจจะโดนหักคะแนนหรือตัดสินได้นะครับผมขึ้นอยู่กับกรรมการนะครับรวมถึงกฎของการแข่งขันด้วยนะครับให้ถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดระนองเท่านั้นนะครับและเน้นย้ำนะว่าจะต้อง อย่างน้อย2อำเภอไม่ว่าท่านจะทำคลิปดีแค่ไหนแต่ถ้าพลาดกดข้อนี้คะแนนท่านหายเหมือนกันอาจจะโดนตัดสิทธิ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออย่างน้อยทายอย่างน้อยเนี่ย2อำเภอจากทั้งหมด5อำเภอนะครับข้อต่อไปนี่ยิ่งสำคัญเลยตอนนี้คือต้องเน้นย้ำจริงๆนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะนำสิ่งนี้มาใช้คือการใช้ generative AI มาสร้างภาพสร้างบุคคลหรือฉากต่างๆนะครับงานนี้เขาห้ามใช้นะครับผมให้ถ่ายทำจริง 100% นะครับ 100% ต้องเป็นการถ่ายทำจริงเท่านั้นไม่มี AI เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับและต่อไปนะครับคือผลงานผลิตเนี่ยต้องเป็นผลงานใหม่ไม่เคยส่งประกวดหรือรับรางวัลที่ใดมาก่อนนะครับถ้าผลงานนี้เคยทำเคยประกวดเคยส่งไปรับรางวัลที่อื่นมาแล้วท่านจะถูกตัดสิทธิ์นะครับและข้อสุดท้ายนะครับไฟล์เนี่ยจะต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า Full HD 1080x1920นะครับก็ทุกท่านนะครับสามารถอ่านเงื่อนไขและกติกาเนี่ยทาง Drive Google นะครับผมไปเสิร์ชไปที่เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองชื่อนี้เลยนะครับเสิร์ชเข้าไปในช่องเสิร์ชของ Facebook นะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับแล้วก็ดูโพสต์ปักหมุดก็จะเห็นนะครับว่าโอเคมีการประกวดมีโปสเตอร์ประกวดอยู่เพราะฉะนั้นก็เข้าไปดูกันได้นะครับสมัครและส่งผลงานออนไลน์นะครับผมเท่านั้นนะ15สิงหาคมถึง15ตุลาคมไม่เกินตีขอไปครับ 5:59 นะครับหรือ 23:50 ถ้าเป็นเที่ยงคืนเมื่อไหร่เข้าวันที่16ตุลาคมเมื่อไหร่ปิดรับทันทีนะครับก็ประกาศผลนะครับ14พฤศจิกายน2569นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับผมอย่าลืมมาปลุกไอเดียปล่อยของประกาศศักยภาพความเป็นครีเอทีฟเป็นครีเอเตอร์ความเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับผมความเป็นนักสร้างสรรค์ของทุกคนเนี่ยอย่าลืมมาปล่อยของกันมาร่วมบอกเล่าเรื่องราวดีๆของระนองให้คนทั้งโลกได้รู้กันครับนี่แหละครับผมงานดีๆที่ไม่อยากให้ใครพลาดนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันในวันนี้ในช่วงของข่าวใต้รายวันครับเดี๋ยวก็ล่ารายการเลยแล้วกันเพราะว่าใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้นะครับติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้นะครับผมวสุรัตน์วิระสัยนะครับน้องดิววสุและพี่วันชริยานะครับผมพี่ๆทีมงานสวทภูเก็ตทุกท่านนะครับขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: สน
5: ุ
0: กได้ท
5: ุ
0: กว
5: ัน พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
0: ้
5: พ
0: ิ
5: กัดที่ถนนสายยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไวและพบกันที่โกฟัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมั่นใจพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทจะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมั่นใจพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทจะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร
7: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความพร้อมในการชี้แจงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569หรือพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าพร้อมชี้แจงข้อซักถามของฝ่ายค้านเพราะตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่2ที่ออกมาเป็นไปตามที่รัฐบาลคาดการไว้หากไม่มีพรก.ดังกล่าวมารองรับการดำเนินการในส่วนนี้สถานการณ์อาจจะหนักกว่านี้ได้จึงถือว่ามีความจำเป็นและมั่นใจว่าพรก.นี้จะผ่านความเห็นชอบจากสภาอย่างแน่นอนผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ย้ำผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เร่งยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคม2569
8: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนหรือ EKYC สำเร็จแล้วกว่า 2,510,000 รายหรือคิดเป็น180อย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวนกว่า 9,310,000 รายซึ่งปัจจุบันมีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์เข้ามาแล้ว 4,760,000 รายนั้นกระทรวงการคลังขอเน้นย้ำให้ผู้ที่ประสงค์จะรักษาสิทธิ์เนื่องจากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนเร่งดำเนินการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคม2569ผ่านทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือผ่านสาขาของ5สถาบันการเงินของรัฐได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยหากจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอได้ภายในวันที่20กันยายน2569 ทางนี้จะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่30กันยายนซึ่งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: เวียดนามตั้งเป้าจัดทำระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมประชากรทั้งหมดภายในปี2573สื่อท้องถิ่นของเวียดนามรายงานว่ารัฐบาลเวียดนามตั้งเป้าจัดทำระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการสุขภาพตลอดชีวิตให้ครอบคลุมประชากรทั้งหมดภายในปี2573ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการเป้าหมายแห่งชาติด้านวัฒนธรรมสังคมการพัฒนาชนบทพื้นที่ชนกลุ่มน้อยและพื้นที่ภูเขาช่วงปี2568ถึง2573ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสมัชชาแห่งชาติของเวียดนามชุดที่16เมื่อไม่นานมานี้ทั้งนี้โครงการจัดทำระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการสุขภาพตลอดชีวิตจะใช้งบประมาณกว่า808ล้านล้านดองเวียดนามหรือประมาณ1ล้านล้านบาทนอกจากนี้ยังตั้งเป้าให้ศูนย์ควบคุมโรคท้องถิ่นทั้งหมดมีศักยภาพในการตรวจหาเชื้อก่อโรคแอนติเจนและแอนติบอดีของโรคติดเชื้ออันตรายรวมถึงตรวจสอบคุณภาพน้ำสะอาดและสภาพสุขาภิบาลในโรงเรียนตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz
10: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
12: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
11: ้
12: พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างสุภชีปราไวและพบกันที่โกฟัน
13: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
14: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
13: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
15: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
9: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: ชาวี่คะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
1: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
0: ดีเลยค่ะชาวี่ดีดีกับชาวี่จะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
1: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันประจำวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะบุญรัตน์ทิติพัฒน์โสภิตรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHzและยังสามารถรับชมได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอและขอทักทายคุณผู้ฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังจากสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตและสวทระนองค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะเราไปติดตามภารกิจสำคัญของรัฐบาลรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ
1: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะข่าวดีทั้งด้านการเดินทางและท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ค่ะกรมทางหลวงชนบทค่ะได้ทำการเปิดใช้งานถนนพุทธภูมิ4ช่องจราจรในอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้าสู่แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามกันเลยค่ะนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมเปิดเผยค่ะว่ากรมทางหลวงชนบทหรือทช.เดินหน้าวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมในทุกภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนค่ะเป็นการช่วยลดต้นทุนการขนส่งควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มศักยภาพตลอดจนพัฒนาระบบโครงข่ายถนนในจังหวัดให้ครอบคลุมสอดคล้องกับปริมาณความต้องการในการเดินทางของประชาชนค่ะตามนโยบายของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะในส่วนของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะทช.ค่ะได้เปิดใช้ถนนพุทธภูมิถนนสายแยกทล4103ถนนพุทธภูมิอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถนนสายนี้นะคะเป็นสายทางเข้าสู่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะซึ่งเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองคอนที่มีประวัติยาวนานกว่า 1,000 ปีค่ะและยูเนสโกค่ะได้ประกาศให้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแล้วนะคะเมื่อวันที่25กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาค่ะกรมทางหลวงชนบทค่ะจึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศไทยไปสู่ระดับสากลค่ะโดยในส่วนของการเดินทางประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะสามารถใช้ถนนพุทธภูมิเพื่อเข้าสู่แหล่งมรดกโลกทางศาสนาและวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้อย่างสะดวกปลอดภัยค่ะเพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งกรมทางหลวงชนบทค่ะได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นที่กิโลเมตรที่0บวก000บริเวณจุดตัดทล4103ถึง4บวก000บนถนนพุทธภูมิระยะทาง4กิโลเมตรค่ะก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีต4ช่องจราจรค่ะกว้างช่องละ 3.25 เมตรไปกลับมีไหลทางกว้าง 1-3 เมตรตรงกลางเป็นคลองส่งน้ำของกรมชลประทานค่ะพร้อมก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟความยาว390เมตรและมีทางกลับรถ5จุดค่ะนับเป็นอีกหนึ่งกลไกนะคะที่ช่วยในเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการยกระดับสมรรถนะทางเศรษฐกิจของจังหวัดค่ะทั้งในด้านการคมนาคมขนส่งด้านการท่องเที่ยวทั้งยังช่วยคลี่คลายปัญหาการจราจรติดขัดในตัวเมืองนะคะและแบ่งเบาการจราจรในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชให้สามารถระบายการจราจรนะคะออกสู่นอกเมืองได้อย่างคล่องตัวค่ะเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยค่ะซึ่งเรียกได้ว่านะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการโครงสร้างพื้นฐานค่ะที่ไม่เพียงแต่จะช่วยคลี่คลายปัญหาการจราจรติดขัดในตัวเมืองนครศรีธรรมราชเท่านั้นนะคะแต่ยังจะช่วยยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่ระดับสากลและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยค่ะมาติดตามอีกหนึ่งสถานการณ์สำคัญนะคะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันต่อค่ะจากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งค่ะที่ยืดเยื้อเข้าสู่วันที่2ค่ะจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพข

0: โดยรอบพร้อมเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพค่ะโดยให้คำแนะนำการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองและควันไฟและสนับสนุนหน้ากากป้องกันฝุ่นและควันไฟแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงค่ะโดยแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพลุในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงน่าเป็นห่วงค่ะเนื่องจากเกิดไฟไหม้ต่อเนื่องเป็นวันที่2และยังคงลุกลามเป็นบริเวณกว้างจากกระแสลมแรงโดยเฉพาะบริเวณป่าสมิทธิ์ขาวในพื้นที่ป่าพลุค่ะก่อนลุกลามเข้าสู่สวนปาล์มน้ำมันของประชาชนและเข้าใกล้โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยาซึ่งอยู่ห่างประมาณ150เมตรค่ะเบื้องต้นนะคะพบประชาชนในพื้นที่ร่วมกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ใต้กระแสลมได้รับผลกระทบจากควันไฟแล้วกว่า 3,000 คนค่ะจึงมอบหมายให้ทีมเซิร์ชศูนย์อนามัยที่11นครศรีธรรมราชประสานทีมเซิร์ชสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวดลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพพร้อมให้คำแนะนำประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองและควันไฟรวมทั้งสนับสนุนหน้ากากป้องกันฝุ่นและควันไฟแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงค่ะนายแพทย์นเรศฤทธิ์ขัตถสีมารองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวเสริมว่าเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้ค่ะทำให้เกิดฝุ่นละอองและควันไฟปกคลุมพื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่เกิดเหตุรวมถึงกลุ่มเปราะบางค่ะได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีโรคประจำตัวค่ะจึงจำเป็นต้องเร่งสำรวจและประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากควันไฟในพื้นที่โดยรอบพร้อมแนะนำประชาชนค่ะหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุหากจำเป็นต้องอยู่ในบริเวณที่มีควันหนาแน่นควรสวมหน้ากากป้องกันและปิดประตูหน้าต่างเพื่อลดการนำควันเข้าสู่อาคารหากมีขม่าวควันตกค้างภายในบ้านควรใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดพื้นผนังและพื้นผิวสัมผัสต่างๆรวมทั้งล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารหรือสัมผัสใบหน้าทั้งนี้ค่ะหากสถานการณ์รุนแรงหรือควันไฟปกคลุมหนาแน่นควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็งจัดเตรียมไว้แล้วหากมีอาการผิดปกติจากการสูดดมควันไฟเช่นแสบตาน้ำตาไหลไอเจ็บคอหายใจลำบากแน่นหน้าอกเวียนศีรษะคลื่นไส้หรือหมดสติให้รีบพบแพทย์โดยเร็วโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงผู้ที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจค่ะทั้งนี้ค่ะทีมเซิร์ชกรมอนามัยนะคะจะติดตามและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องพร้อมให้คำแนะนำแก่ประชาชนเพื่อให้สามารถป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากเหตุไฟไหม้ป่าพลุได้อย่างเหมาะสมค่ะซึ่งสำหรับประชาชนนะคะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงค่ะก็อย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นควันนะคะปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดค่ะและเฝ้าระวังอาการผิดปกติของตนเองและคนในครอบครัวด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพใน

0: 老爷仨，木马可以嘎木，
1: 你们认得不？
0: 呀呀，努力เหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล่ะหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ

กลับมาติดตามรายการร้อยเรื่องอันดามันกันต่อค่ะคุณผู้ฟังเรามาดูกันที่ประเด็นร้อนที่เกาะสมุยค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติบางรายค่ะแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมและตั้งตนเป็นผู้มีอิทธิพลงานนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกมาตรการขั้นเด็ดขาดแล้วค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเปิดเผยกรณีพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติบางรายที่ปฏิบัติตัวเป็นผู้มีอิทธิพลที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะว่าได้รับทราบรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วและถอดถอนวีซ่าที่ให้พำนักอยู่ในประเทศของนักท่องเที่ยวที่มีปัญหารายดังกล่าวแล้วค่ะเป็นการใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดไม่ให้อยู่ในประเทศไทยต่อไปค่ะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาบานปลายในหลายเรื่องค่ะทั้งนี้ประเทศไทยค่ะพร้อมรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่อยู่ภายใต้กฎหมายและวัฒนธรรมไทยและจะไม่ยอมเป็นพื้นที่ให้ใครนะคะมาสร้างความขัดแย้งเชิงสัญลักษณ์ซึ่งเป็นความขัดแย้งที่ไม่เกี่ยวกับประเทศไทยค่ะยืนยันค่ะว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนแต่ไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาสร้างปัญหาหรือมาจุดประเด็นใช้ประเทศไทยไปแสดงออกซึ่งความขัดแย้งค่ะส่วนจะมีการทบทวนวีซ่าที่ให้กับนักท่องเที่ยวบางประเทศที่ก่อปัญหาหรือไม่นั้นเบื้องต้นค่ะจะดูเป็นรายกรณีค่ะถ้ามีปัญหาก็จะเร่งรัดถอดถอนวีซ่าทันทีโดยกระบวนการเร่งรัดนะคะจะดูเป็นรายบุคคลไม่เหมารวมค่ะทั้งนี้การย้ำถึงมาตรการในการปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยวในระหว่างที่อยู่ประเทศไทยนะคะเพื่อให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นล่าสุดค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะหรือททค่ะได้ประสานไปที่สถานทูตและขอความร่วมมือไปที่สายการบินให้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจทั้งเรื่องกฎหมายและปฏิบัติตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยก่อนที่จะลงเครื่องบินค่ะเพื่อให้รับรู้ระเบียบและการปฏิบัติตัวก่อนท่องเที่ยวในประเทศไทยว่าสิ่งใดทำได้ถูกหรือผิดกฎหมายหรือไม่ค่ะรวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งหากมีปัญหาหรือไม่ปลอดภัยค่ะสามารถติดต่อตำรวจท่องเที่ยวได้ค่ะนี่นะคะคุณผู้ฟังก็ถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆค่ะว่าประเทศไทยค่ะยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วยความเป็นมิตรค่ะแต่เรานะคะจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาฝ่าฝืนกฎหมายหรือใช้พื้นที่ประเทศของเราสร้างความขัดแย้งอย่างเด็ดขาดค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะกระทรวงคมนาคมค่ะเตรียมเปิดให้ทดลองใช้บริการมอเตอร์เวย์ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วฟรีค่ะเริ่มวันที่28สิงหาคมนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายชยธรรมพรหมศรปลัดกระทรวงคมนาคมนายเสกสมอัครพันธ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมนายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพันตำรวจเอกสุขสวัสดิ์ครูสิทธิผลรองผู้บังคับการตำรวจทางหลวงตลอดจนผู้บริหารเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โครงการทางหลวงพิเศษค่ะระหว่างเมืองหมายเลข M82ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเพื่อติดตามความคืบหน้าและการเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยค่ะก่อนเปิดทดลองให้ประชาชนใช้บริการเพิ่มเติมช่วงเอกชัยบ้านแพ้วในวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569เวลา 10:00 นค่ะนายพิพัฒน์เปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงค่ะเร่งรัดโครงการมอเตอร์เวย์ M82 ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เตรียมปิดตำนานถนน7ชั่วโคตรตามนโยบายควิกวินโดยการเปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติมช่วงเอกชัยบ้านแพ้วต่อเนื่องจาก M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยที่เปิดทดลองให้บริการอยู่แล้วทั้งนี้ค่ะจะเปิดให้ใช้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางทำให้ประชาชนสามารถใช้ทางยกระดับได้ต่อเนื่องตั้งแต่บางขุนเทียนผ่านเอกชัยถึงบ้านแพ้วซึ่งรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรค่ะซึ่งช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางบนถนนพระราม2และเชื่อมต่อการเดินทางสู่ภาคใต้ได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะ
สำหรับการเตรียมความพร้อมได้กำชับกรมทางหลวงตรวจสอบทุกส่วนที่จะเปิดให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งโครงสร้างผิวทางระบบไฟฟ้าแสงสว่างป้ายและเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยพร้อมเปิดทดลองให้บริการโดยบูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงตำรวจภูธรหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานในพื้นที่ค่ะได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รถตรวจการและรถช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือผู้ใช้ทางได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุค่ะพร้อมกันนี้ให้เตรียมแผนบริหารจัดจรบน M82 และถนนพระราม2โดยเฉพาะบริเวณทางขึ้นและลงและจุดเชื่อมต่อบ้านแพ้วรวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลจุดขึ้นลงเงื่อนไขการใช้เส้นทางและข้อจำกัดด้านความเร็วให้กับประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนโดยย้ำให้ความปลอดภัยความพร้อมและความมั่นใจของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดค่ะทุกส่วนที่จะเปิดให้บริการต้องผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานและพร้อมทั้งด้านเส้นทางบุคลากรการบริหารจัดการจราจรและการช่วยเหลือฉุกเฉินตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้บริการค่ะด้านนายปิยพงศ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่ากรมทางหลวงค่ะได้ดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการโดยเร่งตรวจสอบและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดทดลองให้บริการโดยเฉพาะโครงสร้างทางยกระดับซึ่งเมื่อวันที่15สิงหาคม2569ค่ะกรมทางหลวงนะคะร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้างทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้างโดยอ้างอิงมาตรฐานและใช้น้ำหนักบรรทุกตามที่กฎหมายกำหนดผลการตรวจวัดพบว่าค่าการตอบสนองของโครงสร้างอยู่ภายในเกณฑ์ที่กำหนดสะท้อนถึงความพร้อมของโครงสร้างในการรองรับน้ำหนักบรรทุกตามเงื่อนไขการออกแบบและการใช้งานที่กำหนดซึ่งการตรวจวัดครั้งนี้ค่ะยังนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อาทิเครื่องมือวัดระยะด้วยเลเซอร์ความละเอียดสูงเทคโนโลยี 3D สแกนนิ่งและอุปกรณ์ตรวจวัดค่าความถี่ธรรมชาติของโครงสร้างเพื่อเพิ่มความละเอียดในการประเมินค่ะรวมทั้งใช้เป็นข้อมูลสำหรับติดตามสภาพโครงสร้างและวางแผนบำรุงรักษาในอนาคตค่ะซึ่งผลการทดสอบดังกล่าวนะคะเป็นอีกส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนก่อนเปิดทดลองให้บริการค่ะทางนี้ค่ะเนื่องจากงานก่อสร้างและระบบบริหารจัดการความปลอดภัยต่างๆยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ค่ะกรมทางหลวงค่ะจึงกำหนดให้รถยนต์4ล้อใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารค่ะใช้ความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่คนเดินเท้ารถจักรยานยนต์ทุกขนาดเครื่องยนต์รถสำล้อและรถล้อเลื่อนทุกประเภทค่ะไม่อนุญาตให้ใช้ทางยกระดับ M82 โดยยังสามารถสัญจรบนถนนพระราม2ด้านล่างได้ตามปกติค่ะมอเตอร์เวย์ M82 ค่ะนับเป็นโครงข่ายสำคัญในการเดินทางและขนส่งจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้ซึ่งช่วยบรรเทาปริมาณการจราจรบนถนนพระราม2เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสนับสนุนภาคการผลิตการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากสมุทรสาครสมุทรสงครามไปยังเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดต่างๆในภาคใต้ค่ะซึ่งจะช่วยกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ตามแนวเส้นทางเพื่อให้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมค่ะทั้งนี้ค่ะประชาชนนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางหรือแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะได้ยินเสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะเรามาดูข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะจังหวัดพังงาค่ะสามารถคว้า2รางวัลใหญ่ระดับดีเยี่ยมและระดับดีจากสำนักงานปปท.ในฐานะเครือข่ายต้นแบบด้านการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประจำปี2569ค่ะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐค่ะหรือสำนักงานปปท.ค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนกระบวนการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตร่วมกับภาคประชาสังคมพร้อมส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อผนึกกำลังในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตสร้างสังคมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและส่งเสริมวัฒนธรรมทุกคนไม่ทนต่อการทุจริตพัฒนาเครือข่าย PACC ต้านทุจริตคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมทั้งภาครัฐภาคประชาชนและภาคเอกชนค่ะให้เข้ามามีบทบาทในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตตลอดจนสร้างการรับรู้เฝ้าระวังต่อต้านแจ้งเบาะแสและร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมีการคัดเลือกเครือข่ายที่มีคุณสมบัติและผลงานที่เป็นที่ประจักษ์เพื่อประกาศยกย่องเป็นเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะผลการคัดเลือกปรากฏว่าจังหวัดพังงามีหน่วยงานเครือข่ายได้รับการคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตยกย่อง2แห่งได้แก่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงาได้รับการคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในระดับดีเยี่ยมซึ่งเป็นระดับที่ผ่านการประเมินและได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า80คะแนนและสำนักงานคลังจังหวัดพังงาได้รับการคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในระดับดีซึ่งเป็นระดับที่ผ่านการประเมินและได้คะแนนรวม 60-69 คะแนนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานและเครือข่ายในการส่งเสริมธรรมาภิบาลการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตรวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนสังคมให้ยึดมั่นในความสุจริตโปร่งใสและไม่ยอมรับการทุจริตจังหวัดพังงาค่ะขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงาและสำนักงานคลังจังหวัดพังงาค่ะพร้อมชื่นชมในความมุ่งมั่นและความร่วมมือในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตอันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและร่วมขับเคลื่อนการบริหารงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะปิดท้ายกันที่การเฝ้าระวังเรื่องสภาพอากาศกันค่ะในช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะซึ่งในช่วงวันที่27ถึง29สิงหาคม2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะส่วนในช่วงวันที่30ถึง31สิงหาคม2569ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงตลอดช่วงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในช่วงวันที่27ถึง31สิงหาคม2569ขอให้ประชาชนค่ะบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส ำหรับชาวเรือค่ะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กค่ะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่25-26และ30-31สิงหาคม2569จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของภาคส่วนในช่วงวันที่27-29สิงหาคม2569มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณตอนบนของภาคในช่วงวันที่25-26สิงหาคม2569ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในช่วงวันที่27-31สิงหาคม2569ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-34 องศาเซลเซียสขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทุกท่านนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักสะสมรวมถึงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยนะคะส่วนชาวเรือในทะเลอันดามันตอนบนโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดพังงาและภูเก็ตขึ้นมาคลื่นลมมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงนี้ค่ะเพื่อความปลอดภัยค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือการดำเนินงานจากภาครัฐค่ะที่เรานำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในชั่วโมงนี้นะคะสำหรับช่วงนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฟุ้นพีเอ็มซอกจนหาสูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคทเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29เดินหน้าผลักดันมาตรฐานทักษะร่วมมุ่งเพิ่มโอกาสงานและรายได้แรงงานอาเซียนสู่สากล
1: ผู้นำสหรัฐส่งร่างข้อตกลงนิวเคลียร์กับซาอุดีอาระเบียให้สภาคองเกรสสหรัฐพิจารณาซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อซาอุดีอาระเบียฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอิสราเอลนักกีฬาผู้สูงอายุทีมชาติไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงจากการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางและส่งเสริมพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือก
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งเป็นการประชุมสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2นัดแรกที่ประชุมพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางกระทบการผลิตและการขนส่งน้ำมันและก๊าซทำให้ต้นทุนพลังงานสินค้าการขนส่งและค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นขณะที่งบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอและไม่ทันต่อสถานการณ์จึงจำเป็นต้องใช้พระราชกำหนดกู้เงินเป็นทางเลือกสุดท้ายโดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้วว่าพระราชกำหนดฉบับนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ทั้งนี้วงเงิน 400,000 ล้านบาทแบ่งเป็น 200,000 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและอีก 200,000 ล้านบาทสำหรับส่งเสริมพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกรวมถึงพัฒนาทักษะและนวัตกรรมด้านพลังงานโดยรัฐบาลยืนยันว่าการกู้เงินจะอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังโดยคาดว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกิน70%พร้อมมีกลไกการกรองการใช้เงินให้คุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได
3: ้การกู้เงินของรัฐบาลในวงเงิน 400,000 ล้านบาทภายใต้พ.ร.ก.ฉบับนี้และเมื่อรวมกับการกู้เงินกรณีอื่นแล้วจะไม่กระทบต่อกรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐโดยประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ซึ่งไม่เกินกรอบ70%นอกจากนี้เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้ตามพ.ร.ก.ฉบับนี้เป็นไปอย่างคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้รัฐบาลให้ความสำคัญยิ่งในการกำหนดกระบวนการกลั่นกรองโครงการผ่านกลไกของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอยู่ภายใต้แผนงานและโครงการที่กำหนดตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดเท่านั้น
2: จากนั้นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายไม่เห็นด้วยกับการออกพระราชกำหนดโดยตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นและความเร่งด่วนของการกู้เงินรวมถึงความคุ้มค่าและความชัดเจนในการนำวงเงิน 400,000 ล้านบาทไปใช้พร้อมย้ำว่าฝ่ายค้านจะตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างเข้มข้นเพื่อไม่ให้การกู้เงินสร้างภาระต่อประชาชนในอนาคตสำหรับกรอบเวลาการพิจารณากำหนดตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 22:00 นรวม13ชั่วโมงแบ่งเป็นฝ่ายค้าน8ชั่วโมงคณะรัฐมนตรี3ชั่วโมงพรรคร่วมรัฐบาล1ชั่วโมงและประธานการประชุม1ชั่วโมงวาสนาตระเกตรายงาน
0: ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังย้ำให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เร่งยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์วันที่1ตุลาคม
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนหรือ EKYC สำเร็จแล้วกว่า 2,510,000 รายหรือคิดเป็น180อย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวนกว่า 9,310,000 ราย ซึ่งปัจจุบันมีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์เข้ามาแล้ว 4,760,000 รายนั้นกระทรวงการคลังขอเน้นย้ำให้ผู้ที่ประสงค์จะรักษาสิทธิ์เนื่องจากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนเร่งดำเนินการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคม2569ผ่านทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือผ่านสาขาของ5สถาบันการเงินของรัฐได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยหากจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอได้ภายในวันที่20กันยายน2569ทั้งนี้จะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่30กันยายนซึ่งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: ปตท.ติดตามความเคลื่อนไหวของมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและชาติพันธมิตรที่เข้มงวดขึ้นและสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุสอย่างใกล้ชิดซึ่งอาจมีผลต่อราคาน้ำมันดิบที่มีความผันผวนตลอดสัปดาห์นี้บริษัทปตท.จำกัดมหาชนโดยทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันดิบตลาดโลกในระยะนี้จนถึงวันที่4กันยายนว่าตลาดยังคงได้รับแรงกดดันและมีความผันผวนสูงจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์รอบช่องแคบฮอร์มุสโดยมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและชาติพันธมิตรที่เข้มงวดขึ้นส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการขนส่งน้ำมันดิบซึ่งอาจขยายวงกว้างไปยังเส้นทางลำเลียงอื่นๆนอกเหนือจากตัวช่องแคบด้านสภาผู้แทนราษฎรอิหร่านเตรียมผลักดันการเก็บค่าธรรมเนียมเรือสินค้าและเรือบรรทุกน้ำมันที่เดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสโดยอ้างเป็นค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและค่าประกันภัยในภาวะพิเศษพร้อมกำหนดให้ชำระด้วยสกุลเงินเรียลของอิหร่านหรือสกุลเงินที่ตกลงกันไว้ขณะที่กระทรวงพลังงานสหรัฐโดยนายคริสไรท์ระบุว่าปริมาณการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุสในช่วงวันที่16ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมาปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับมูลค่าราว8ล้านดอลลาร์สหรัฐปตท.จึงยังคงแนะนำให้ติดตามความเคลื่อนไหวของมาตรการคว่ำบาตรเส้นทางขนส่งน้ำมันในภูมิภาคและสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุสอย่างใกล้ชิดตลอดสัปดาห์นี้กระทรวงพลังงานผลักดันร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย PDP 2026มุ่งเป้าปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์เพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดสูงสุดร้อยละ90เตรียมเปิดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนดังกล่าววันที่8กันยายนนี้
5: นายวัฒนพงศ์คุโรวาผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือ PDP 2026ว่าร่างแผน PDP 2026ฉบับใหม่ถือเป็นแผนพลังงานสำคัญที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนและตอบโจทย์เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์หรือ Net Zero ในอนาคตด้วยแผน PDP 2026ได้ปรับเปลี่ยนทิศทางจากการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบเดิมไปสู่การเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนขั้นต่ำร้อยละ65และอาจสูงถึงร้อยละ90ในระยะยาวพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่หรือเบสการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR รวมถึงเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน
6: แผน PDP คือแผนจัดหาไฟฟ้าโดยภาครัฐในอดีตเนี่ยเราซื้อไฟจากการไฟฟ้าคือภาครัฐแต่วันนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเราอาจจะไม่ซื้อไฟจากภาครัฐแล้วเราผลิตเองโดยใช้โซล่าผลิตเองใช้เองได้เริ่มที่จะซื้อไฟบางส่วนจากภาครัฐในส่วนที่จำเป็นนะเพราะว่าเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเข้ามาแล้วเนี่ยเรื่องของระบบไฟฟ้าแบบเดิมนะวันนี้ได้รับผลกระทบหรือเงื่อนไขเนี่ยอันที่หนึ่งเรารู้อยู่แล้วนะเรื่องมาตรการทางภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดนนะวันนี้ประเทศไทยเรายังคงเป็นโครงสร้างการเจริญเติบโตเศรษฐกิจที่ส่งออกการส่งออกสำคัญก็คือสินค้าและโปรดักต์ต่างๆจะต้องใช้พลังงานสะอาดอันนี้คือคอนดิชันที่บังคับกับแผน PDP ที่เกิดขึ้น
5: นอกจากนี้แผนดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นผ่านการผลิตไฟฟ้าใช้เองและการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยตรงเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมยุคใหม่เช่น Data Center และรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ทั้งนี้กระทรวงพลังงานขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผน PDP 2026ฉบับใหม่ได้ในวันที่8กันยายนนี้เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการข่าวเพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์และวางมาตรการป้องกันเหตุได้อย่างตรงจุดพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุความไม่สงบว่านายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสั่งการให้แม่ทัพภาคที่4บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยแม่ทัพภาคที่4กำชับทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติเน้นมาตรการป้องกันเหตุการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงตลอดจนชุมชนและสถานที่สำคัญจากการดำเนินการอย่างเข้มข้นทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าระงับเหตุที่ร้านสะดวกซื้อในอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีได้อย่างทันท่วงทีพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องได้บางส่วนพร้อมย้ำว่างานด้านการข่าวเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันเหตุและลดความสูญเสียเจ้าหน้าที่จะบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ร่วมกันพร้อมให้ความสำคัญกับข้อมูลการเบาะแสจากประชาชนเพื่อนำมาประเมินแนวโน้มและวางมาตรการป้องกันเหตุได้อย่างตรงจุด
7: งานด้านการข่าวเราเองก็ต้องยอมรับว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะป้องกันการก่อเหตุและก็ลดความสูญเสียถ้าหากเราทราบความเคลื่อนไหวแนวโน้มของเหตุได้ล่วงหน้าก็จะสามารถวางมาตรการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันก็ได้มุ่งเน้นในการบูรณาการของทุกหน่วยงานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในพื้นที่และก็การนำข้อมูลของส่วนต่างๆมาวิเคราะห์เชื่อมโยงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันเหตุมากขึ้นเราก็ให้ความสำคัญจากข้อมูลจากพี่น้องประชาชนที่ส่งเข้ามาก็ตรงนี้ก็จะเป็นปอดแสนสำคัญในการป้องกันเหตุแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็ใช้ความพยายามกันต่อไปเพราะว่าเป้าหมายสำคัญเราใช้เพื่อป้องกันเหตุไม่ใช่แค่การติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
0: ส่วนกรณีข้อกล่าวอ้างว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์พันเอกเอกวริศยืนยันว่าพร้อมให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาแต่ไม่ควรด่วนสรุปจากคำกล่าวอ้างเพียงด้านเดียวต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานและข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยืนยันว่าไม่ได้ใช้อาวุธจริงจากอากาศยานหากผลการตรวจสอบพบการปฏิบัติที่ไม่เป็นตามกฎหมายจะดำเนินการตามข้อเท็จจริงและกระบวนการต่อไปจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลโดยเฉพาะคลิปหรือข้อมูลการไลฟ์สดที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพราะข้อมูลที่คาดเคลื่อนอาจสร้างความเข้าใจผิดให้สังคมจังหวัดยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดหลังเกิดเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงที่ผ่านมา
8: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งการให้สถานีตำรวจและหน่วยกำลังทุกแห่งเพิ่มระดับความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมเฝ้าระวังการก่อเหตุที่อาจมุ่งเป้าฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สินของทางราชการรวมทั้งเพิ่มการตรวจสอบพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอและจังหวัดเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าพื้นที่สำหรับจังหวัดยะลามีการแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังต่อภัยจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาและจุดที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากเช่นสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อทางนี้เจ้าหน้าที่จะเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังต่อเนื่องในช่วงนี้จนถึงต้นเดือนกันยายนอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
0: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ติดตามข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเหตุความรุนแรงและเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพิจารณาเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาน
9: าวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นำทีมลงพื้นที่5จุดสำคัญที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบห่วงระหว่างวันที่22ถึง24สิงหาคม2569ครอบคลุมพื้นที่อบต.ช้างเผือกอำเภอจะแนะโรงงานรับซื้อไม้อย่างอำเภอจะแนะอบต.บงอำเภอระแงะจุดงานก่อสร้างห้างหุ้นส่วนจำกัดอาริมังเอนจิเนียริ่งอำเภอเมืองนราธิวาสและอบต. บาเจาะอำเภอบาเจาะทางนี้นาวาเอกจักรพงศ์อภิพหาธรรมเปิดเผยแผนช่วยเหลือเยียวยาโดยแบ่งเป็น2ส่วนสำคัญได้แก่ทรัพย์สินราชการได้มีการรวบรวมข้อมูลความเสียหายทั้งหมดเตรียมเสนอขอความเห็นชอบในหลักการต่อคณะรัฐมนตรีสัญจรซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569นี้ขณะที่ทรัพย์สินเอกชนได้ให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอเร่งรวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการระดับอำเภอซึ่งจะพิจารณาภายใน2วันหากส่วนใดจ่ายเยียวยาได้ก่อนจะเร่งอนุมัติตามลำดับทันทีเพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการระดับจังหวัดอนุมัติตามขั้นตอนโดยเร็วที่สุดต่อไปวิรภัทรเพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: น่านจังหวัดสตูลพร้อมเสนอ18โครงการเร่งด่วนงบประมาณกว่า430ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาน
10: ายคณิคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้จังหวัดสตูลเตรียมเสนอ18โครงการเร่งด่วนงบประมาณรวม432ล้านบาทเศษซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันทีอาทิการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือบ้านท่าทะเลงบประมาณ 24.4 ล้านบาทการขุดลอกร่องน้ำคลองบาโรยและร่องน้ำเกาะลีดีงบประมาณรวมกว่า13ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขินและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายและการสัญจรทางเรือและการยกระดับท่าเรือประมงพื้นบ้านทุ่งริ้นและบ้านสนใหม่งบประมาณราว 10.3 ล้านบาทเป็นต้นในด้านการท่องเที่ยวพร้อมเสนอการยกระดับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะการพัฒนาสะพานชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทะเลบันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตลอดจนการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูลขนาด 3,000 ที่นั่งงบประมาณ131ล้านบาทเพื่อรองรับการจัดการประชุมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของจังหวัดสตูลในอนาคตนอกจากนี้ยังได้เสนอ11ข้อเชิงนโยบายเพื่อวางรากฐานการพัฒนาระยะยาวเช่นสะพานสตูลเปอร์ลิสการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสงขลาสตูลการเดินเรือเฟอร์รี่สตูลกัวลาเปอร์ลิสและสตูลลังกาวีการขับเคลื่อนสตูลฮาลันทัวริซึมและการยกระดับสตูลสู่เวิลด์คลาสเซาเทิร์นบอร์เดอร์ริเวราอีกด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
11: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติน
12: ายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่ากระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบในส่วนของการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคจึงมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดและในพื้นที่อำเภอเมืองของแต่ละจังหวัดและพื้นที่ปริมณฑล2แห่งส่วนกรมการปกครองรับผิดชอบก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทุกอำเภอทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครและกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตามแบบที่สำนักพระราชวังกำหนด7แบบพร้อมเชิญชวนจิตอาสาและประชาชนร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีรวมถึงจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอแห่งละหนึ่งช่อโดยใช้ดอกไม้ประจำจังหวัดเป็นต้นแบบส่วนการจัดแสดงมหรสพสมโภชณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทั้ง878แห่งให้จังหวัดและอำเภอพิจารณารูปแบบการแสดงให้สอดคล้องกับส่วนกลางและอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นโขนหนังใหญ่ละครหุ่นกระบอกหรือการแสดงเกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์เราจะเริ่มทำการแสดงตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ในห้วงเวลาพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนและให้หยุดการแสดงในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีในส่วนภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดพร้อมเชิญชวนให้ทุกส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมการบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมทุกด้านให้ครบถ้วนฉะนั้นชิดาสันทองรายงาน
1: พิธีมอบรางวัลแม่ดีเป็นสีของชาติประจำปี2569เพื่อยกย่องแม่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของแม่ที่ดีในการอบรมดูแลบุตรธิดาให้เป็นคนดีปีนี้มีแม่ได้รับการคัดเลือกจากทุกภาคของประเทศ25คน
13: พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแม่ดีเป็นสีของชาติประจำปี2569ณอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติร่วมกับสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ

0: วันนับตั้งแต่การเกษียณอายุราชการในอาชีพครูได้สมัครเข้าร่วมเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมองซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีโอกาสสนองงานทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติในด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
1: ้เป็นความปราบปลื้มและภาคภูมิใจมากที่ได้รับเกียรติยศอันสูงส่งนี้ในจิตใจก็คิดว่าจะเป็นค่ารองบาทถวายงานท่านณตอนนี้ก็ได้สมัครเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมองเป็นโครงการของสมเด็จพระพันปีหลวงต้องการที่จะให้ผู้ที่เกษียณอายุราชการเนี่ยมาระดมสมองเพื่อช่วยงานที่สร้างคุณูปการให้ต่อประเทศชาติและสนองเบื้องพระยุคลบาทเป็นโครงการที่มีความภาคภูมิใจค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าวุฒิอาสาธนาคารสมองจึงเหมือนกับสิ่งที่ประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเรารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทำงานเพื่อประเทศชาติและถวายในเรื่องของความจงรักภักดี
0: สำหรับการคัดเลือกแม่ดีเป็นสีของชาติในโอกาสวันแม่แห่งชาติดำเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2545เพื่อเชิดชูแม่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการอบรมดูแลบุตรธิดาให้เป็นคนดีมีบทบาทสำคัญในการเป็นแบบอย่างความเป็นแม่ให้แก่ครอบครัวชุมชนและประเทศชาติมาริชโยรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ไทยในฐานะเจ้าภาพเดินหน้าผลักดันมาตรฐานทักษะร่วมมุ่งเพิ่มโอกาสงานและรายได้แรงงานอาเซียนสู่สากล
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยมี11ประเทศสมาชิกอาเซียนพร้อมประเทศคู่เจรจาบวก3ได้แก่จีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นตลอดจนผู้นำองค์กรระดับโลกอาทิรองเลขาธิการอาเซียนผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศรองเลขาธิการ OECD ผู้อำนวยการภูมิภาค IOM และเจ้าหน้าที่อาวุโสประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมณโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครซึ่งประเทศไทยโดยกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลโดยภารกิจสำคัญที่ประเทศไทยจะผลักดันในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ตลอดระยะเวลา2ปีข้างหน้ากระทรวงแรงงานจะผลักดันการสร้างมาตรฐานกลางในการรับรองทักษะฝีมือแรงงานที่ยอมรับร่วมกันในสากลเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนการรับรองผ่าน3เสาหลักได้แก่หลักสูตรการฝึกอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานและศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนควบคู่กับการนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนนอกจากนี้ไทยเตรียมนำเสนอกรอบกำกับดูแลการใช้ AI เพื่อกำกับดูแลและลดผลกระทบจาก AI ต่อตลาดแรงงานและคนรุ่นใหม่ปรับตัวชี้วัดการฝึกอบรมให้เน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงทั้งการมีงานทำและรายได้ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงร่วมมือกับภาคเอกชนจับคู่แรงงานกับตำแหน่งงานรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นยานยนต์ไฟฟ้าศูนย์ข้อมูล Data Center และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นิตยาคุณสิมรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมเน้นย้ำแนวทางการพัฒนากองทัพที่ทันสมัยโปร่งใสตรวจสอบได
4: ้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมกองทัพไทยโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ภารกิจการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของกองบัญชาการกองทัพไทยทั้งการพัฒนาและดูแลกำลังพลให้สอดคล้องกับภารกิจในอนาคตการพัฒนาฐานอาสารวมถึงการขยายบทบาทของทหารหญิงให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างหลากหลายยิ่งขึ้นสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์และศักยภาพของผู้ประกอบการภายในประเทศการเตรียมกำลังพลเครื่องมือและการฝึกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงทีไปจนถึงการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังสถานการณ์คลี่คลายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทยที่ผ่านมาพร้อมมอบแนวทางการพัฒนากองทัพให้ทันสมัยและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีภายใต้ระบบนิเวศอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อดำรงความพร้อมรบในทุกมิติสอดคล้องกับรูปแบบการทำสงครามที่เปลี่ยนแปลงไปโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใสคุ้มค่าและตรวจสอบได้ตลอดจนบูรณาการการปฏิบัติภารกิจร่วมกับทุกภาคส่วน ควบคู่ไปกับการยกระดับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวอย่างยั่งยืน

0: อื่นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่1กันยายนนี้
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีร่องมรสุมกำลังอ่อนพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและลาวโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากถึงหนักมากเป็นพิเศษได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนฟ้าคะนองส่วนมากจะตกในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำหรือฝนเลิกงานจึงขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือฝนในช่วงเวลาดังกล่าวขณะที่ชาวเรือชาวประมงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะจุดที่มีฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรควรงดการเดินเรือในระยะนี้และขอให้ประชาชนทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักต่อเนื่องรอบใหม่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่1กันยายนนี้อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได
3: ้สิ่งที่อาจจะต้องให้ระมัดระวังก็คือเรื่องของปริมาณน้ำที่ยังขาดแคลนหมายถึงพื้นที่บางพื้นที่ยังมีการตกของฝนน้อยนะครับเช่นด้านหลังของนครศรีมาชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์แถบโซนนี้นะครับจะมีฝนตกน้อยกว่าค่าปกติค่อนข้างมากซึ่งช่วง21ถึง24ที่ผ่านมาเนี่ยฝนก็ไม่ได้ตกเยอะในโซนนี้นะครับฝนก็จะตกซ้ำจุดเดิมถ้าส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องระมัดระวังในการใช้น้ำแล้วก็อาจจะต้องหาแหล่งน้ำสำรองนะครับซึ่งปรากฏการณ์ตัวเนี้ยมันก็จะเกิดจากตัวเอลนีโญที่มันมีผลฝนก็จะตกแบบบางจุดจุดที่ตกก็เป็นจุดเดิมๆซึ่งฝนในบริเวณที่ไม่ตกก็ไม่ตกเลยนะครับ
2: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวถึงพฤติกรรมของฝนในปีนี้พบว่ามีความผิดปกติจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้ฝนตกไม่กระจายตัวทุกพื้นที่แต่จะตกในลักษณะตกกระจุกเฉพาะจุดโดยเฉพาะบริเวณหน้าเขาหรือแนวปะทะลมส่งผลให้บางพื้นที่เช่นจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ประสบปัญหาสภาวะเงาฝนและเริ่มเข้าสู่ขั้นแห้งแล้งเนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนน้อยมากจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรเร่งกักเก็บน้ำในช่วงที่มีฝนตกชุกมีไว้เป็นน้ำต้นทุนเพื่อใช้บริหารจัดการในช่วงที่ขาดแคลนน้ำและขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่17เร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบประชาชนและพื้นที่เกษตรพร้อมรับแข่งเรือคลองยะกัง
4: นายสุภัสศรีไพวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการน้ำจากกิจกรรมคิกออฟกำจัดวัชพืชและผักตบชวาบริเวณประตูระบายน้ำบางนาราตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำดูแลระบบชลประทานให้พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี2569และลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรขณะเดียวกันส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่17ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนาราลงพื้นที่กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองยะกังตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเรือในคลองยะกังซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง5กันยายนนี้การดำเนินการครั้งนี้มีการสนับสนุนเครื่องจักรกลและยานพาหนะหลายประเภทเพื่อเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางปรับปรุงสภาพคลองให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมพร้อมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐส่งร่างข้อตกลงความร่วมมือด้านนิวเคลียร์เพื่อสันติระหว่างสหรัฐกับซาอุดิอาระเบียให้สภาคองเกรสของสหรัฐพิจารณาแล้วโดยข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดทางให้บริษัทสหรัฐสามารถส่งออกเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปยังซาอุดิอาระเบียอย่างไรก็ตามข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อซาอุดิอาระเบียยอมฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอิสราเอลทางนี้ข้อตกลงดังกล่าวจะมีอายุ30ปีและครอบคลุมโครงการก่อสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์มูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐโดยสภาคองเกรสสหรัฐมีเวลาพิจารณา90วันทำการก่อนที่ข้อตกลงจะมีผลบังคับใช้หากไม่มีการคัดค้านขณะที่ซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าจะยอมรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลก็ต่อเมื่อมีหลักประกันที่ชัดเจนว่ากระบวนการจะตั้งรัฐปาเลสไตน์จะเดินหน้าอย่างจริงจังสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจีนที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นนาราทำให้เกิดฝนตกและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนรวมถึงเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงเมื่อวานนี้ส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 69,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังพบบ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยืนยันว่าพายุใต้ฝุ่นนาราได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วหลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณเกาะไหหลำทางตอนใต้ของจีนเมื่อช่วงค่ำของวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังคาดการว่าหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนและพื้นที่บางส่วนของเวียดนามจะยังคงเผชิญกับฝนตกหนักต่อเนื่องในวันนี้คณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ออกแถลงการที่ยืนยันว่าพบเครื่องบินของกองทัพรัสเซียหลายลำบินเข้ามาในเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศของเกาหลีใต้บริเวณทะเลตะวันออกเมื่อช่วงบ่ายของวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นสมมติให้กองทัพเกาหลีใต้ส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นไปตอบสนองต่อเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตาม JCS เปิดเผยว่าเครื่องบินของกองทัพรัสเซียเหล่านี้ไม่ได้กระทำการละเมิดน่านฟ้าของเกาหลีใต้ทางนี้เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นครั้งที่2แล้วที่เครื่องบินของกองทัพรัสเซียบินเข้าไปในเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศของเกาหลีใต้ซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และรัสเซียที่ย่ำแย่ลงนับตั้งแต่เกาหลีใต้ร่วมมือกับบรรดาชาติตะวันตกที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียที่ทำสงครามกับยูเครนและการที่รัสเซียกระชับความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือมากขึ้นปานามาประกาศภาวะฉุกเฉินจากปรากฏการณ์เอลนีโญหลังภูมิภาคอเมริกากลางเผชิญภัยแล้งอย่างรุนแรงส่งผลให้คลองปานามาต้องลดจำนวนเรือที่สัญจรบนเส้นทางดังกล่าวเนื่องจากระดับน้ำลดลงรวมถึงกระทบต่อพื้นที่การเกษตรโดยกระทรวงมหาดไทยของปานามาระบุว่าการประกาศสภาวะฉุกเฉินจะช่วยให้ทางการเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากเอลนีโญได้มากขึ้นขณะเดียวกันสำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของเอลซัลวาดอร์ประกาศเตือนภัยแล้งระดับสูงสุดโดยจะเริ่มมาตรการติดตามเฝ้าระวังและช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะตามพื้นที่ชนบทที่ไม่มีระบบชลประทานเนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายเป็นวงกว้างทางนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้มีแนวโน้มรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปีและทำให้อุณหภูมิในหลายประเทศของอเมริกากลางพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้วันที่3รายการทุ่มน้ำหนักรุ่นอายุ 70-74 ปีหญิงสายเนตรศรีสมพงษ์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยสถิติ13เมตร39เซนติเมตรคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จส่วนรายการกระโดดสูงรุ่นอายุ 75-79 ปีสวัยพิชยากรที่กระโดดได้1เมตร25เซนติเมตรเท่ากับกุ้ยหลินเซี่ยวส่งผลให้คว้าเหรียญทองแดงร่วมกันส่วนแชมป์โลกตกเป็นของปีเตอร์ซูเควิทจากแคนาดาที่ทำสถิติไปที่1เมตร30เซนติเมตรและอันดับ2เป็นของฮิโรชิคุชิมะจากญี่ปุ่นขณะที่รายการพุ่งแหลนรุ่นอายุ 70-74 ปีสิริพันธ์จันพรามสู้เต็มที่ทำสถิติได้18เมตร21เซนติเมตรคว้าเหรียญทองแดงมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของเวนด้าเอสอาโบวาจากสาธารณรัฐเช็กและอันดับ2อิงเกอร์มารีวิงดันจากนอร์เวย์สรุปผลงานนักกีฬาผู้สูงอายุทีมชาติไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงจากการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ในวันที่3การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026ประจำปีการศึกษา2569 รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารอบก่อนรองชนะเลิศที่สนามสุพัชลาไซเกมคู่แรกโรงเรียนเทพศิรินเอาชนะโรงเรียนพิชยาบัณฑิตไป6-5ส่งผลให้เทพศิรินผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปรอพบคู่ระหว่างอัสสัมชัญแชมป์เก่าหรือราชวินิตบางแก้วโดยจะแข่งขันในวันที่1กันยายนนี้เวลา 13:30 นที่สนามสุพัชลาไซส่วนอีกคู่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะโรงเรียนกันทรารมไป5-1ทำให้อัสสัมชัญธนบุรีเป็นทีมที่2ที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จเข้าไปรอพบคู่แข่งระหว่างสวนกุหลาบวิทยาลัยหรืออบจ.ชัยนาทซึ่งจะแข่งขันในวันที่1กันยายนนี้เวลา 16:00 นที่สนามสุพัชลาไซการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบคัดเลือกรายการที่7ที่โต๊ะสนุกเกียรติธาดาอิสรากะชัยวงศ์อดีตแชมป์ประเทศไทยปี2563เอาชนะชัยกวีวินันสุชาติไป4-0เฟรมผ่านเข้ารอบ80คนสุดท้ายอีกคู่สันติภาพอิ่มบุญสุชนะประเสริฐดีอัมมาศไป4-2เฟรมผ่านเข้ารอบ80คนสุดท้ายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าอย่างต่อเนื่องที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อเตรียมความพร้อมของพระองค์และม้าทรงเลี้ยงในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นการฝึกซ้อมในครั้งนี้ทรงเน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลภายใต้แผนการซ้อมของผู้ฝึกสอนอย่างเข้มงวดในช่วง1เดือนก่อนการแข่งขันประกอบกับทรงมีสมรรถภาพพระวรกายและพระหทัยที่แข็งแรงขึ้นเป็นลำดับซึ่งมาจากพระวิริยะอุตสาหะและความมุ่งมั่นของพระองค์พร้อมทรงเป็นต้นแบบแก่นักกีฬาทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมสู้ศึกใหญ่ระดับนานาชาติอย่างการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนนี้พันตำรวจโทกุลโทนประจบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดตัว3ผู้เล่นเชื้อสายไทยจากต่างแดนได้แก่เบนพันทริตสตาร์ลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์จากลีกญี่ปุ่นพร้อมน้องชายลูกพันทริตและจอนโดนักรักบี้เชื้อชาติไทยจากอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากซึ่งเติบโตและเล่นรักบี้อยู่ในออสเตรเลียเข้าสู่ทีมชาติไทยพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการดึงผู้เล่นทั้ง3คนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแผนเสริมทัพเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของทีมชาติไทยเนื่องจากการแข่งขันรักบี้ชายในระดับเอเชียมีความเข้มข้นมากขึ้นทำให้ไทยจำเป็นต้องมองหานักกีฬาที่มีประสบการณ์จากลีกต่างประเทศเข้ามาเพิ่มศักยภาพของทีมซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีและจะช่วยยกระดับทีมชาติไทยให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นโดยเฉพาะการแข่งขันรักบี้7คนเอเชียซีรีส์รวมถึงอาจต่อยอดไปถึงการแข่งขันเอเชียนเกม2026ซึ่งเป็นอีกเป้าหมายสำคัญของทีมพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความหวังคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันเอเชียนเกมว่าสำหรับจักรยานประเภทถนนในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20มีชิงทั้งหมด4เหรียญทองจากรายการไทม์ไทรแอนชายไทม์ไทรแอนหญิงโรดเรสชายและโรดเรสหญิงกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่20ถึง23กันยายนโดยนักกีฬาที่เป็นความหวังของไทยคือนายอาทิตย์ปูลาร์ดนักปั่นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสทั้งรายการไทม์ไทรแอนและโรดเรสชายโดยสมาคมตั้งเป้าว่าน่าจะติด1ใน3และมีโอกาสคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งซึ่งเมื่อจบการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมแล้วนักกีฬาทีมชาติไทยบางส่วนจะเดินทางไปแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์โลกที่เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนนี้ต่อเนื่องทันทีโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยหลังทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะคาซัคสถาน3-1เซตคว้าชัยทั้ง3นัดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่1ของกลุ่มในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ว่าทุกครั้งที่ทีมชาติไทยเจอคาซัคสถานไม่เคยเป็นเกมง่ายโดยรูปร่างที่แตกต่างกันประกอบกับการเสิร์ฟและการทำแต้มของทีมชาติไทยที่ระบบรวนไปบางช่วง แต่นักกีฬาทุกคนก็พยายามทำเต็มที่บางคนมีอาการบาดเจ็บก็ต้องเปลี่ยนตัวออกเพราะยังมีเกมสำคัญรออยู่ยืนยันทุกคนมีสภาพจิตใจที่ดีสิ่งที่ต้องเตรียมเพิ่มเติมคือร่างกายที่ต้องเร่งฟื้นตัวให้ไว
8: เขาก็รูปร่างสูงใหญ่นะบทจังหวะที่เขาดีเนี่ยเขาดีมากจังหวะที่เขาเล่นได้ดีเนี่ยผมว่าเซตหนึ่งสองเซตหนึ่งเซตสองเขาก็เล่นได้ดีนะครับเซตเราก็ชนะเขายากเซตสามยิ่งดีขึ้นไปใหญ่แล้วก็ประกอบกับจังหวะที่เรามีเออร์เลอร์กันเองเยอะนะครับในจังหวะที่การเสิร์ฟก็ดีการทำเบรกพอยต์การทำดิกแอทแทคก็ดีเราเออร์เลอร์เยอะมันก็เลยพลาดโอกาสไปนะครับก็ต้องขอโทษแฟนๆด้วยนะครับแล้วก็นักกีฬาก็พยายามเต็มที่นะครับเราก็เช็คสภาพนักกีฬาเพราะว่ามีบางคนกล้ามเนื้อมันยังตึงแล้วก็มีการอักเสบบาดเจ็บก็ต้องโรเตทไม่อยากให้บาดเจ็บมากเพราะยังมีเกมสำคัญรออยู
7: ่น่านพิมพิชยาโกกรามกล่าวว่าขาซักสถานเล่นได้ดีส่วนทีมชาติไทยสามารถกระตุ้นตัวเองได้มากกว่านี้โดยเฉพาะในเซตที่3ที่ยังเล่นเฉื่อยอยู่ซึ่งอาจจะเป็นเพราะเก็บชัยมา2เซตแล้วนับเป็นจุดที่ต้องพัฒนาและเล่นให้เต็มที่กว่านี้เพื่อเกมต่อไปที่ดีขึ้นทั้งนี้หลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีรวมเป็น9แต้มเป็นจ่าฝูงกลุ่ม B ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วมีโปรแกรมจะแข่งขันต่อในวันที่27ถึง28สิงหาคมนี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตผ่านนิดคาดนาครายงาน
9: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
10: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
10: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
9: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
11: เรารักประเทศไทย
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
13: ์วันนี้เสนอคำว่าปะการังปะการังเป็นชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกเดียวกับดอกไม้ทะเลอาศัยและเจริญเติบโตในทะเลตื้นเขตร้อนปะการังแต่ละตัวมีรูปร่างทรงกระบอกส่วนใหญ่มีขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็นกระจุกสร้างหินปูนออกมาพอกทับถมกันเป็นรูปร่างต่างๆเช่นปะการังเขากวางปะการังสมองคำว่าปะการังเดิมเรียกว่าการังคำว่าการังมาจากคำภาษามลายูว่าการังซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าปะการังในภาษาไทยคำว่าการังนอกจากจะหมายถึงปะการังแล้วยังเป็นชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่งซึ่งมักอาศัยอยู่ตามหมู่ปะการังโขดหินใกล้ฝั่งหรือเกาะเรียกว่าปลาการัง
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
15: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตราย ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในวันนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรและเวลา 5:22 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:30 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 2:07 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33
6: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟู อนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.comกระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งหน้าการทูตปฏิบัติการประจำปี2569ตำแหน่งหน้าการทูตปฏิบัติการจำนวน60อัตราผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 18,150 บาทถึง 19,970 บาทและปริญญาโททุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 21,180 บาทถึง 23,300 บาทเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mfa.thaijobjob.com เลือกหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ในสาขาวิชาพาณิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายน2569กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติการตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรจำนวน803อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน60อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการจำนวน64อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการจำนวน164อัตราและเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน31อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกันและเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือที่ tax.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
16: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องระวังลดน้ำหนักผิดวิธีอาจอ้วนพลีมากกว่าเดิมท่านผู้ฟังคะหลายคนอาจกำลังมองหาวิธีการลดน้ำหนักควบคุมน้ำหนักเพื่อสุขภาพที่ดีรวมถึงได้รูปร่างที่พอใจแต่รู้หรือไม่ว่ามีภาวะที่เรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต์ผลมาจากการลดน้ำหนักผิดวิธีอาจทำให้คุณอ้วนขึ้นกว่าเดิมได้ค่ะข้อมูลจากคลินิกควบคุมน้ำหนักและรักษาโรคอ้วนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกระบุว่าสืบเนื่องจากปัญหาใหญ่ของการลดน้ำหนักแบบผิดวิธีที่หลายคนพยายามลดน้ำหนักด้วยการอดอาหารอย่างหนักออกกำลังกายอย่างหักโหมหรือใช้วิธีที่ไม่เหมาะสมเช่นการใช้ยาลดน้ำหนักที่ไม่ได้รับการรับรองทางการแพทย์ซึ่งอาจทำให้น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมากกว่าเดิมเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าโยโย่เอฟเฟกต์ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อรูปร่างแต่ยังทำลายสุขภาพในระยะยาวด้วยสาเหตุของโยโย่เอฟเฟกต์เกิดจากการลดน้ำหนักที่เร็วเกินไปและไม่ยั่งยืนเมื่อร่างกายขาดพลังงานอย่างรุนแรงระบบเผาผลาญจะชะลอตัวลงกล้ามเนื้อลดลงทำให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานได้น้อยน้ำหนักลดลงเร็วในช่วงแรกแต่กลับขึ้นมาใหม่เหมือนกลับไปกินตามปกติรวมทั้งเกิดจากการที่ฮอร์โมนความหิวและการควบคุมความอยากอาหาร ซึ่งเมื่อร่างกายสูญเสียน้ำหนักอย่างรวดเร็วฮอร์โมนเลปตินซึ่งควบคุมความอิ่มจะลดลงฮอร์โมนเกลินซึ่งกระตุ้นความหิวจะเพิ่มขึ้นทำให้รู้สึกอยากอาหารมากขึ้นผลลัพธ์คือการโหยและกลับไปกินมากกว่าเดิมนอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากพฤติกรรมโยโย่จากการลดน้ำหนักแบบผิดวิธีอดอาหารน้ำหนักลดระบบเผาผลาญช้าลงกลับมากินเยอะขึ้นน้ำหนักขึ้นมากกว่าเดิมพฤติกรรมวนลูปซ้ำๆจนร่างกายสะสมไขมันง่ายขึ้นและลดน้ำหนักยากขึ้นกว่าเดิมอย่างไรก็ตามมีวิธีลดน้ำหนักที่ถูกต้องและยั่งยืนเช่นค่อยๆลดน้ำหนักอย่างเป็นธรรมชาติควรตั้งเป้าหมายลดน้ำหนักประมาณครึ่งกิโลถึง1กิโลกรัมต่อสัปดาห์เพื่อให้ร่างกายปรับตัวได้หลีกเลี่ยงการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วซึ่งมักทำให้ร่างกายสูญเสียกล้ามเนื้อแทนไขมันปรับสมดุลพลังงานอย่างเหมาะสมเลือกทานอาหารที่ให้พลังงานเหมาะสมกับกิจกรรมและอัตราการเผาผลาญของร่างกายเน้นการกินอาหารที่มีประโยชน์โปรตีนสูงช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อและเพิ่มการเผาผลาญเช่นเนื้อปลาไข่เต้าหู้ไขมันดีช่วยให้ร่างกายอิ่มนานเช่นอะโวคาโดถั่วน้ำมันมะกอกและออกกำลังกายอย่างเหมาะสมสร้างพฤติกรรมที่ยั่งยืนฝึกกินอาหารอย่างมีสตินอนหลับให้เพียงพอเพราะการพักผ่อนมีผลต่อฮอร์โมนความหิวลดความเครียดเพราะความเครียดส่งผลต่อพฤติกรรมการกินและการสะสมไขมันท่านผู้ฟังคะอย่าลืมไปว่าการลดน้ำหนักไม่ใช่แค่ตัวเลขบนเครื่องชั่งแต่เป็นการสร้างสุขภาพที่ดีขึ้นและควรใช้วิธีที่เหมาะสมกับสุขภาพร่างกายด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องระวังลดน้ำหนักผิดวิธีอาจอ้วนพรีมากกว่าเดิมรีบเรียงและนำเสนอโดยนฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
17: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรั

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการสารแขวงพบประชาชนโดยสาร

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่22กรกฎาคม2569นะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสันแขวงภูเก็ตพบประชาชนทางคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้กับผมนายมงคลรัตน์จันทครุนิติกรปฏิบัติการและนายเอกกมลนินการนักศึกษาชั้นปีที่4คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ครับสำหรับการจัดรายการในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจทางด้านกฎหมายสิทธิในกระบวนการยุติธรรมขั้นตอนการติดต่อราชการศาลตามโครงการศาลยุติธรรมเพื่อประชาชนโดยผ่านสื่อวิทยุท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้รู้สึกยินดีมากๆครับที่ได้มีโอกาสมาจัดรายการและพูดคุยกับคุณผู้ฟังเป็นครั้งแรกครับรู้สึกตื่นเต้นมากครับหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังไว้นะที่นี้ด้วยนะครับ
0: ครับก็น้องหนึ่งนะครับได้มีโอกาสมาฝึกงานที่ศาลแขวงภูเก็ตของเรานะครับเพื่อเพิ่มฟูนทักษะความรู้ในกระบวนการพิจารณาของศาลนะครับ
1: ครับวันนี้เรานำสาระน่ารู้อะไรมาฝากท่านผู้ฟังมาครับ
0: ก็ในวันนี้นะครับเรานำความรู้เกี่ยวกับการถูกฟ้องหรือถูกดำเนินคดีอาญามาฝากกันครับซึ่งท่านผู้ฟังนะครับก็อาจจะเกิดข้อสงสัยว่าถ้าหากถูกฟ้องเป็นคดีอาญาเนี่ยหรือว่าถูกออกหมายเรียกผู้ต้องหาจากตำรวจจะต้องทำอย่างไรแล้วกระบวนการในชั้นศาลเป็นอย่างไรบ้างจะต้องประกันตัวตอนไหนต้องมาศาลอีกครั้งและหากเราตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาจะต้องรับมืออย่างไรซึ่งวันนี้นะครับผมกับน้องหนึ่งนะครับก็จะมาตอบทุกข้อสงสัยนะครับพร้อมอธิบายให้ฟังถึงขั้นตอนการรับมือเมื่อถูกดำเนินคดีอาญาโดยละเอียดครับ
1: อันดับแรกเรามาทราบกันก่อนดีกว่าครับว่าการถูกดำเนินคดีอาญาเนี่ยจะมาจากช่องทางไหนได้บ้างครับ
0: ครับก่อนอื่นนะครับเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่านะครับว่าการยื่นฟ้องคดีอาญาในประเทศไทยนั้นผู้ที่มีอำนาจยื่นฟ้องคดีอาญาด้วยกันมีอยู่2ประเภทก็คือนะครับ1พนักงานอัยการนะครับกระบวนการฟ้องคดีของพนักงานอัยการเนี่ยจะเกิดขึ้นจาก1ผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนพร้อมนำพยานบุคคลและพยานเอกสารต่างๆไปให้พนักงานสอบสวน2มีผู้เกี่ยวข้องกล่าวโทษว่ามีการทำความผิดอาญาต่อพนักงานสอบสวนเช่นมีคนแจ้งว่านายกเนี่ยค้ายาเสพติดอะไรประมาณนี้นะครับ3จากการจับกุมการกระทำความผิดซึ่งหน้าเช่นตำรวจเห็นนายกกำลังทำการปล้นทรัพย์อยู่จึงจับกุมนายกฐานปล้นทรัพย์และกล่าวหาว่านายกเนี่ยกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์กับพวกนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมีผู้ร้องทุกกล่าวโทษว่ามีผู้กระทำความผิดอาญาและพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนแล้วเห็นว่าฝ่ายผู้ต้องหาน่าจะกระทำความผิดก็จะออกหมายเรียกผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาต่อพนักงานสอบสวนต่อไปแต่ถ้าเป็นคดีที่มีความผิดร้ายแรงหรือคดีที่ผู้ต้องหาอาจจะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานพนักงานสอบสวนอาจจะไม่ออกหมายเรียกผู้ต้องหาแต่จะไปขอให้ศาลเนี่ยออกหมายจับทันทีเลยก็ได้ครับ
1: แล้วหลังจากออกหมายเรียกแล้วครับ
0: ครับหลังจากที่ออกหมายเรียกผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาและได้สอบคำให้การแล้วนะครับหรือหลังจากที่จับตัวผู้ต้องหาและพนักงานสอบสวนนะครับได้สอบคำให้การของผู้ต้องหาแล้วพนักงานสอบสวนก็จะส่งสรุปสำนวนความเห็นว่าควรสั่งฟ้องหรือไม่ควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาและส่งสำนวนการสอบสวนเนี่ยไปยังพนักงานอัยการต่อไปครับจากนั้นพนักงานอัยการก็จะพิจารณาว่าควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาหรือไม่หากเห็นควรสั่งไม่ฟ้องและไม่มีความเห็นแย้งคดีก็จะสิ้นสุดลงครับ
1: อ๋อแต่ว่าหาก พนักงานอัยการเนี่ยเห็นว่าควรสั่งฟ้องพนักงานอัยการก็จะเป็นโจทยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลและผู้ต้องหาก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นจำเลยในวันที่อัยการยื่นฟ้องถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ครับในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทฟ้องครับผู้ต้องหาหรือจำเลยจะทราบเรื่องว่าตนเองเนี่ยถูกดำเนินคดีหรือจะถูกฟ้องคดีอาญาได้ใน3กรณีคือ 1. พนักงานสอบสวนโทรศัพท์มาแจ้งให้ไปพบและไปรับทราบข้อกล่าวหา 2. ได้รับหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนให้ไปพบที่สถานีตำรวจและให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาและ 3. ถูกออกหมายจับและถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวตามหมายจับครับ
1: ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นส่วนที่ผู้มีอำนาจฟ้องก็คือพนักงานอัยการใช่ไหมครับแล้วอีกประเภทหนึ่งล่ะครับ
0: ผู้ที่มีอำนาจฟ้องอีกประเภทหนึ่งก็คือผู้เสียหายนั่นเองครับเรามักจะได้ยินคำว่าผู้เสียหายนี้ตั้งแต่ขั้นตอนการฟ้องโดยพนักงานอัยการถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ครับแต่อันนั้นเนี่ยก็จะเป็นกรณีที่ผู้เสียหายไปแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจเพื่อให้ตำรวจเนี่ยส่งสำนวนให้พนักงานอัยการถูกต้องไหมครับ
0: ใช่แล้วครับแต่กรณีที่สองเนี่ยครับฝ่ายผู้เสียหายอาจจะไม่แจ้งความร้องทุกข์เพื่อให้ผ่านกระบวนการสอบสวนของตำรวจหรือของพนักงานสอบสวนหรือการกลั่นกรองคดีของพนักงานอัยการก่อนแต่ผู้เสียหายเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะยื่นฟ้องคดีเองโดยตรงต่อศาลได้เลยครับซึ่งหลังจากศาลได้รับคำฟ้องแล้วศาลก็ยังไม่ประทับรับฟ้องทันทีนะครับแต่ศาลเนี่ยจะต้องทำการไต่สวนมูลฟ้องก่อนเพราะถือว่าเมื่อคดีนี้ยังไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองเบื้องต้นมาจากพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการก่อนว่าควรจะประทับรับฟ้องหรือไม่ศาลจึงต้องทำการไต่สวนมูลฟ้องเพื่อพิจารณาว่าคดีมีมูลที่จะรับฟ้องหรือไม่โดยในการไต่สวนมูลฟ้องนั้นศาลจะส่งหมายนัดแจ้งการไต่สวนมูลฟ้องให้จำเลยทราบซึ่งในวันดังกล่าวจำเลยมีสิทธิส่งทนายเข้ามาร่วมการถามค้านในชั้นไต่สวนมูลฟ้องหรือหากไม่มีทนายก็จะขอให้ศาลแต่งตั้งทนายให้ก็ได้โดยที่ตัวจำเลยเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาศาลเนื่องจากในวันนี้จำเลยยังไม่ถือว่าเป็นจำเลยตามกฎหมายซึ่งหากศาลเห็นว่าคดีของโจทก์มีมูลเพียงพอว่าจำเลยได้กระทำความผิดอาญาจริงศาลก็จะสั่งประทับรับฟ้องไว้และออกหมายเรียกตัวจำเลยมาเพื่อสอบคำให้การในวันต่อไปว่าจะให้การปฏิเสธหรือรับสารภาพตามฟ้องครับ
1: แต่ถ้าศาลไต่สวนมูลฟ้องเสร็จแล้วเนี่ยเห็นว่าคดีนั้นไม่มีมูลเพียงพอที่จะรับไปพิจารณาหรือจะพูดกันตามภาษาชาวบ้านได้ก็คือเรื่องที่โจทก์ฟ้องเนี่ยมันไม่ใช่คดีอาญาหรือไม่มีหลักฐานว่าจำเลยเนี่ยเขาก็ทำความผิดศาลก็จะพิพากษายกฟ้องถูกต้องไหมครับ
0: ใช่แล้วครับทั้งนี้การที่ศาลสั่งประทับรับฟ้องไม่ได้แปลว่าจำเลยกระทำความผิดอาญาจริงนะครับเพียงแค่มีหลักฐานเบื้องต้นหรือว่ามีมูลของคดีเพียงพอที่ศาลจะรับไว้พิจารณาต่อไปได้เท่านั้นครับ
1: ถ้างั้นสรุปง่ายๆแบบนี้ได้ไหมครับว่ากรณีที่ผู้เสียหายเลือกวิธีเป็นโจทยื่นฟ้องคดีเองโดยตรงต่อศาลฝ่ายที่เป็นจำเลยก็จะทราบว่าตนเองเนี่ยกำลังถูกฟ้องคดีอาญาและก็จะทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันนัดเพราะว่าศาลก็จะส่งหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องมาแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันนัดไต่สวนมูลฟ้อง
0: ใช่แล้วครับ
1: แล้วถ้าผู้เสียหายเนี่ยเป็นโจทยื่นฟ้องคดีด้วยตนเองจำเลยจะไม่ถูกออกหมายจับโดยไม่รู้ตัวเหมือนกรณีที่ผู้เสียหายแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพราะก่อนที่ศาลจะประทับรับฟ้องศาลก็จะออกหมายนัดแจ้งให้เราทราบถึงวันไต่สวนมูลฟ้องก่อนเสมอแล้วการส่งหมายแจ้งจะถูกส่งไปที่ไหนล่ะครับเพราะว่าอาจจะมีท่านผู้ฟังสงสัยว่าศาลจะทราบที่อยู่ของจำเลยเพื่อส่งหมายได้ยังไง
0: ถือว่าเป็นข้อสงสัยที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยโจทย์นะครับก็จะคัดสำเนาทะเบียนราษฎร์นะครับของจำเลยมาเพื่อประกอบการยื่นคำฟ้องครับ ซึ่งที่อยู่ที่จัดส่งหมายนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นที่อยู่ที่ปรากฏในทะเบียนราษฎรหรือในทะเบียนบ้านหรือว่าปรากฏตามหน้าบัตรประจำตัวประชาชนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับหากท่านผู้ฟังสงสัยว่าตนเองเนี่ยจะเกิดมีคดีความหรือว่าอาจจะมีหมายของศาลส่งมาเนี่ยควรหมั่นตรวจสอบเอกสารที่จัดส่งหรือติดไว้ที่หน้าบ้านหรือที่อยู่ของท่านจะดีที่สุดนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในที่อยู่ปัจจุบันที่ปรากฏตามทะเบียนราษฎรแล้วเนี่ยก็ควรที่จะไปแจ้งเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยเป็นปัจจุบันที่สุดเพื่อถ้าเกิดว่าหากถูกฟ้องเป็นคดีแล้วจะได้รับมือถูก
1: โอเคครับในช่วงแรกเราก็ได้พูดถึงผู้มีอำนาจฟ้องและขั้นตอนในการถูกฟ้องเป็นคดีอาญาเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาพูดกันถึงขั้นตอนหลังจากศาลรับฟ้องแล้วว่าต้องขึ้นศาลกี่ครั้งกี่นัดแล้วมีอะไรบ้างแล้วหลังจากศาลมีคำพิพากษาจะเป็นยังไงครับ
0: กับรวมถึงท่านผู้ฟังบางท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคำว่าประกันตัวนะครับซึ่งคำว่าประกันเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าประกันชีวิตหรือว่าประกันภัยนะครับแต่เป็นการที่ประกันในชั้นศาลซึ่งผู้ถูกฟ้องหรือจำเลยเนี่ยสามารถยื่นขอประกันตัวได้ตอนไหนเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังทราบกันได้ในช่วงหน้านะครับสำหรับช่วงนี้รับฟังเพลงเพราะๆกันก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าครับ
2: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
3: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ในช่วงแรกเราได้พูดถึงผู้มีอำนาจฟ้องแล้วก็ขั้นตอนในการถูกฟ้องเป็นคดีอาญาไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ในช่วงที่2นี้เรามาอธิบายให้ท่านผู้ฟังกันดีกว่าครับพี่เต้ยว่าหลังจากศาลรับฟ้องแล้วจะต้องขึ้นศาลกี่ครั้งกี่นัดแล้วมีอะไรบ้าง
1: ครับ
0: แล้วหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาเป็นยังไงเรามาเริ่มกันที่กระบวนการแรกหรือนัดแรกกันก่อนครับ
1: ได้เลยครับน้องหนึ่งนัดแรกเนี่ยจะเป็นวันนัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การไกล่เกลี่ยหรือคุ้มครองสิทธิ์ครับธรรมดาแล้วในคดีต่างๆนั้นศาลจะพยายามไกล่เกลี่ยให้คู่ความทุกฝ่ายหาทางออกร่วมกันให้ได้ก่อนเพราะว่าการไกล่เกลี่ยน่ะก็เหมือนเป็นการประนีประนอมยอมความกันถ้าเกิดว่าหากศาลมีคำพิพากษาเนี่ยก็พูดกันง่ายๆเลยก็ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายหนึ่งแพ้อีกฝ่ายหนึ่งชนะซึ่งอาจจะไม่เป็นผลดีสักเท่าไหร่นะครับในการเจรจาหาข้อตกลงร่วมกันเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายมากกว่าแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาในการต่อสู้คดีจนถึงที่สุดให้ยืดเยื้อกันไปนะครับรวมถึงในคดีอาญาเช่นเดียวกันเนี่ยกระบวนการในการต่อสู้คดีเริ่มแรกนะครับศาลจะเรียกผู้เสียหายโจทก์และจำเลยมาศาลเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันรวมถึงเรื่องค่าสินไหมทดแทนที่จะเป็นการชดใช้หรือการเยียวยากันด้วยโดยศาลจะเรียกนัดนี้ว่านัดพร้อมนัดสอบคำให้การนัดไกล่เกลี่ยหรือนัดคุ้มครองสิทธิ์แล้วแต่ศาลจะใช้นะครับแต่ความหมายและการดำเนินกระบวนพิจารณาเนี่ยจะคล้ายๆกันคือการที่ศาลนัดให้ทุกฝ่ายมาพบเจอกันและหาทางออกร่วมกันครับ
0: แล้วการเจรจาหาทางออกร่วมกันเนี่ยจะเป็นยังไงล่ะครับช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับพี่เต
1: ้ยได้เลยครับตัวอย่างเช่นในคดีความผิดอันยอมความได้ถ้าหากจำเลยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเป็นการเยียวยาจนเป็นที่พอใจแก่ผู้เสียหายหรือโจทก์แล้วโจทก์สามารถยื่นคำร้องขอถอนฟ้องคดีต่อศาลได้แต่หากเป็นคดีความผิดอันยอมความไม่ได้หรือเป็นคดีอาญาแผ่นดินนะครับแต่ไม่ใช่คดีที่ร้ายแรงมากนักหากมีการชดใช้ค่าเสียหายจนเป็นที่พอใจแก่ผู้เสียหายและจำเลยไม่เคยมีประวัติการกระทำความผิดมาก่อนก็มีโอกาสสูงนะครับที่ศาลจะรอการลงโทษจำคุกจำเลยนะครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องพิจารณาเป็นรายคดีไปนะครับหรือหากฝ่ายจำเลยมีพยานหลักฐานที่ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและสามารถอธิบายหรือนำเสนอพยานหลักฐานจนเป็นที่เข้าใจกันได้นะครับฝ่ายโจทก็อาจจะยื่นคำร้องขอถอนฟ้องต่อศาลหรือยื่นคำร้องที่ไม่ติดใจหรือขอให้ลงโทษสถานเบาก็ได้ครับ
0: แล้วถ้าปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ในนัดแรกล่ะครับพี่เต้ย
1: ก็จะเข้าสู่นัดที่สองนะครับก็คือเป็นวันนัดตรวจพยานหลักฐานครับนัดนี้ศาลก็จะกำหนดวันนัดตรวจพยานหลักฐานหรือบางครั้งศาลอาจจะกำหนดวันนัดตรวจพยานหลักฐานไปพร้อมกับวันนัดไกล่เกลี่ยพร้อมกันเลยก็ได้เผื่ออาจจะเกิดกรณีที่คู่ความเนี่ยไม่สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยกันได้ซึ่งวันตรวจพยานหลักฐานก็คือวันที่ทั้งสองฝ่ายจะมาแถลงถึงแนวทางการนำสืบพยานของแต่ละฝ่ายว่ามีพยานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะนำสืบกี่ปากมีพยานหลักฐานอะไรบ้างหรือจะนำสืบไปแนวทางไหนต้องใช้เวลากี่วันกี่นัดและมีพยานหลักฐานอะไรบ้างที่จะใช้นำสืบครับเมื่อนัดตรวจพยานหลักฐานแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่วันนัดสืบพยานครับซึ่งธรรมดาเนี่ยศาลจะกำหนดวันนัดสืบพยานภายหลังจากวันนัดตรวจพยานหลักฐานประมาณ 3-6 เดือนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของคดีในศาลนั้นๆการสืบพยานนั้นจะใช้เวลาตั้งแต่ 1-3 วันหรืออาจจะนานกว่านั้นก็ได้หากเป็นคดีที่มีความซับซ้อนมีพยานหลักฐานเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งในคดีอาญานะครับฝ่ายโจทก์จะต้องนำสืบก่อนเสมอเพราะฝ่ายโจทก์มีหน้าที่นำสืบว่าจำเลยเนี่ยกระทำความผิดอย่างไรนะครับและฝ่ายโจทก์จะใช้เวลานำสืบประมาณ 1-2 วันแล้วแต่รูปคดีและหากเป็นคดีที่มีความซับซ้อนอาจจะใช้เวลานานกว่านั้น ส่วนฝ่ายจำเลยเนี่ยอาจจะใช้เวลาไม่นานหรือใช้เวลาเพียงไม่เกิน1วันถ้าเกิดว่าเป็นคดีที่ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนนะครับเพราะธรรมดาแล้วคดีอาญาจะต้องเป็นคดีที่ดูพยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์เป็นหลักหลังจากนั้นเมื่อสืบพยานโจทก์เสร็จสิ้นแล้วก็จะทำการสืบพยานจำเลยต่อไปซึ่งโดยมากก็จะเป็นการนำสืบต่อเนื่องกันไปเลยประมาณ 2-3 วันเช่นสืบโจทก์2วันสืบจำเลย1วันครับ
0: แล้วการสืบพยานในคดีอาญาเนี่ยใครจะเป็นฝ่ายเริ่มสืบก่อนเหรอครับ
1: ฝ่ายโจทก์จะต้องนำสืบก่อนเสมอครับเพราะฝ่ายโจทก์มีที่หน้าที่นำสืบว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหลังจากสืบพยานโจทก์เสร็จสิ้นแล้วก็จะสืบพยานจำเลยต่อไปครับหลังจากทำการสืบพยานนัดสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้วศาลก็จะกำหนดวันนัดฟังคำพิพากษาครับ
0: แล้วหลังจากที่ศาลเนี่ยพิพากษาแล้วจะเป็นยังไงต่อไปครับ
1: หากศาลพิพากษายกฟ้องนะครับก็คือจำเลยไม่ได้มีความผิดตามที่โจทก์ฟ้องศาลจะปล่อยตัวจำเลยไปทันทีหากจำเลยถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำก็จะถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำในวันนั้นหากจำเลยไม่ได้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำก็คือการได้ประกันตัวออกมาสู้คดีจำเลยก็สามารถขอคืนหลักประกันที่วางไว้ต่อศาลได้ทันทีครับส่วนถ้าหากศาลพิพากษาลงโทษจำคุกหรือปรับจำเลยก็สามารถชำระค่าปรับหรือย่อมมีสิทธิ์อุทธรณ์ฎีกาคำพิพากษาของศาลชั้นต้นได้และก็มีสิทธิ์ในการขอปล่อยชั่วคราวหรือขอประกันตัวได้ในทุกชั้นศาลนะครับซึ่งระหว่างการสู้คดีชั้นอุทธรณ์และฎีกาได้เช่นเดียวกันบางคดีเนี่ยศาลพิพากษาจำคุกจำเลยนะครับแต่ให้รอการลงโทษไว้หรืออาจจะกำหนดเงื่อนไขต่างๆที่จำเลยจะต้องปฏิบัติตามเช่นไปทำงานบริการสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุมพฤติกำหนดไว้นะครับหรือไปพบพนักงานคุมพฤติอยู่เรื่อยๆนะครับเช่นนี้จำเลยก็ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของศาลที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาอย่างเคร่งครัดนะครับ
0: เมื่อกี้เนี่ยได้ยินคำว่าประกันตัวออกมาสู้คดี
1: ครับ
0: เรื่องนี้ท่านผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะมีข้อสงสัยนะครับว่าการประกันตัวเนี่ยจะสามารถประกันได้ตอนไหนได้บ้างครับ
1: ก็อย่างที่เราได้เกริ่นไว้ในตอนแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องการประกันตัวนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการขอปล่อยตัวชั่วคราวนะครับโดยหลักๆเนี่ยก็จะมีดังนี้ครับ 1. การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวชั้นก่อนฝากขังนะครับก็คือเมื่อผู้ต้องหาถูกควบคุมและยังไม่ได้ถูกฟ้องต่อศาลนะครับให้ยื่นต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการแล้วแต่กรณีนะครับกล่าวคือเมื่อผู้ต้องหาถูกควบคุมอยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือตำรวจนะครับหรือถูกควบคุมอยู่ระหว่างการพิจารณาสั่งฟ้องของพนักงานอัยการโดยยังไม่ได้มีการนำตัวผู้ต้องหามาขออนุญาตศาลฝากขังระหว่างสอบสวนนะครับในชั้นนี้ผู้ขอประกันตัวสามารถยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการซึ่งก็แล้วแต่ว่าการดำเนินคดีอยู่ในชั้นใด 2. ยื่นในระหว่างฝากขังเมื่อผู้ต้องหาต้องขังตามหมายศาลและยังไม่ได้ถูกฟ้องต่อศาลนะครับให้ยื่นต่อศาลนั้นกล่าวคือเมื่อผู้ต้องหาถูกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการนะครับนำตัวมาขออนุญาตศาลฝากขังในระหว่างที่ยังสอบสวนไม่เสร็จสิ้นผู้ต้องหามีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลชั้นต้นที่มีอำนาจพิจารณาคดีนั้นๆ 3. ระหว่างพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นเมื่อผู้ต้องหาถูกฟ้องแล้วก็คือเปลี่ยนสถานะเป็นจำเลยแล้วนะครับให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้นคือเมื่อผู้ต้องหาถูกพนักงานในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาลได้ในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์นะครับก็คือผู้เสียหายเนี่ยฟ้องคดีเองนะครับหากศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้องและหมายเรียกจำเลยมาให้การแก้คดีแล้วนะครับจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับทั้งนี้จะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวก่อนวันนัดหรือในวันนัดตามที่ระบุไว้ในหมายเรียกก็ได้นะครับ 4. ชั้นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาต่อศาลฎีกานะครับเมื่อจำเลยถูกกักขังหรือถูกจำคุกโดยผลของคำพิพากษาชั้นต้นในชั้นอุทธรณ์ของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคนะครับ แล้วแต่กรณีเนี่ยจำเลยอ่ะมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวก่อนจะยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาของศาลล่างได้นะครับหรือจะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวพร้อมกับยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกาหรือจะยื่นภายหลังจากการยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกาแล้วก็ได้นะครับลำดับการยื่นในชั้นนี้เมื่อศาลอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์แล้วแม้ยังไม่มีการยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกาหรือมีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้นในกรณีที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราวให้ศาลชั้นต้นเนี่ยสั่งอนุญาตได้เลยมิฉะนั้นให้รีบส่งคำร้องพร้อมสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเพื่อสั่งแล้วแต่กรณีเมื่อศาลส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วจะต้องยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้นหรือจะยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วแต่กรณีก็ได้ในกรณีที่ยื่นต่อศาลชั้นต้นเนี่ยศาลชั้นต้นจะรีบส่งคำร้องไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเพื่อสั่งแล้วแต่กรณีครับแล้วในส่วนของประเภทการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับให้เจ้าพนักงานหรือศาลเนี่ยพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราวได้อาจแบ่งออกเป็น3ประเภทคือ 1. การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันคือการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยไม่ต้องทำสัญญาประกันและไม่ต้องมีหลักประกันใดๆแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยสาบานหรือว่าปฏิญาณตนว่าจะมาตามนัดหรือหมายเรียกของเจ้าพนักงานหรือศาลเท่านั้นนะครับ 2. การปล่อยโดยมีประกันก็คือการที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยได้ทำสัญญาประกันต่อเจ้าพนักงานหรือศาลว่าจะปฏิบัติตามนัดหรือตามหมายเรียกต่อเจ้าพนักงานหรือศาลถ้าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มาตามนัดหรือหมายเรียกก็จะถูกปรับตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันแล้วแต่คดีนั้นจะกำหนดในวงเงินเท่าไหร่นะครับ 3. การปล่อยโดยมีประกันได้หลักประกันคือการที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยหรือโดยมีผู้ประกันหรือผู้เป็นหลักประกันนะครับจะต้องทำสัญญาประกันต่อเจ้าพนักงานหรือศาลว่าจะปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียกของเจ้าพนักงานหรือศาลและผู้ประกันหรือผู้ที่เป็นหลักประกันเนี่ยต้องวางหลักประกันอาจจะวางเต็มตามสัญญาเช่น 10,000 วางไว้ 10,000 หรือว่าวางไว้บางส่วนก็คือทำสัญญาไว้ 10,000 อาจจะวางแค่ 3,000 5,000 แล้วแต่คดีนะครับเพื่อเป็นหลักประกันบังคับตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ได้นะครับถ้าเกิดหากมีการปิดสัญญาประกันนั่นเองครับ
0: ครับฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะสงสัยว่าหากเป็นผู้ประกันให้แก่จำเลยหรือผู้ต้องหาผู้ประกันเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ยังไงบ้างครับ
1: ครับก็นายประกันหรือผู้ประกันนะครับก็คือบุคคลหรือตัวแทนที่ทำหน้าที่ยื่นหลักทรัพย์หรืออาจจะใช้ตำแหน่งเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในชั้นสอบสวนหรือในชั้นศาลโดยหน้าที่หลักๆตามกฎหมายและตามข้อบังคับเนี่ยจะต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลมีหน้าที่ติดตามและนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลหรือพนักงานสอบสวนให้ตรงตามวันเวลาที่นัดหมายทุกครั้งที่ทำสัญญาประกันไว้ต้องลงนามในสัญญาประกันตัวและรับทราบกำหนดนัดโดยยอมรับเงื่อนไขว่าหากผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยหลบหนีนายประกันเนี่ยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการที่จะถูกสั่งปรับเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญาประกันที่จะต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมารายงานตัวต่อศาลนะครับและต้องแจ้งที่อยู่ปัจจุบันนะครับที่สามารถติดต่อได้จริงหากมีการเปลี่ยนที่อยู่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีนะครับแล้วก็นายประกันเนี่ยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อถอนหลักประกันหากได้นำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาคืนให้ศาลก็คือส่งตัวเพื่อให้ศาลสามารถควบคุมตัวได้หากพบว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยมีพฤติการหลบหนีหรือจะไปก่อเหตุร้ายครับ
0: ครับแล้วถ้าหากว่าผู้ประกันเนี่ยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่จะเป็นยังไงต่อไปครับ
1: ครับผู้ประกันเนี่ยก็จะต้องรับผิดเต็มตามสัญญาประกันนะครับก็คือเป็นการรับผิดในทางแพ่งนะครับ
0: แล้วถ้าศาลสั่งปรับผู้ประกันจะต้องปฏิบัติยังไงล่ะครับพี่เต้ยและจะมีผลยังไงบ้างครับ
1: ก็ผลนะครับก็คือเมื่อศาลเนี่ยได้สั่งปรับผู้ประกันเต็มตามสัญญาประกันแล้วผู้ประกันเนี่ยต้องนำเงินค่าปรับตามคำสั่งศาลมาชำระต่อศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดไว้หากผู้ประกันสามารถติดตามผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลได้นะครับอาจขอผ่อนผันได้โดยยื่นคำร้องขอต่อศาลนะครับเพื่อให้ศาลเห็นว่าเนี่ยผู้ประกันเนี่ยได้พยายามทำทุกวิถีทางแล้วก็ได้ขวนขวายหรือพยายามแก้ไขเยียวยานะครับโดยการนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยมาส่งต่อศาลให้ได้นะครับหรือแจ้งศาลว่าจำเลยถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำอื่นๆแล้วนะครับเพราะว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยบางรายนะครับก็อาจจะกระทำความผิดเป็นคดีของศาลนี้แล้วยังไปกระทำความผิดเป็นคดีของศาลอื่นทั้งในจังหวัดเดียวกันหรือว่าต่างจังหวัดก็เป็นเหตุเดียวกันนะครับหรือว่ามีเหตุอื่นๆอันสมควรนะครับถ้าศาลพิจารณาแล้วเนี่ยอาจจะมีคำสั่งลดค่าปรับหรืองดค่าปรับลดค่าปรับก็คือลดจำนวนลงส่วนการงดก็คือการที่ศาลไม่ได้สั่งปรับเลยนะครับซึ่งก็แล้วแต่กรณีทั้งนี้นะครับเป็นดุลพินิจของศาลที่จะพิจารณาตามเหตุตามความเหมาะสมครับ
0: แล้วถ้าปรากฏว่าผู้ประกันเพิกเฉยหรือว่าไม่นำเงินมาชำระค่าปรับภายในกำหนดนะครับ
1: ก็ถ้าเป็นแบบนั้นนะศาลก็จะสั่งบังคับคดีกับผู้ประกันนะครับก็คือศาลอาจสั่งยึดเงินสดที่ผู้ประกันได้วางไว้เป็นหลักประกันแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เพียงพอเนี่ยเนื่องจากผู้ประกันเนี่ยวางหลักประกันเพียงบางส่วนศาลก็จะมีคำสั่งอายัดบัญชีเงินฝากของผู้ประกันนะครับไปยังธนาคารทุกธนาคารนะครับเพื่อนำเงินในบัญชีของผู้ประกันมาชำระค่าปรับจนครบถ้วนแต่ไม่เพียงแต่อายัดบัญชีนะถ้าเกิดว่าในบัญชีธนาคารเนี่ยยังไม่เจอเงินฝากใดๆเลยหรือยังมีไม่เพียงพอนะครับศาลก็ยังมีคำสั่งให้สืบทรัพย์อื่นๆเช่นอสังหาริมทรัพย์ต่างๆในที่ดินไปยังกรมที่ดินเป็นอาคารชุดหรือว่าสืบทรัพย์ว่าผู้ประกันเนี่ยมีกรรมสิทธิ์อยู่ในยานพาหนะต่างๆไหมไปยังกรมการขนส่งทางบกไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์นะครับซึ่งหากครบทรัพย์สินเนี่ยศาลก็จะนำทรัพย์นั้นนะครับออกขายทอดตลาดนะครับยังกรมบังคับคดีนะครับเพื่อนำมาชำระค่าปรับให้ครบถ้วนต่อไปนะครับแต่ทั้งนี้ก็รับผิดไม่เกินกว่าจำนวนค่าปรับที่ศาลสั่งปรับตามสัญญาประกันนะครับและหากกรณีที่ผู้ประกันเนี่ยนำที่ดินมาวางเป็นหลักประกันไว้ศาลก็จะยึดทรัพย์นั้นที่ใช้เป็นหลักประกันออกขายทอดตลาดเช่นกันครับหากได้เงินไม่พอเพราะว่าราคาที่ดินเนี่ยมันอาจจะสูงต่ำหรือน้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ในราคาประเมินนะครับผู้ประกันเนี่ยยังต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับในส่วนที่เหลือและศาลจะบังคับคดีสืบทรัพย์ของผู้ประกันในส่วนอื่นต่อไปอย่างเช่นที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นนะครับทีนี้คุณผู้ฟังบางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมผู้ประกันจะต้องรับผิดตามสัญญาประกันตามที่กล่าวมานี้เนื่องจากในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีให้คำมั่นสัญญากับศาลว่าผู้ประกันจะนำตัวหรือจำเลยมาส่งศาลตามกำหนดเมื่อผิดสัญญาศาลก็เลยต้องมีการบังคับคดีตามที่กล่าวมาครับดังนั้นเนี่ยสรุปได้ว่านะครับหากท่านเป็นผู้ประกันที่จะต้องมีหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลตามที่นัดไว้ทุกนัดจนกว่าคดีจะเสร็จสิ้นกระบวนพิจารณาหากท่านมีการวางเงินสดเป็นหลักประกันนำโฉนดที่ดินมาเป็นหลักประกันหรือหลักประกันประเภทอื่นๆไว้เมื่อคดีเสร็จสิ้นท่านจึงจะสามารถยื่นคำร้องขอถอนหลักประกันดังกล่าวไปได้ก็ถือว่าสัญญาประกันนั้นเป็นอันสิ้นสุดครับ
0: ครับเดี๋ยวในช่วงหน้าจะเป็นช่วงสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับเราจะแนะนำกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาลงโทษปรับแต่จำเลยเนี่ยไม่มีเงินชำระค่าปรับซึ่งจำเลยสามารถยื่นคำร้องขอทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับได้เดี๋ยวในช่วงสุดท้ายเรามีข้อมูลเรื่องนี้มาฝากท่านผู้ฟังกันอีกสักนิดนะครับสำหรับช่วงนี้รับฟังเพลงเพราะๆกันก่อนสักหนึ่งเพลงแล้วกลับมาพบกัน ในช่วงหน้าครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำความรู้เรื่องการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับมาฝากกันครับ
1: ใช่แล้วครับน้องหนึ่งซึ่งก็เป็นทางเลือกของผู้กระทำความผิดนะครับที่ศาลพิพากษาลงโทษปรับแต่จำเลยนั้นไม่มีเงินชำระค่าปรับนะครับก็เป็นการทำงานบริการให้แก่สังคมชุมชนองค์กรสาธารณกุศลโดยไม่รับค่าตอบแทนหรือค่าจ้างภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดซึ่งแบ่งประเภทการทำงานและการนับจำนวนชั่วโมงที่ถือว่าเป็นการทำงาน1วันนะครับโดยใน1วันเนี่ยก็สามารถเป็นการทำงานแทนค่าปรับออกเนี่ยวันละ500บาทนะครับแต่เราไม่ได้ทำงานทั้งวันนะครับเดี๋ยวมีประเภทอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็คือ1งานช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกหรือให้ความบันเทิงแก่คนพิการคนชราเด็กกำพร้าหรือผู้ป่วยในสถานสงเคราะห์หรือสถานพยาบาลงานวิชาการหรือเป็นการบริการด้านการศึกษานะครับก็ทำเพียง2ชั่วโมงนะครับนับเป็น1วัน2นะครับงานเกี่ยวกับวิชาชีพช่างฝีมือหรืองานที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับจำนวน3ชั่วโมงนับเป็น1วันและงานบริการสังคมหรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่ไม่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญหรืองานอื่นนอกจากที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นนะครับก็ต้องทำ4ชั่วโมงนะครับจึงจะนับเป็น1วันนะครับก็4ขั้นตอนในการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับนะครับ1นะครับแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่นะครับโดยจะเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ของศาลนั้นนะครับ2เจ้าหน้าที่จัดทำคำร้องนะครับเสนอศาลชั้นต้นที่พิพากษาคดีนะครับและ3นะครับหากศาลพิจารณามีคำสั่งอนุญาตแล้วนะครับก็ต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤตินะครับที่สำนักงานคุมประพฤติ4ก็เริ่มต้นทำงานได้เลยนะครับตามที่ได้แจ้งให้เมื่อสักครู่นี้นะครับและถ้าเกิดว่าไม่อยากทำแล้วนะครับก็คืออาจจะมีเงินพอนะครับก็ไปจ่ายค่าปรับเพื่อไม่ต้องทำงานบริการสังคมต่อไปนะครับซึ่งประโยชน์เนี่ยที่จะได้รับก็คือชุมชนและสังคมนะครับได้ผลงานจากการที่ผู้ต้องโทษปรับเนี่ยมาทำงานบริการสังคมให้นะครับรัฐลดการคุมขังเพื่อประหยัดงบประมาณนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เรือนจำเราก็เคยได้ยินกันอยู่นะครับว่ามันมีความแออัดมากและผู้ต้องโทษเนี่ยไม่ต้องถูกกักขังนะครับเพื่อเป็นการลดภาระและค่าใช้จ่ายครับ
0: โอเคครับแล้วทั้งหมดนี้ก็คือความรู้ที่เรานำมาฝากท่านผู้ฟังกันในวันนี้นะครับซึ่งหากท่านผู้ฟังยังมีข้อสงสัยท่านผู้ฟังสามารถติดต่อได้ที่ศาลแขวงภูเก็ตที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับตลาดชำชาหรือตลาดหล่อลงครับ
1: ครับก็บางท่านก็อาจจะไม่เคยไปนะครับก็สามารถเปิดดูในแมปได้นะครับซึ่งตลาดชำชานี่ก็จะมีของกินอยู่เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับน้องหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นนักศึกษาที่ได้มาฝึกงานกับที่ศาลแขวงของเรานะครับก็รู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ได้มาฝึกงานที่ศาลแขวงภูเก็ตนะ
0: รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆในช่วงแรกนะครับแต่พอฝึกงานไประยะหนึ่งแล้วก็ปรับตัวเข้ากับพวกพี่ๆได้ครับ
1: ครับก็เชิญชวนนะครับสำหรับน้องๆ นักศึกษาท่านใดนะครับที่สนใจจะอยากมาฝึกงานที่ศาลนะครับหรือว่าอยากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานที่ศาลอยากรู้อยากค้นหาตัวเองก่อนว่าถ้าเกิดได้มาทำงานที่ศาลแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรเป็นตามภาพที่เราคิดไหมหรือว่าเป็นไปตามที่เราเคยเห็นในซีรีส์หรือละครไหมอย่างซีรีส์ดังๆในช่วงนี้นะครับก็สามารถให้สถานศึกษาเนี่ยทำหนังสือเนี่ยเพื่อมาขอเข้ารับการฝึกงานอย่างเช่นน้องหนึ่งได้เลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับและสำหรับช่องทางการติดต่อทางโทรศัพท์นะครับเช่นเดิมครับท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่กรมงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์นะครับโทร076-217-323ถึง25ต่อ101หรือ106นะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการเนี่ยได้ใกล้หมดลงแล้วนะครับและผมกับน้องหนึ่งเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังจะได้รับสาระความรู้เกี่ยวกับการรับมือเมื่อถูกดำเนินคดีอาญารวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับได้นะครับท่านผู้ฟังยังสามารถติดตามข้อมูลความรู้เกี่ยวกับศาลแขวงภูเก็ตได้ในครั้งต่อไปนะครับ ในวันพุธที่26สิงหาคม2569นะครับในรายการศาลแขวงภูเก็ตพบประชาชนทางคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ในเวลาเดิมนะครับ13 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกาสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วนะครับผมกับน้องหนึ่งนะครับขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: 105.75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตาสุคนครับนายกรัฐมนตรีเตรียมนัดคณะรัฐมนตรีและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลหารือก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: สุขภาพดีเริ่มตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
8: แค่ลุกขยับวันละนิดเดินช้าๆแต่สม่ำเสมออย่าเครียดเลือกกินให้ถูกหลักพักผ่อนให้เพียงพอ
7: ที่สำคัญต้องไม่ลืมตรวจสุขภาพประจำทุกๆปี
8: เพราะการใส่ใจดูแลเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่สดใสสุขภาพกายที่แข็งแรง
7: มาร่วมกันทำให้ทุกวันมีคุณภาพมากขึ้นด้วยการดูแลสุขภาพกันในวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ท่านยิ้มกันได้อย่างเต็มที่
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: นายกรัฐมนตรีเตรียมนัดคณะรัฐมนตรีและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลหารือก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมย้ำรัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจงข้อซักถามของฝ่ายค้าน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ารัฐบาลมีการหารือกันแล้วและเตรียมจัดประชุม2วงก่อนอภิปรายโดยวงแรกเป็นคณะรัฐมนตรีและวงที่2เป็นส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเพื่อหารือแนวทางการทำงานและสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟนมากขึ้นทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่จำเป็นต้องกำชับรัฐมนตรีให้เตรียมข้อมูลเพราะรัฐมนตรีทุกคนทำการบ้านและวางแผนการทำงานล่วงหน้าอยู่แล้วส่วนการพบปะรับประทานอาหารร่วมกันไม่ถือเป็นการตรวจการบ้านแต่เป็นการสร้างความคุ้นเคยและประสานการทำงานเนื่องจากต้องทำงานร่วมกัน35คนส่วนกรณีที่รัฐบาลถูกวิจารณ์หลายเรื่องและนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองในอนุทินกล่าวว่าไม่เป็นปัญหาพร้อมตอบคำถามสื่อถึงการรับมือการอภิปรายวาสนาตระเกตรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่เร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่น่านคืบหน้าแล้วกว่า70%พร้อมกำชับหน่วยงานท้องถิ่นเร่งซ่อมแซมเส้นทางสัญจรโดยเร็ว
11: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเดินทางลงพื้นที่หมู่บ้านเฮียอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามความคืบหน้าในการฟื้นฟูพื้นที่ดินโคลนและขยะที่ทับถมในพื้นที่น้ำท่วมได้ดำเนินการไปแล้วกว่า70%พร้อมได้เข้าสอบถามชาวบ้านเป็นภาษาท้องถิ่นและให้กำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำคูนเพื่อลงพื้นที่ดูจุดที่เป็นบ้านประชาชนที่ถูกมวลน้ำและโคลนซัดจนบ้านพังเสียหายไปทั้งหลังโดยนายชนันท์ได้เข้าพูดคุยพร้อมเปิดภาพแบบจำลอง3 มิติบ้านผู้ประสบภัย ที่สร้างขึ้นซึ่งออกแบบในลักษณะเป็นบ้านพื้นยกสูงเพื่อความปลอดภัยอีกทั้งรัฐบาลยังมีเงินสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้พร้อมสั่งการให้หน่วยงานจังหวัดเร่งจัดการเศษวัสดุท่อนไม้และสิ่งปฏิกูลออกจากทางน้ำโดยเร็วรวมถึงการซ่อมแซมถนนและทางเชื่อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติชวนันท์มาลีรายงาน
2: ฟิลิปปินส์ทุ่มงบประมาณ 1,000 ล้านเปโซเพื่อผลักดันโครงการใช้เทคโนโลยี AI ในการประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายคิมโรเบิร์ตเดลีออนรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงงบประมาณและการจัดการของฟิลิปปินส์ที่ระบุว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์อนุมัติงบประมาณ 1,000 ล้านเปโซหรือราว531ล้านบาทให้กับระบบอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อสนับสนุนโครงการโนอาซึ่งเป็นโครงการที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมแบบเรียลไทม์รวมทั้งคาดการณ์สถานการณ์น้ำท่วมเพื่อช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้ฟิลิปปินส์เผชิญความเสี่ยงสูงที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมซึ่งเป็นผลมาจากมรสุมประจำปีและพายุใต้ฝุ่นขณะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานควบคุมน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนและลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
7: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
13: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
15: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
16: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา9 นาฬิกาถึง22 นาฬิกาผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีพราไวและพบกันที่โกฟัน
17: ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใส

0: ทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพครับวันนี้นะครับก็พบกับผมนะครับภูรินัทประสงค์ครามนะครับอาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์นะครับคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับก็ขอต้อนรับนะท่านผู้ฟังทุกผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการวิทย์คิดคุยนะครับทางสวทภูเก็ตนะครับ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับและรับชมรายการนะครับถ่ายทอดสดนะครับผ่าน Facebook Live นะครับของสวทนะครับภูเก็ตนะครับก็พบกันนะครับทุกวันพุธนะครับประมาณเวลา 14:00 นนะครับ10:00 นจนถึง15:00 นนะครับโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็เรามาพบกันนะครับพูดคุยกันในเรื่องที่น่าสนใจนะครับอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องในเรื่องของว่าเรื่องที่อยู่ตรงกลางระหว่างนะครับวิทยาศาสตร์นะครับเทคโนโลยีศิลปะวัฒนธรรมนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็เทคโนโลยีตัว AI นะครับก็หัวข้อที่จะมาคุยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ในเกี่ยวกับนะครับในเรื่องของจากเทียนสู่ AI นะครับภูมิปัญญาบาติกไทยก้าวสู่โลกดิจิทัลนะครับอ่ะมันเป็นยังไงนะครับหลายๆคนสงสัยนะครับว่าเฮ้ยไอ้เทียนเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องกับ AI แล้วก็บาติกมันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับตรงนี้ก็นะครับหลายๆท่านนะครับก็คงจะรู้จักกันดีนะครับผ้าบาติกนะครับผ้าบาติกที่ในฝั่งอันดามันนะครับหรือฝั่งภาคใต้นะของไทยนะครับที่เกิดจากการจุดการแต้มนะครับโดยใช้นำเทียนนะครับมาแต้มมาจุดและก็มาสร้างสรรค์ลวดลายนะครับลงบนผืนผ้าแล้วใช้สีนะครับบาติกนะครับในการย้อมในการละลายนะเกิดลวดลายที่สวยงามนะครับแต่สำคัญก็คือมันต้องอาศัยนะครับอาศัยในส่วนของตัวเขาเรียกทักษะฝีมือนะครับความปราณีตนะครับของช่างนะครับเนี่ยเหมือนภาพที่ให้ดูนะครับอันนี้เป็นภาพของของร้านยิ่งบาติกนะครับที่ทำงานด้วยกันอยู่นะครับตรงนี้นะครับก็มีช่างนะเทคนิคท่านก็เป็นนะครับครูศิลป์นะครับครูช่างนะครับตอนนี้นะครับก็มีการสร้างสรรค์ลวดลายนะครับโดยในการกระบวนการเขียนนะครับลวดลายลงบนผืนผ้านะครับเขียนเทียนนะครับระบายสีนะครับก็เกิดสีสันลวดลายแต่นะในที่นี้ก็ต้องอาศัยทักษะนะครับฝีมืออาศัยประสบการณ์นะครับกว่าจะสร้างสรรค์ลวดลายต่างๆพวกนี้ออกมาได้นะครับให้มีความสวยสดงดงามต่างๆนะครับทั้งนี้นะครับเบื้องหลังนะครับของผืนผ้าผืนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งเคมีนะครับมีทั้งวัสดุศาสตร์มีทั้งกระบวนการย้อมนะครับมีทั้งการกระบวนการออกแบบและก็ตัวนวัตกรรมอยู่ด้วยนะครับในขั้นตอนสำคัญต่างๆนะครับตัวหนึ่งนะครับที่สำคัญก็คือตัวเทียนนะครับตัวเทียนที่เรามาใช้เนี่ยนะครับในการกั้นสีเป็นแนวนะครับให้เกิดลวดลายต่างๆนะครับที่จะรักษาไว้ซึ่งนะครับความเป็นเอกลักษณ์นะครับแต่คำถามที่น่าสนใจก็คือหลังจากที่เขาทำเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนที่อาจารย์ยิ่งทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแน่นอนนะครับเขาต้องเอาเทียนตัวนี้มาล้างออกนะครับล้างออกอ่ะแล้วเราจะล้างออกยังไงนะครับวิธีเดิมเนี่ยนะครับก็ต้องใช้ความร้อนนะครับในการต้มในการลอกนะครับเอาเทียนออกซึ่งกระบวนการต่างๆพวกนี้นะครับมันก็ต้องใช้พลังงานค่อนข้างสูงนะใช้ความร้อนนะครับใช้ทรัพยากรต่างๆนะครับในการที่จะมาลอกเทียนออกนะครับเพื่อให้เกิดลวดลายนะครับแต่วันนี้นะครับมันมีเรื่องที่น่าสนใจขึ้นมาก็คือเป็นงานวิจัยนะครับนวัตกรรมตัวหนึ่งและที่เกิดขึ้นมานะครับก็คือเทียนล้างน้ำที่อุณหภูมิห้องนะครับที่เราสามารถนำเทียนล้างออกนะครับโดยก็คือแค่เอามากระทำก็คือโดยน้ำที่อุณหภูมิห้องเนี่ยนะครับซักล้างนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ความร้อนสูงนะครับนี่เองนะครับก็คือเป็นบทบาทหนึ่งนะครับของวิทยาศาสตร์นี่จะที่จะเข้ามานะครับช่วยนะในเรื่องของการออกแบบตัววัสดุตัวในกระบวนการผลิตนะครับแล้วก็ศึกษาสมบัตินะครับเพราะเทียนอย่างเดียวนะครับณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะล้างออกด้วยอุณหภูมิที่ปกติดังนั้นมันก็จะมีขั้นตอนต่างๆในกระบวนการผลิตนะซึ่งเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับที่เราต้องมา ทดลองมาทำการวิเคราะห์มาพัฒนานะกระบวนการให้มันสามารถที่จะทำอย่างไรนะครับให้เทียนนะครับที่มันไม่ชอบน้ำอยู่เนี่ยนะครับมันมาชอบน้ำแล้วก็สามารถที่จะล้างออกได้นะครับณนะอุณหภูมิห้องนะเมื่อโดนการกระทำหรือโดนแรงเข้าไปกระตุ้นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับลองมาคิดดูกันนะครับว่าถ้าเราสามารถที่จะลดขั้นตอนนะครับในการใช้ความร้อนได้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับคนทำงานนะครับคนทำงานทำงานบาติกนะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการผลิตนะครับแล้วนะครับในเรื่องของการพลังงานหรือว่าความปลอดภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยหรือว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะสะดวกสบายมากขึ้นไหมนะครับกระบวนการผลิตจะง่ายไหมจะมีความปลอดภัยมากขึ้นไหมคนนะครับจะไม่เป็นฝ้าไหมนะครับเพราะในการต้มนะครับใช้ความร้อนเนี่ยหลังจากที่เราหรืออีกส่วนหนึ่งนะครับสีอย่างเช่นคนที่ทำด้วยสีธรรมชาตินะครับพอเขาย้อมสีไปนะครับพอเอาไปต้มนะครับสีส่วนหนึ่งนะครับก็จะหลุดไปนะครับระหว่างที่โดนกระทำด้วยความร้อนนะครับก็คือความร้อนเนี่ยกระแปรดึงนะสีทำให้สีซีดจางลงนะครับคุณภาพของตัวสินค้านะก็น้อยลงนะครับคุณภาพของนะผลิตภัณฑ์นะก็จะสีก็จะซีดจางได้ง่ายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทางทีมเข้ามาช่วยนะครับมายกระดับมาพัฒนาโดยใช้กระบวนการนะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและตัวนวัตกรรมวัสดุต่างๆพวกเนี้ยเข้ามานะครับในเรื่องของการพัฒนาว่าจะทำอย่างไรนะครับให้เทียนนะที่โดยปกตินะครับที่จะเอามากันสีแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นคงความเป็นนะฮะภูมิปัญญานะครับดั้งเดิมนะครับของบาติกอยู่นะครับนะดังนั้นนะครับแน่นอนนะสิ่งสำคัญก็คือเราจะนำเทคโนโลยีไปช่วยยกระดับบาติกชุมชนได้ยังไงนะครับในส่วนเนี้ยนะครับแต่นะครับส่วนหนึ่งนะครับตรงเนี้ยนะครับสิ่งที่เราคิดเนี่ยนะครับก็คือเพื่อที่จะพัฒนาหรือว่ายกระดับตรงนี้ขึ้นมานะครับก็นะครับอีกส่วนนึงนะครับในส่วนของการนำนอกจากเราจะนำเทคโนโลยีตัวนี้มาใช้แล้วอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของการใช้เทคโนโลยี AI นะเข้ามาช่วยนะครับเข้ามาช่วยนะไม่เพียงแค่เราจะใช้เทียนนะครับแต่ AI เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทส่วนหนึ่งนะครับในการทำผ้านะครับโดยเฉพาะนะครับผู้ประกอบการในปัจจุบันนะครับที่เป็นกลุ่มสตรีนะครับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับหรือผู้ประกอบการใหม่ๆนะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้จบทางด้านสายดีไซน์นะครับสายโปรดักต์หรือมีความรู้ทางด้านการออกแบบหรือทางด้านทัศนศิลป์นะครับหรือทางด้านศิลปกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับดังนั้นนะครับตัวหนึ่งนะที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของ AI หรือ artificial นะ intelligence นะครับที่จะเข้ามาช่วยอะไรครับช่วยในเรื่องกระบวนการคิดช่วยในเรื่องของการสร้างแนวพัฒนากรอบช่วยในเรื่องการทดลองลวดลายต่างๆนะทำให้เราสามารถทำงานได้เร็วขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคำถามก็มีอยู่นะครับว่าเฮ้ยแล้วถ้า AI เนี่ยเข้ามาทำงานกับช่างบาติกเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในส่วนนี้นะครับก็เราก็จะมองว่า AI เนี่ยนะครับจะเข้ามาช่วยออกแบบนะครับเข้ามาแทนช่างได้หรือไม่นะครับหรือแท้จริงแล้ว AI เป็นเพียงผู้ช่วยนะที่จะเข้ามาช่วยสร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้นนะครับส่วนหนึ่งนะครับผมว่านะครับตัวเทคโนโลยีเนี่ยนะจะช่วยให้ภูมิปัญญาเดิมเนี่ยเดินไปไกลมากกว่านี้ได้หรือไม่ยังไงนะครับในส่วนนี้นะครับนะครับก็นะครับในปัจจุบันนะครับหลายๆพื้นที่นะครับก็พยายามส่งเสริมในเรื่องของการที่จะนำพวกทุนทางวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยมาใช่ไหมครับมีการนำ culture มีการนำมรดกต่างๆนะครับที่มีอยู่ในพื้นที่มีอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยมาสร้างสรรค์นะเพื่อให้เกิดงานที่มีความเป็นอัตลักษณ์หรือมีความเป็นเอกลักษณ์ดังนั้นนะครับในส่วนของนะตัว AI เนี่ยถ้าเกิดเป็นชุมชนเป็นชาวบ้านเป็นกลุ่มแม่บ้านเป็นกลุ่มเกษตรกรที่สนใจในงานผ้าเนี่ยเขาอยากจะทำผ้าเนี่ยนะครับถ้าเราบอกว่าเอ้ยเราจะส่งอยากจะส่งเสริมตัวเนี้ยแต่เขาไม่มีทักษะตรงนี้นะครับเขาจะสามารถทำได้ยังไงนะครับเพื่อให้สร้างสรรค์ภาพจินตนาการอยู่ในหัวจินตนาการอยู่ในความคิด แต่มันไม่สามารถที่จะเอามาถ่ายทอดได้แต่ผมว่าตัวหนึ่งนะครับ AI เนี่ยนะครับจะเป็นตัวหนึ่งจะเป็นผู้สร้างให้นะครับแค่เราใช้เขียนพร้อมเขียนความต้องการลงไปนะครับนะเพื่อที่จะให้ได้ลวดลายต่างๆออกมานะครับได้สร้างสรรค์งานออกมานะครับแล้วค่อยเอามาลงบนผืนผ้ามันก็จะได้อีกตัวหนึ่งนะครับที่มีความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งชุมชนเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับถ้าเกิดเขานะครับฉลาดใช้ตัวเทคโนโลยีตัวนี้นะครับตรงนี้ไม่ว่าจะการนำพวกไม้พื้นถิ่นนะพวกธรรมชาติพวกวิถีบางครั้งวิถีชีวิตหรือว่าในเรื่องของความเชื่อต่างๆเนี่ยถ้ามองให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันค่อนข้างมองยากใช่ไหมมันจะเป็นรูปมันเป็นนามธรรมแต่เราจะทำอย่างไรให้นามธรรมเนี่ยมันสามารถสร้างสรรค์เป็นรูปธรรมได้นะครับถ้าฝ่ายศิลปกรรมนะคนที่จบช่างนะครับศิลป์คนที่จบทางด้านการออกแบบไอ้นี้เขาก็บอกเฮ้ยมันไม่ก็ไม่ยากแค่ถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นลายเส้นแต่ชุมชนทั่วไปแหละชาวบ้านทั่วไปล่ะแล้วเราจะถ่ายทอดยังไงในเมื่อเขาไม่มีองค์ความรู้ตรงนี้ดังนั้นตัว AI นะครับเพราะผมคิดว่าก็สามารถที่จะนำมาเสริมสร้างนำมาต่อยอดนะครับได้นะครับซึ่งกระบวนการเนี่ยนะครับที่น่าสนใจก็คือแน่นอนนะครับชุมชนนะครับก็ต้องคนในชุมชนก็ต้องมีเรื่องราวนะครับอาจจะใช้กระบวนการก็คือการถอดความรู้จากผู้เฒ่าผู้แก่เรื่องราวต่างๆนะครับเพื่อสร้างเรื่องราวบนผืนผ้านะครับช่างนะครับก็มีภูมิปัญญาอยู่นะครับอาจจะในท้องถิ่นช่างบาติกนะครับผู้ออกแบบก็ช่วยพัฒนารูปแบบนะครับรูปแบบลวดลายต่างๆนะทางด้านวิทยาศาสตร์ช่วยพัฒนากระบวนการ AI ช่วยสร้างจินตนาการนะครับเอาจินตนาการที่เราคิดที่เราฝันที่เราอยากจะได้ที่เราอยากจะเป็นที่เราอยากสร้างสรรค์ลวดลายลงไปเนี่ยให้ AI ช่วยได้ไหมช่วยคิดรูปแบบให้นะครับและสุดท้ายก็กลับไปสู่ที่สิ่งที่สำคัญก็คือผลิตภัณฑ์ตัวนั้นนะครับมันก็จะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่านะครับเกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าของชุมชนนะครับและมีความเป็นเอกลักษณ์นะเพราะณปัจจุบันเนี่ยตัวสินค้าเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยสินค้าโดยปกติสินค้าชุมชนนะก็ขายด้วยความเขาเรียกขายด้วยสตอรี่ขายด้วยเรื่องเล่าขายด้วยเรื่องราวต่างๆเนี่ยดังนั้น

นะมีเรื่องเล่าที่แตกต่างกันนะมีภูมิปัญญาที่แตกต่างกันดังนั้นเรื่องราวต่างๆพวกนี้นะครับถ้านะครับเราสามารถใช้ AI ให้มันเกิดประโยชน์เนี่ยมันก็สามารถที่เอาเทคโนโลยีพวกนี้นำมาช่วยนะครับหลังจากที่เราพูดคุยกันกันกรองกันเอาเรื่องเด่นเรื่องดีเรื่องที่มันมีอยู่ในชุมชนนะครับใส่ลงไปให้นะครับแล้วให้ตัว AI มันช่วยเจเนเรตช่วยสร้างลวดลายช่วยสร้างรูปแบบให้เรานะครับให้มันช่วยคิดให้เรานะจากที่เราไม่มีความรู้เราก็ใช้มันนะให้เป็นนะครับก็ชื่อใช้เขาช่วยนะครับดังนั้นนะครับตัว AI เนี่ยนะครับอาจสร้างภาพได้ไม่กี่วินาทีนะครับแต่เรื่องราวบนผืนผ้าเนี่ยนะต้องใช้ภูมิปัญญาของคนนะครับที่เราจะใส่ลงไปนะมันก็สามารถที่จะทำให้งานมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับเพราะตัว AI นะครับในการทำงานเองจริงเนี่ยมันไม่เพียงแต่เป็นตัวสร้างภาพนะครับแต่มันจะสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับอาจจะพูดถึงได้ว่าก็คือ AI จะทำงานร่วมกับศิลปะวัฒนธรรมช่างฝีมือหรือชุมชนได้อย่างเต็มที่ครับถ้าเกิดเราใช้มันอย่างฉลาดนะครับในส่วนนี้นะครับอ่ะนะครับก็นะครับอันนี้ก็เล่านะครับให้เห็นภาพว่าเฮ้ยนะเราจะนำ AI นำไอ้ตัวเทียนล้างน้ำเนี่ยมาใช้ยังไงนะครับตรงนี้หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวนะครับเราจะมาพบกันนะครับในส่วนของเทียนล้างน้ำที่อุณหภูมิห้องว่าเฮ้ยแล้วมันจะทำงานยังไงนะทำไมนะครับจึงจะนำเทียนล้างออกได้จากผืนผ้านะครับนวัตกรรมอีกตัวหนึ่งนะครับนะว่ามันมีความหมายยังไงนะครับตรงนี้หรือเราจะนำ AI นะมาสร้างลวดลายหรือทำอย่างไรนะครับให้เราสามารถคงความเป็นตัวตนของเราหรือว่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้ได้ยังไงนะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันช่วงหลังนะครับที่เราจะพักกันนะครับของรายการวิทย์คิดคุยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจกับทางสถานีนะครับแล้วเรามาพบกันในช่วงที่2นะครับ

ครับครับสวัสดีครับครับมาพบกันในช่วงที่2นะครับของรายการนะครับก็เป็นช่วงสุดท้ายนะครับของรายการนะครับก็กลับมาสู่นะครับรายการวิทย์คิดคุยกันอีกครั้งนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับในหัวข้อก็คือจากเทียนสุยไอนะครับเมื่อภูมิปัญญาไทยก้าวสู่โลกดิจิทัลนะครับณปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็เมื่อกี้เราคุยค้างกันไว้นะครับว่าไอ้เทียนตัวเทียนนวัตกรรมหรือว่าเทียนตัวล้างน้ำเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเทียนล้างน้ำนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวเทียนเองเนี่ยนะครับก็เป็นตัวหนึ่งนะครับตัวเทียนตัวเนี้ยเราไม่เพียงแค่เปลี่ยนกระบวนการผลิตนะเทียนผลิตการบาติกนะครับแต่มันเป็นขั้นตอนหนึ่งนะในกระบวนการที่ทำให้ทำการทำงานบาติกเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับการผลิตผ้ามันง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับก็สามารถที่จะพัฒนานะทำให้เราทำผ้าบาติกเนี่ยได้สะดวกได้ปลอดภัยนะครับและก็เหมาะกับชุมชนนะครับเหมาะกับพื้นที่นะครับกลุ่มผู้สูงวัยนะครับหรือกลุ่มสตรีอะไรต่างๆเนี่ยหรืออยากจะทำเวิร์กช็อปนะครับสำหรับเด็กนะครับตรงนี้นะครับก็สะดวกนะครับมีความปลอดภัยกว่าเทียนนะครับที่เราเอาไปทำการเทียนตัวเดิมนะครับอันนี้ก็คือให้เห็นภาพว่าเอ้ยคุณสมบัติมันมีลักษณะเด่นยังไงนะครับก็จริงๆนะครับตัวเทียนตัวนี้นะครับมันตัวการล้างน้ำนะครับก็ได้ไม่ได้หมายความว่าเอ้ยเทียนทั่วไปเนี่ยมันจะล้างน้ำได้เนาะนะครับแต่ก็คือเทียนตัวเนี้ยเราก็พัฒนาสูตรเหมือนที่กล่าวมาเมื่อตอนต้นนะครับว่าเฮ้ยเราพัฒนาสูตรนะพัฒนาคุณสมบัติของวัสดุนะให้เหมาะสมกับกระบวนการนะที่มันสามารถที่จะนำมาออกนำออกนะหรือล้างออกด้วยนะสภาวะที่อุณหภูมิไม่สูงมากนักและตัวเทียนนี้นะข้อดีของมันเนี่ยเรานำพืชในท้องถิ่นมานะอย่างเช่นไข่ปาล์มน้ำมันนะครับที่มีมากในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะครับตัวน้ำมันมะพร้าวเอ่ยอะไรต่างเนี่ยนะผสมกับสารบางตัวนะครับที่เป็นสารที่เขาเรียกเป็นสารตัวทำให้เกิดการแตกตัวในน้ำนะครับตรงนี้นะครับถ้าไม่กระทำนะครับมันก็ไม่เทียนก็ไม่หลุดนะไม่แตกนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันโดนกระทำอย่างเช่นเอาไปแช่น้ำไว้ทิ้งไว้สัก20นาทีนะครับหรือใช้ความร้อนนะครับอุณหภูมิประมาณ35ถึง40องศาในการลวกมันเนี่ยเทียนก็จะออกแต่ถ้าปกตินะมันก็จะไม่ออกถ้าไม่โดนกระทำนะครับตรงนี้อันนี้ลักษณะของเทียนนะครับล้างน้ำนะครับก็จะมีความแตกต่างจากเทียนทั่วไปนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่เป็นเขาเรียกเป็นวิทยาศาสตร์ของชุมชนนะครับที่นำกระบวนการทางหลักทางวิทยาศาสตร์นะครับมาใช้นะครับมานอกจากเราจะมีการทดลองในห้องแลบตอนนี้ก็มีการทดลองนะครับมีการใช้กันจริงนะครับในห้องปฏิบัติก็คือในชุมชนละนะครับก็สามารถที่จะนำไปแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตผ้านะครับโดยเฉพาะผ้าที่เป็นสีธรรมชาตินะครับตอนนี้นะครับถ้าหันมาใช้ตัวเทียนล้างน้ำตัวนี้นะครับมันก็จะทำให้สีเนี่ยมีความเข้มมีความชัดนะครับมากขึ้นนะครับการหลุดของสีก็จะน้อยลงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ทำให้คุณภาพของสีดีขึ้นนะครับนะครับเดิมทีนะครับอันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเราพูดถึงในเรื่องของ AI นะครับAI กับการออกแบบบาติกนะครับ AI กับการออกแบบบาติกนะครับนะตัวเทคโนโลยีตัวเนี้ยนะครับมันดียังไงนะครับเราจะทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีความน่าสนใจและก็ตอบโจทย์ตลาดได้ยังไงนะครับเพราะตัวณปัจจุบันเนี่ยเราสามารถตัวใช้ตัว AI นะนอกจากเราออกแบบลวดลายแล้ววิเคราะห์ตลาดนะวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนะครับวิเคราะห์ในเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับที่เราต้องการอย่างเช่นเราอยากจะได้สร้างผ้าตัวนึงให้กับกลุ่มวัย Gen Z หรือว่า Gen นะครับหรือ Gen Alpha เฮ้ย Gen Alpha เขาชอบแบบไหนนะครับหรือลูกค้าชาวจีนชาวเกาหลีชาวอาหรับชอบผ้าแบบไหนชอบสีแบบไหนนะครับตรงเนี้ยเราสามารถใช้ AI นะครับในการช่วยวิเคราะห์นะครับเพราะ AI มันจะเป็นก็คือมันจะนำข้อมูลจากคลาวด์หรือว่าข้อมูล data ที่มันมีอยู่ทั่วโลกเนี่ยนะครับมาแล้วก็มาสกัดให้เราดังนั้นในการสั่งทำงานแน่นอนนะครับเราก็ต้องให้มันหาข้อมูลให้เราก่อนถ้าเราต้องการวิเคราะห์อะไรวิเคราะห์ตลาดนะครับเราก็ให้มันหาข้อมูลทางด้านการตลาดตลาดอะไรตลาดผ้าตลาดผ้าที่ไหนเราก็ต้องให้ตัวเทคโนโลยี AI เนี่ยช่วยหาให้นะครับ
อย่างเช่นการใช้ ChatGPT ช่วยหาให้หน่อยพอหาเสร็จแล้วให้มันช่วยสรุปให้หน่อยได้ไหมเมื่อช่วยสรุปให้แล้วให้ช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยได้ไหมลงมาเรื่อยๆนะครับก็คือจากหน่วยใหญ่มาเล็กๆนะครับจนถึงมาสู่งานของเรานะครับเราก็จะได้แนวโน้มหรือว่าได้ทิศทางนะครับบางครั้งเนี่ยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆพวกนี้นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็นะถ้าเราไม่ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดวิเคราะห์ข้อมูลทางของผู้บริโภคหรือไม่ได้ศึกษาข้อมูลต่างๆพวกนี้เราก็ไม่สามารถที่จะออกแบบหรือว่าพัฒนาตัวสินค้าเนี่ยให้มันตรงเป้าหรือว่าตรงจุดนะที่ลูกค้านะเขาต้องการได้ดังนั้นนะครับถ้าเราต้องการให้ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเป้านะครับเป็นไปตามสิ่งที่เราคาดหวังหรือว่าเป็นไปตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการเนี่ยเพื่อให้ตอบโจทย์ตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องศึกษาตลาดก่อนนะตลาดของเราอยู่ตรงไหนรูปแบบยังไงนะครับซึ่งตัวเนี้ยณปัจจุบันเนี่ยฐานข้อมูลมันมีเยอะแยะมากมายนะครับเราก็สามารถที่จะเข้านะครับให้มันช่วยค้นหาในฐานข้อมูลนั้นแต่ข้อมูลที่เอามานะครับต้องดูน่าเชื่อถือนิดนึงนะครับต้องมีแหล่งที่มานะครับต้องมีความเป็นไปได้นะครับต้องมีการรับรองแล้วก็ข้อมูลนั้นนะต้องเป็นข้อมูลจริงนะครับข้อมูลที่เป็นสารสนเทศหรือว่าข้อมูลที่ผ่านการกันกรองมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอามาใช้นะครับไม่ใช่ all data นะครับเพราะในโลกเนี้ยมันมี data เยอะแยะมากมายนะมีข้อมูลเยอะแยะมากมายทั้งข้อมูลที่เป็นจริงข้อมูลที่ไม่จริงนะครับข้อมูลที่หลอกลวงอะไรต่างเนี้ยเยอะแยะมากมายดังนั้นต้องดูก่อนนะครับแหล่งที่มานะครับวิเคราะห์นะครับให้มันช่วยค้นหาให้ AI มันช่วยได้นะครับช่วยค้นหาให้ช่วยวิเคราะห์ให้ช่วยหาแหล่งที่มาให้นะครับเราค่อยมาสรุปนะตลาดต้องการแบบไหนอ่ะพอเราสรุปตลาดได้แล้วรูปแบบยังไงนะครับให้มันช่วยวิเคราะห์ให้นะครับในส่วนนี้นะครับดังนั้นนะครับตัว AI เนี่ยนะครับพร้อมวิเคราะห์ตลาดให้แล้วอ่ะให้มันช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ในเรื่องของข้อมูลนะข้อมูลให้อย่างเช่นอ่ะเราไปทำพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มสักกลุ่มนึงนะครับพัฒนาผลิตภัณฑ์สมมติยกตัวอย่างพื้นที่ตำบลราไวย์เราอยากจะลงไปนะครับในจังหวัดภูเก็ตนะครับที่ตำบลราไวย์อยากรู้ว่าอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของตำบลราไวย์มีอะไรบ้างเราก็เป็นไงครับก็อาจจะใช้วิธีการก็คือข้อมูลที่บอกเบื้องต้นก็คือมันต้องมาจากคนก่อนเราก็ต้องให้ทำการโฟกัสกลุ่มพูดคุยนะดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆผู้เฒ่าผู้แก่ต่างๆมาพูดคุยกันเพื่อที่มาถอดรูปแบบถอดลวดลายถอดในเรื่องของในเรื่องอย่างเช่นในเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมต่างๆในเรื่องของวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อพวกงานสถาปัตยกรรมหรืออะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับพอเราถอดมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้ข้อมูลนะครับได้ข้อมูลมามันเป็น data มานะครับซึ่งข้อมูลนี้เขาเรียกเป็นข้อมูลชั้นนะปฐมภูมินะข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเลยจากชุมชนเลยพูดคุยกันนะครับได้ข้อมูลมาแล้วพอได้ข้อมูลมาแล้วเราทำยังไงต่อจากการที่เขาเรียกจากการระดมความคิดนะครับจากการที่ระดมความคิดเนี่ยใครจะทำนะก็สามารถทำได้เนาะระดมคุยกันนะครับอันนี้พอได้มาปุ๊บเราใส่ลงไปใน AI ได้เลยเอาข้อมูลเนี่ยป้อนลงไปให้มันช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยนะครับวิเคราะห์ให้หน่อยพอวิเคราะห์เสร็จปุ๊บนะครับให้มันช่วยสร้างลวดลายให้หน่อยได้ไหมว่าเราจะเอาไปทำอะไรเราก็จะได้ลวดลายมาพอได้ลวดลายเสร็จปุ๊บเราบอกว่าเอ้ยใส่ข้อมูลลงไปข้อมูลด้านการตลาดข้อมูลความต้องการของลูกค้าข้อมูลพฤติกรรมการใช้ว่าสินค้าเนี่ยเขาจะเอาไปทำอะไรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรนู่นนี่นั่นอะไรต่างเนี่ยนะครับบอกมันบอกความต้องการเข้าไปพอบอกความต้องการเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยแน่นอนนะครับ AI มันก็จะช่วยเป็นช่วยคิดช่วยสร้างลายช่วยพัฒนารูปแบบช่วยพัฒนากระบวนการให้เราเราก็จะเห็นกระบวนการตรงนี้พอเห็นปุ๊บเราก็สามารถเอาลวดลายตัวเนี้ยมาต่อยอดนะมาทดลองภาพเราสามารถให้มันสร้างให้สวยงามได้นะครับให้มันช่วยสร้างภาพเราแค่ใส่คำสั่งเข้าไปนะบอกมันตรงๆก็ได้นะครับใครใช้พร้อมไม่เป็นก็บอกมันตรงๆไปเลยว่าต้องการแบบนี้ต้องการแบบนี้นะมันเริ่มเข้าใจแล้วช่วงหลังเนี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะเราก็ได้รูปแบบนะที่เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับเบื้องนี้เบื้องต้นนะครับมาแต่ถามว่าทำได้ไหมนะตรงนี้เราผลิตได้ไหมดังนั้นเราก็ต้องบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยสิ่งที่มันคิดให้เราผลิตได้ไหมถ้าผลิตไม่ได้เราก็สั่งมันว่าเอ้ยช่วยปรับอย่างเช่นให้มันดูแล้วลวดลายมันเยอะไปปรับเป็นมินิมอลได้ไหมให้มันดูแล้วรายละเอียดมันน้อยลง
ให้เราสามารถทำงานได้เพราะบางครั้งเนี่ยถ้ามันซับซ้อนเกินไปเนี่ยเพราะ AI มันชอบคิดก็ชอบคิดอะไรที่มันยากอ่ะเพราะมันมองตัวเองว่าตัวเองฉลาดตัวเองฉลาดตัวเองเก่งสุดยอดอะไรต่างๆตัวเองมีข้อมูลเยอะนะครับดังนั้นมันก็จะทำให้เราเต็มที่เลยนะเพราะถ้าทำให้เราเต็มที่บางครั้งเนี่ยเราทำไม่ได้พอผลิตไม่ได้ปุ๊บเราก็ต้องให้มันช่วยแก้ช่วยปรับบอกมันเอ้ยช่วยแก้ช่วยปรับให้หน่อยได้ไหมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จัดการให้ซึ่งตรงเนี้ยนะครับกลุ่มสตรีกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่เพิ่งเริ่มทำผ้าบาติกทำผ้ามัดย้อมหรือว่าทำผลิตภัณฑ์ต่างๆพวกเนี้ยนะครับก็สามารถที่จะเอาไอเดียนะครับเอาไอเดียเอาแนวคิดมาต่อยอดมาพัฒนาได้เอ้ยรูปแบบตรงเนี้ยหรือบางครั้งเนี่ยเราต้องการที่จะนำเสนอลูกค้าว่าเฮ้ยลูกค้าสนใจไหมช่วยจำลองขึ้นมาก่อนได้ไหมเขาเรียกเป็นทำเป็นโปรโตไทป์ขึ้นมาสร้างภาพขึ้นมาเบื้องต้นก่อนให้ลูกค้าเห็นนะครับให้ลูกค้าดูว่าเฮ้ยรูปแบบเนี้ยสนใจไหมอยู่ต้องการไหมหน้าตาแบบนี้เหมือนที่โชว์อยู่นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นรูปภาพนะครับที่เป็นการถอดอัตลักษณ์มาเช่นเดียวกันนะครับก็คือเป็นตึกนะเก่าชิโนนะครับอาคารเก่านะครับตรงนี้นะครับของชิโนโปรตุกสนะครับก็นะครับคงเห็นกันนะครับที่อาคารชาร์เตอร์นะครับตรงนี้แล้วก็ผสมผสานนะครับกับความเป็นท้องถิ่นของภูเก็ตนะครับก็สร้างสรรค์ลวดลายขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับพอได้ลวดลายออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะมาทำการต่อยอดนะพัฒนานะครับเป็นตัวผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยนะผมว่านะ AI นะครับก็คือเขาช่วยคิดเขาช่วยสร้างให้เราได้นะแต่เขาทำงานให้เราไม่ได้ดังนั้นเขาไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะเขาไม่ได้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมเขาไม่ได้เป็นเจ้าของตัวชิ้นงานอ่ะคนที่เป็นเจ้าของชิ้นงานก็คือตัวเรานี่แหละนะครับตัวเราตัวตนของเรานี่แหละคือเจ้าของชิ้นงานดังนั้นเราจะมองว่าเฮ้ยกระบวนการคิดเนี่ยให้มันช่วยแต่ตอนทำเนี่ยเราก็ต้องมานั่งทำเราต้องดูความเป็นไปได้นะครับมันช่วยคิดให้เรานะครับมันช่วยพัฒนาให้เรานะครับหรือบางคนอยากได้งานนะครับไม่ใช่ช่างออกแบบไม่ใช่นักออกแบบไม่ใช่แต่ต้องการงานนะอยากได้งานมีความเป็นเอกลักษณ์อยากสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองอยากให้คนอื่นแต่เราไม่รู้เอ้ยเราจะทำยังไงเราสามารถใช้ตัวเทคโนโลยี AI เนี่ยมาช่วยได้นะช่วยในกระบวนการคิดคิดเสร็จปุ๊บส่งไปให้ช่างทำดูดิช่างที่เขามีทักษะฝีมือนะครับช่วยดูดิว่าเอ้ยเขาทำได้ไหมนะครับลองดูว่าตรงนี้เพื่อจะสร้างแบรนด์ใหม่ดังนั้นกรอบความคิดตอนนี้นะครับนอกจากนะเราจะคิดเองละนะครับตัวหนึ่งนะครับ AI มันจะช่วยได้นะครับช่วยได้ในเรื่องของกระบวนการจัดการในเรื่องของกระบวนการพัฒนารูปแบบต่างๆนะครับเพื่อให้ตัวสินค้าของเราเนี่ยมันสามารถเข้าสู่ตลาดนะครับเข้าสู่ไปสู่กลุ่มผู้บริโภคได้สูงขึ้นนะครับตามจินตนาการของเรานะครับเพราะถ้าเราไม่ใช่เหมือนที่คุยนะครับถ้าเราไม่ใช่ช่างศิลป์นะไม่ใช่นักออกแบบนะครับบางครั้งจินตนาการของเราเนี่ยมันก็อาจจะเป็นจินตนาการที่พื้นฝันได้แต่ตอนนี้นะครับตัว AI มันช่วยได้นะครับให้จินตนาการของเราเนี่ยมันสามารถที่จะเดินทางไปสู่ความเป็นจริงได้นะครับดังนั้นเราลองจินตนาการดูนะครับว่าจากผ้าเดิมๆนะครับที่เมื่อก่อนนะครับเป็นผ้าบาติกนะที่มีลวดลายนะเหมือนกันเกือบนะครับเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะครับ2-3 ปีก่อนหรือสมัยก่อนเนี่ยลวดลายก็จะเป็นลวดลายเดิมๆนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เรานำพวกทุนทางวัฒนธรรมเรื่องราวต่างๆอัตลักษณ์ต่างๆภูมิปัญญาหรือความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนเนี่ยใส่ลงไปในผืนผ้าเนี่ยผืนผ้าของเราเนี่ยมันจะมีคุณค่ามากแค่ไหนนะครับมันจะมีเรื่องเล่ามากแค่ไหนมันจะสามารถสร้างเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับเราไม่เพียงแต่ขายผ้านะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นเราขายวัฒนธรรมนะเราขายวัฒนธรรมเราขายเรื่องราวต่างๆนะครับที่มันอยู่บนผืนผ้าเรื่องราวนะครับตัวหนึ่งนะมันก็จะเป็นตัวที่จะเล่านะครับความเป็นตัวตนนะครับของชุมชนของพื้นที่นะครับสู่ผลิตภัณฑ์นะครับดังนั้นณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมว่าเหมือนท่องเที่ยวชุมชนหรือแหล่งต่างๆนะครับที่มีการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเรามีสินค้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องที่ที่มีสินค้าที่มีความเป็นเฉพาะของพื้นถิ่นเนี่ยมันจะทำให้ลูกค้าหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยหรือว่านักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยเ
ขามีความสนใจนะครับได้มาพื้นที่นี้มาภูเก็ตมาพื้นที่อย่างเช่นราไวย์ตำบลราไวย์เฮ้ยมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของราไวย์นะซื้อสินค้าตัวนี้ไปพื้นที่บางโรงอ่ะก็ได้พื้นผ้าที่มีเอกลักษณ์ของบางโรงไปมีความเป็นเฉพาะเจาะจงไปรูปแบบนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์นี้อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายพวกผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ต่างๆก็แล้วแต่ตรงนี้แต่มันมีความเป็นตัวตนนะโดยเทคนิคตัวเนี้ยโดยกระบวนการนะที่เราใช้เทคโนโลยีตัว AI แล้วก็เข้าไปช่วยตรงเนี้ยนะครับอ่ะนะครับดังนั้นหากถามว่านะครับไอ้ตัว AI เนี่ยมาแทนช่างได้หรือไม่ได้ไหมนะครับและถ้า AI ออกแบบรายได้เนี่ยช่างจำเป็นหรือไม่นะครับอ่ะลองคิดตามนะครับตรงนี้ AI มาแทนช่างได้ไหมครับเมื่อกี้ที่คุยก็ AI มันถามว่าแทนช่างได้ไหม AI จะช่วยคิดนะช่วยช่วยวางแผนให้เราช่วยทำให้เราทำงานง่ายขึ้นทำงานเร็วขึ้นจากเมื่อก่อนเราคิดอยู่ในใช้เวลาอาทิตย์2อาทิตย์กว่าจะได้ลวดลายกว่าจะได้รูปแบบสักรูปแบบนึงนะครับเหมือนยกตัวอย่างนะที่ให้ดูนะครับอันนี้ก็คือเป็นผ้าของราชภัฏนะครับที่เพิ่งเจเนเรตออกมาอันนี้ผมใช้ AI เลยนะครับในการสร้างขึ้นมานะครับเอาเอกลักษณ์นะครับของราชภัฏภูเก็ตก็คือดอกแคแสดนะผสมผสานนะครับกับท้องถิ่นนะครับในพื้นที่นะครับลวดลายนะครับของจังหวัดนะครับตรงนี้ก็คือดอกไม้ที่เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดก็คือดอกเฟื่องฟ้าอะไรเนี่ยนะครับมาผสมผสานกันนะครับแล้วก็กรอบนอกถ้าสังเกตดูก็จะเป็นลายคลื่นใช่ไหมครับลายคลื่นซึ่งในเกาะภูเก็ตนะก็จะอ้อมล้อมไปด้วยในส่วนของนะทะเลใช่ไหมครับอยู่เป็นเกาะนะครับเนี่ยนะครับไอ้นี่ AI เป็นตัวเจเนเรตให้เรานะกระบวนการคิดเราใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีนะครับแค่ใส่ความต้องการเข้าไปมันจัดการให้เราได้เลยนะครับถ้าเรามีภาพมีข้อมูลนะครับเราก็ใส่ภาพไปในข้อมูลต่างๆพวกนี้ลงไปได้นะครับมันก็จะทำให้งานเราเนี่ยนะครับมันมีความโดดเด่นนะดูน่าสนใจนะครับตรงนี้บางครั้งเราคิดไม่ออกเฮ้ยจะทำยังไงนะครับให้มันช่วยได้นะครับตรงนี้ดังนั้นมันจะเป็นตัวช่วยที่ดีนะเป็นช่วยที่ดีแต่ในกระบวนการผลิตจริงๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยช่างอะทำได้ไหมช่างบาติกเราเขียนเทียนเขียนได้ไหมเขียนลวดลายตรงนี้เขียนได้ไหมนะครับตรงนี้นะส่วนตัวผมมองว่านะครับตัว AI เนี่ยนะครับช่าง AI นะยิ่งเก่งมากเท่าไหร่นะมันจะทำให้ช่างนะบาติกหรือว่าช่างผู้ผลิตผ้าเนี่ยนะหรือว่าพวกงานหัตถกรรมต่างๆพวกเนี้ยนะเกิดทักษะเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นนะครับตรงนี้เพราะมันช่วยคิดเฮ้ยช่างเอ้ยลองดูเฮ้ยแต่สิ่งที่มันคิดเราทำได้ไหมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มเทคนิคเพิ่มวิธีการเข้าไปนะครับเพราะ AI เนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกก็คือเขาสร้างทางเลือกให้เรามากมายอ่ะนะครับให้เราเกิดการฝึกฝนให้เราเกิดการพัฒนามันช่วยคิดให้เราแต่คนที่ทำก็คือตัวเราคนที่เป็นเจ้าของความคิดก็คือตัวเราถ้ามันคือแค่ตัวช่วยนะครับตัวนี้นะเขาบอกว่าช่างผมว่าช่างนะนะครับก็คือเป็นคนหนึ่งนะครับที่สามารถสร้างสรรค์นะครับสร้างสรรค์หรือว่าพัฒนานะโดยใช้ตัว AI เข้ามานะครับแล้วอาจจะต้องทำงานคู่กันนะครับต้องทำงานเป็นทีมนะคนกับ AI นะทำงานเป็นทีมนะเพื่อให้ได้งานคุณภาพนะครับเพื่อให้ได้งานที่มันมีการพัฒนาหรือว่าต่อยอดนะครับไปสู่นะครับสินค้าที่เป็นที่ยอมรับของตลาดนะเพราะช่างจะรู้ว่าไอ้ลายไหนเนี่ยมันทำได้ลายไหนที่มันทำไม่ได้ลายไหนที่เหมาะสำหรับการเขียนเทียนลายไหนที่เหมาะสำหรับการย้อมหรือว่าลายไหนที่สะท้อนความเป็นตัวตนของพื้นที่อะไรต่างเนี่ยเราจะรู้นะครับ AI เขาไม่รู้หรอกนะครับดังนั้นเจ้าของก็คือตัวเรานี่แหละนะครับไอ้นี้นะครับให้เห็นนะครับว่าเฮ้ยเราเนี่ยนะครับตัว AI มันมีบทบาทนะครับมันมีความสำคัญยังไงนะครับตรงนี้นะครับก็นะครับเราจะมองว่านะครับในส่วนในปัจจุบันเนี่ยนะครับความต้องการตลาดหรือความต้องการผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นนะครับคนเราเนี่ยความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดนะครับดังนั้น
เราก็สามารถที่จะใช้ตัวพวกเทคโนโลยีต่างๆพวกนี้เข้ามาร่วมเข้ามาช่วยนะเปลี่ยนกระบวนการผลิตเปลี่ยนแนวทางนะในการทำงานนะครับให้เราทำงานง่ายให้เราทำงานสะดวกนะครับและงานของเราก็นะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับประสบความสำเร็จไปสู่ตลาดไปสู่เป้าหมายได้สูงขึ้นนะครับผมว่านะครับคำหนึ่งนะครับที่อยากจะพูดถึงก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเขาบอกว่าเปลี่ยนกระบวนการนะแต่หัวใจยังเป็นภูมิปัญญานะครับเทคโนโลยีมันเปลี่ยนกระบวนการผลิตได้พอเทคโนโลยีเปลี่ยนนะจะทำให้เราเนี่ยทำงานง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นนะครับคิดเร็วขึ้นสร้างสรรค์งานง่ายขึ้นแต่หัวใจนะครับยังเป็นภูมิปัญญาอยู่นะครับก็คือภูมิปัญญาตั้งเดิมของเราเนี่ยมันมีมูลค่ามันมีคุณค่าอยู่แล้วอ่ะดังนั้นเราจะสื่อสารยังไงจะถ่ายทอดยังไงนะครับให้มันสามารถที่จะต่อยอดที่จะยังคงอยู่เพราะอย่าลืมว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับภูมิปัญญาหรือว่ามรดกหลายๆอย่างนะครับณปัจจุบันเนี่ยมันถูกกลืนหายไปนะครับถูกกลืนหายไปกับวัฒนธรรมความเชื่อนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับดังนั้นนะครับถ้าต้องการให้คงอยู่นะครับเราก็ต้องช่วยกันส่งเสริมนะครับช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันนำภูมิปัญญาต่างๆนะที่มันมีอยู่นะครับก็เปรียบเสมือนรากเหง้านะครับที่มันฝังลึกอยู่นะเอามาให้เขาเห็นนะครับเพราะสิ่งที่มนุษย์เห็นเนี่ยเขาบอกแค่ 20% เท่านั้นสิ่งที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับ 80% เนี่ยภูมิปัญญาวิถีชีวิตงานหัตถกรรมงานอะไรต่างๆเนี่ยกระบวนการต่างๆเนี่ยนะครับ 80% นะครับมันเป็นเทคนิคเป็นกระบวนการดังนั้นเราจะทำอย่างไรให้ไอ้ 80% ตรงเนี้ยมันยังคงอยู่นะครับและ 20% มันสามารถที่จะเอาไปชูฉับชาวโลกได้นะครับภูมิปัญญานะครับเมื่อถ้าเราออกมาจับมือกับ AI เนี่ยผมว่าศิลปะเนี่ยไม่ได้หายไปนะครับแต่เราจะทำให้ศิลปะหรือว่าความต้องการหรือภูมิปัญญาเนี่ยมันจะก้าวสู่ไปยังโลกในอนาคตได้นะครับตรงนี้นะครับก็นะครับสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับก็คงได้เห็นนะครับว่าเรื่องราวของผ้าบาติกเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่การเขียนเทียนการย้อมสีนะแต่ที่ผมมาพูดคุยนะครับก็คือพยายามเชื่อไม่เห็นว่าตัววิทยาศาสตร์เทคโนโลยี AI หรือในเรื่องกระบวนการออกแบบต่างๆพวกนี้และการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับให้กับชุมชนท้องถิ่นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะจากเทคโนโลยีตัวเทียนล้างน้ำที่อุณหภูมิห้องนะสู่การพัฒนาลวดลายด้วยเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาดั้งเดิมนะครับสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยนะจากคนๆ นึงนะครับไปสู่การสร้างโอกาสให้กับคนหลายคนนะครับตรงนี้นะครับเพราะตอนนี้นะครับพวกถ้าเราใช้ทุกเทคโนโลยีใช้แนวคิดนะที่จะนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกระบวนการออกแบบต่างๆเนี่ยมาใช้ต่อยอดนะครับตรงนี้มันก็สามารถที่ขยายโอกาสไปยังหลายๆกลุ่มนะหลายๆคนที่เขายังขาดโอกาสอยู่คนที่ทำไม่เป็นนะครับก็สามารถที่จะถ้าเข้าใจนะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาได้นะครับเพราะเขาบอกว่าไม่มีใครนะครับที่เรียนรู้แล้วไม่เป็นนะครับไม่มีใครที่นะครับเก่งมาตั้งแต่เกิดไม่มีใครทำเป็นมาตั้งแต่ยังอยู่ในท้องแม่นะครับทุกคนต้องเกิดการเรียนรู้ทุกคนต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็พัฒนาไปนะครับตรงนี้นะครับฉะนั้นนะครับอย่าเพิ่งคิดว่านะครับ AI เป็นสิ่งไกลตัวนะครับตรงนี้ผมว่าตัว AI เนี่ยนะครับมันอยู่กับตัวเรานะครับต่อไปในอนาคตนะครับมันเหมือนนะส่วนหนึ่งของชีวิตของเรานะครับที่จะมาช่วยคิดช่วยทำนะครับแต่เราต้องใช้มันอย่างเหมาะสมนะครับต้องใช้มันอย่างเหมาะสมแล้วก็เทคโนโลยีพวกนี้มันจะช่วยให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราเนี่ยนะครับเดินต่อไปนะครับรักษาคงอยู่นะครับสู่คนรุ่นใหม่และก็พัฒนานะครับสู่ตลาดใหม่ๆนะครับในส่วนนี้นะครับอ่ะนะครับก็นะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับนะ
ผู้ฟังผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับที่รับฟังรับชมนะครับรายการวิทย์คิดคุยนะครับและเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับในรายการวิทย์คิดคุยนะโดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับในวันพุธนะถัดไปนะครับเวลา 14:00 น.จนถึง 15:00 น.นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และช่องทาง Facebook ไลฟ์นะครับของสวทภูเก็ตนะครับหากท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับมีข้อสงสัยหรือสนใจด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับนวัตกรรมและก็การนำองค์ความรู้ต่างๆนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ก็สามารถติดต่อได้ที่คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับวันนี้นะครับรายการวิทย์คิดคุยนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็เราก็พบกันใหม่นะครับในอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ

0: 5 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงแนวทางการระงับและปลดระงับบัญชีเงินฝากย้ำมุ่งสกัดมิจฉาชีพควบคู่กับการดูแลประชาชนผู้สุจริตให้กลับมาใช้บริการได้โดยเร็วที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆแผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงแนวทางการระงับและปลดระงับบัญชีเงินฝากย้ำมุ่งสกัดมิจฉาชีพควบคู่กับการดูแลประชาชนผู้สุจริตให้กลับมาใช้บริการได้โดยเร็วที่สุด
9: นายศักภพพัญญานุกุลผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับระบบการชำระเงินและผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.เข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนบางส่วนที่ถูกระงับบัญชีตามมาตรการจัดการบัญชีม้าที่ผ่านมาธปท.ให้ความสำคัญกับการดำเนินการ2ด้านควบคู่กันคือการสกัดบัญชีม้าที่มีความเสี่ยงให้รวดเร็วเพื่อป้องกันเงินของผู้เสียหายถูกโอนต่อและการเร่งตรวจสอบและปลดระงับให้ผู้สุจริตสามารถกลับมาใช้บริการทางการเงินได้โดยเร็วหากเป็นผู้สุจริตสามารถนำหลักฐานมาชี้แจงเพื่อขอปลดระงับได้สำหรับขั้นตอนการขอปลดระงับบัญชีจะขึ้นอยู่กับความระดับเสี่ยงและเหตุของการถูกระงับทั้งนี้มาตรการดังกล่าวช่วยลดความเสียหายจากการโอนเงินให้มิจฉาชีพจากกว่า 8,500 ล้านบาทในไตรมาสที่2ปี2567เหลือประมาณ 1,800 ล้านบาทในไตรมาสที่2ปี2569โดยธปท.ได้กำชับให้ทุกธนาคารเร่งสื่อสารขั้นตอนเอกสารที่ต้องใช้และหน่วยงานที่ติดต่อให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาการดำเนินงานให้เร็วที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีจี้นิติบุคคลต่างด้าวที่ถือครองที่ดินหรือมีสัดส่วนทุนเกินกฎหมายกำหนดเร่งจำหน่ายที่ดินหลังพบต่างชาติถือหุ้นเกินเกณฑ์ครองที่ดินบนเกาะสมุย44ราย216แปลงรวมพื้นที่กว่า200ไร่
10: นายจุมพจน์ รวณชัยสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้แจ้งให้นิติบุคคลต่างด้าวที่ถือครองที่ดินหรือมีสัดส่วนทุนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดำเนินการจำหน่ายที่ดินภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดตั้งแต่180วันถึง1ปีหากพ้นเวลาและยังไม่ดำเนินการอธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจดำเนินการจำหน่ายที่ดินแทนตามกฎหมายเพื่อให้การถือครองที่ดินเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดผู้ที่เกี่ยวข้องควรเร่งตรวจสอบสถานะการถือครองที่ดินและดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยข้อมูลล่าสุดมีนิติบุคคล44รายที่มีการถือหุ้นต่างด้าวเกินกฎหมายกำหนดถือครองที่ดินรวม216แปลง239ไร่ราคาประเมิน 1,271 ล้านบาทโดยสั่งการให้จำหน่ายที่ดินแล้ว4รายรวม7แปลงขณะที่138รายได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจนเป็นที่ยุติแล้วอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุรธานีรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบนโยบาย7ข้อสำคัญให้กองบัญชาการกองทัพไทยสามารถรับมือภัยคุกคามได้ล่วงหน้า19
11: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าวันนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมเน้นย้ำนโยบายสำคัญ7ข้อให้นำไปสู่การปฏิบัติคือการเตรียมพร้อมทั้งรัฐกำลังพลยุทธโภคกรระบบการส่งกำลังบำรุงให้สามารถตอบสนองกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันโดยเฉพาะจากการปะทะในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาและต้องยกระดับการปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเน้นให้ความสำคัญด้านการดูแลสวัสดิภาพและการพัฒนากำลังพลให้เท่าทันกับเทคโนโลยีโดยคาดหวังว่าจากมีการปฏิบัติของกองทัพไทยจะต้องมีการประเมินเพื่อให้เตรียมพร้อมรับภัยคุกคามล่วงหน้าได้อย่างน้อย19ด้านพลตรีวิชัยลายถมยาโฆษกบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยว่าได้เสนอขอรับการสนับสนุนโครงการจัดหาระบบดาวเทียมวงโคจรต่ำมากวิถีวงโคจร200กิโลเมตรเหนือผิวโลกเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและแม่นยำในการสื่อสารซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่เบื้องต้นจะขอทดลองใช้ดาวเทียมชนิดดังกล่าวนำร่อง3ดวงก่อนหากมีประสิทธิภาพจะขอจัดหาทั้งสิ้น12ดวงปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยยังคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
13: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
15: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราไวและพบกันที่โกฟัน
16: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
17: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
18: ่หายลูกเออบรรเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกเดี๋ยวเพิ่งตกใจไปตา
17: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระพริบน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลลากหากมีฉุกเฉินโทรใส่ด่วนพ่อ1784ครับป้า
18: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันหน่อยก่อนนะลูกนะ
4: มีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
19: จังหวัดพังงาโด ดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาขอเชิญร่วมกิจกรรมมหกรรมไม้ผลและสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพังงาวันที่24ถึง26สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตภายในงานพบกับร้านสินค้าทางการเกษตรจังหวัดพังงามากกว่า20ร้านค้ากิจกรรมสาธิตการทำแกงส้มและการทำน้ำพริกกะปิและเครื่องเคียงพื้นถิ่นจังหวัดพังงาดนตรีอะคูสติกวันละ2รอบแล้วมาเดินชมช็อปสินค้าเกษตรอัตลักษณ์เมืองพังงากันนะคะมหกรรมไม้ผลและสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพังงา 24-26 สิงหาค

เฮิร์ตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ทันเกมติดขอบสนามทันข่าวสารกีฬาสปอร์ต

เริ่มต้นทักทายกันค่ะต้อนรับคุณเข้าสู่ Sport Today สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยนายธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนายกสมาคมกีฬาและก็ยังเป็นบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยนะคะมาสามโมงอีก15นาทีโดยประมาณค่ะมาอยู่กับตู่แล้วก็ข่าวสารที่น่าสนใจที่ยังคงมีมาฝากการพร้อมกับวันนี้เอาใจคอเพลงในยุคแบบสตริงกันหน่อยนึงก็แล้วกันเก่าบ้างใหม่บ้างนะฮะตามความต้องการของดีเจเปล่าร็อกนะก็บางเพลงก็มีคนถามถ่ายกันเข้ามาฝากไว้นะฮะช่วงนี้นะคะอากาศคุณผู้ฟังเนาะก็เห็นกันอยู่นะคะตั้งแต่25 26นะคะก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมาแล้วเหมือนกันเนาะในช่วง 2-3 วันนี้นะคะว่าจะมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่เลยค่ะฝนจะตกหนักมากนะคะในบางแห่งแล้วก็อาจจะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะที่มาปกคลุมฝั่งทะเลอันดามันของเราด้วยนะคะก็อย่างที่เห็นบางช่วงเนี่ยเนาะก็ฝนตกหนักเลยแต่บางช่วงเนี่ยก็ซาลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคลื่นลมเนี่ยจะออกเรืออะไรยังไงพี่น้องที่เดินเรือก็ระมัดระวังกันหน่อยโดยเฉพาะเรือเล็กๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงการเดินทางทางบกทางอากาศอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่าลืมติดตามสภาพอากาศกันให้ดีกันละกันนะคะก็เริ่มต้นกับความห่วงใยกันเช่นเคยรวมไปถึงเรื่องราวของข่าวสารกิจกรรมทางด้านกีฬานะคะที่นับถอยหลังกันมาเรื่อยๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับการจัดกิจกรรมงานวิ่งนะคะหรือว่าเดินก็แล้วแต่แสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันที่1พฤศจิกายนค่ะอันนี้ถือโอกาสนะคะฝากให้คุณนะคะได้รีบกันเลยทีเดียวเพราะว่าใกล้จะหมดเขตแล้วนะคะในส่วนของการลงทะเบียนผ่าน QR Code การสมัครนะคุณผู้ฟังนะซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเลยค่ะชวนคุณนะคะมาป้องกันนะคะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บของตัวเองกันฮีสโตรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโรคที่ตอนนี้เนี่ยก็พบว่ามีผู้ที่ประสบเหตุหรือว่าเป็นผู้ป่วยในเรื่องของโรคฮีสโตรกเนี่ยค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะมันก็มาจากหลายปัจจัยแล้วค่ะเรื่องของอาหารการกินด้วยเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยนะฮะแต่สิ่งไหนที่เราป้องกันได้หรือว่าเราร่วมในการที่จะระมัดระวังตัวเองได้ก็ควรทำนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จัดขึ้นค่ะกับการชวนคุณมาเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะคะเดินออกกำลังกายพร้อมกันนะคะในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนค่ะตอนนี้รับสมัครกันอยู่นะคะถ้าเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ย360บาทเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นเด็กเยาวชน 7-18 ปี240บาทแถมนะคุณผู้ฟังนะสามารถนำค่าสมัครนี้ไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าเลยทีเดียวนะคะอ่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะสมัครกันได้จนถึงนี่เลย31สิงหาคมนี้นะคะไปที่เว็บไซต์นะคะ www. นะคุณผู้ฟังเนาะthai.run นะคะ/event นะคะ .pkt หมายถึงตัวย่อของภูเก็ตนะคะสำหรับกิจกรรมครั้งนี้หรือว่าถ้าจะให้ดีคุณเข้าไปดูที่เพจ Facebook ก็ได้ไปสอบถามรายเพิ่มเติมที่เพจของสสจก็ได้เพราะว่าสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยของแต่ละจังหวัดเขาก็จะเป็นในส่วนของฝ่ายเลขาการจัดกิจกรรมนะคะโดยจังหวัดภูเก็ตหรือทุกๆจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะเป็นแม่งานในส่วนของการเชิญชวนพี่น้องทุกพื้นที่มาร่วมเติ้ลต้นนะคะด้วยการสร้างความแข็งแรงให้ตัวเองนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีไปพร้อมกันนะคะก็จะมีเสื้อสวยๆมอบให้แล้วก็มีเหรียญค่ะเหรียญที่เขาบอกว่าจะเป็นเหรียญที่ระลึกในส่วนของรายการนี้นะคะที่กิ๊บเก๋มากคุณผู้ฟังเพราะว่ามันสามารถที่จะมีดีไซน์เก๋ๆเนาะแล้วก็ไฮไลท์ก็คือเหรียญนี้นะคะรักโลกต้องบอกอย่างนี้รักโลกนะคะก็คือช่วยในส่วนของการที่จะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าในตัวเหรียญเองเนี่ยคุณสามารถที่จะเมื่อได้เหรียญแล้วเนี่ยนะก็แกะเหรียญออกมานะคะก็จะเป็นดีไซน์เก๋ๆนะคะเป็นเหรียญลดโรคร้อนนั่นเองนะคะงานนี้เนี่ยก็ทำให้โลกของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็จะมีเมล็ดพันธุ์พืชถึง4ชนิดอยู่ในเหรียญนั้นแกะเข้ามาปุ๊บเอาเมล็ดพันธุ์พืชไปปลูกได้ที่บ้านเลยทีเดียวนะคะ
นี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะอย่างที่บอกเนาะเข้าไปที่เพจของสสจนะคะของจังหวัดแต่ละจังหวัดได้เลยนะคะภูเก็ตก็เช่นเดียวกันนะคะฝากมาเชิญชวนทุกๆคนนะคะกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ยังคงที่จะเดินหน้ากันต่อไปค่ะเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ห่วงใยนะคะสมาคมกีฬาก็เช่นเดียว

0: วันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน

ยิบเพลงนี้มาฝากคุณเพราะว่าใกล้เข้ามาเต็มทีนะถ้าเกิดว่าผ่านไปผ่านมาในตัวเมืองภูเก็ตตอนนี้ก็จะเริ่มเห็นป้ายประชาสัมพันธ์ของเขาว่านะฮะเขามีงานคอนเสิร์ตนะของพี่เสกโลโซเนี่ยนะในวันที่เดี๋ยวนะ13กันยาค่ะบริเวณแถวตลาดวินเทจ77นะฮะซึ่งก็ถือโอกาสให้เหล่าบรรดาพลพรรคนะฮะที่รักเสกโลโซ30ปีใจสั่งมารวมพลคนรักเสกโลโซว่าอย่างนั้นนะคะก็มีการจำหน่ายบัตรแล้วนะซึ่งที่สำคัญเนี่ยคือทราบมาว่างานนี้เนี่ยนอกเหนือจากคอนเสิร์ตที่คุณจะได้รับชมแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีหลายศิลปินนะไม่ใช่เฉพาะแค่เสกโลโซนะคะที่จะมาสร้างสีสันนะคะมีเยอะเลยมีวงกางเกงนะเท่าที่ทราบเนาะแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวถ้าตู่ทราบข้อมูลเพิ่มเติมแล้วตู่จะมาอัปเดตให้คุณได้ทราบกันด้วยนะคะสำหรับกลุ่มศิลปินขอข้อมูลได้ละไม่ว่าจะเป็นชิจิไทเกอร์นะคะกางเกงสกายพาร์ทนะคะประมาณนี้นะคะเบื้องต้นสำหรับกลุ่มศิลปินที่จะมาสร้างสีสันในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้รวมไปถึงวงเสกโลโซด้วยนั่นเองนะคะใครสนใจก็ลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เนาะในเพจของตลาดอะค่ะนะเพจ Facebook ของตลาดวินเทจ77ก็ได้หรือว่า Aero Media and Aero Event นะฮะเขาก็นำข่าวนี้มาโพสต์เพราะว่าในส่วนของคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยคือไม่ใช่เฉพาะแค่ความสนุกความมันแล้วก็เป็นการรวมพลของคนรักเสกเท่านั้นนะคะแต่ว่าเขาก็จะรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยนะคะเขาจะนำไปบริจาคให้กับศูนย์รังสีรักษานะคะที่เป็นในส่วนของการสร้างเพิ่มเติมสมทบกันไปนะคะเพราะว่ายังคงเกิดขึ้นกันอยู่ในช่วงนี้สำหรับศูนย์รังสีรักษาของโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตแล้วก็มอบให้กับสำหรับสโมสรโรตารี่ภูเก็ตนะฮะที่จะนำไปใช้ในส่วนของสาระประโยชน์ต่างๆอ่ะก็ถือได้ว่าเป็นกุศลการกุศลละฮะอย่าลืมกันแล้วกันนะฮะ13กันยายนนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่งานนะก็ยังถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานคอนเสิร์ตที่น่าสนใจอะละไปดูเรื่องของกิจกรรมกีฬากันต่อดีกว่านะคะงานนี้มีหนึ่งโครงการที่น่าสนใจคุณผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวจะเล่าสู่กันฟังนะคะมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะจัดขึ้นเพื่อจะเฟ้นหานักกีฬาหน้าใหม่คุณต้องบอกอย่างนี้นะคะกับอีกหนึ่งโครงการไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่ชื่นชอบการเล่นวอลเลย์บอลนะคะหรือน้องๆที่มีความสามารถในเรื่องของการเล่นฟุตบอลอย่างนี้เป็นต้นนะคะสำหรับอีกหนึ่งโครงการภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับอีกหนึ่งรายการ Prime Minister นะคะยูทครับปี2026ใช่ไหมย่างก้าวเข้าสู่ปีหน้าด้วยนะคะรายการนี้คุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะก็จะเห็นมีการประชาสัมพันธ์มีรายการที่น่าสนใจที่จะเกิดขึ้นนะคะเปิดเวทีให้กับน้องๆ นักกีฬาหน้าใหม่ๆที่มีความสามารถโครงการนี้เนี่ยเขาจะครอบคลุมเรื่องของ2ชนิดกีฬาอย่างที่ตู่บอกไปไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหรือว่าวอลเลย์บอลก็ตามแต่รวม6รุ่นอายุด้วยกันนะคะเป้าหมายสำคัญก็คือเฟ้นหาหน้าใหม่เลยพัฒนานักกีฬาดาวรุ่งนะคะจากทั่วประเทศค่ะแข่งตั้งแต่ระดับอำเภอเลยนะคะเข้าสู่ระดับจังหวัดนะฮะแล้วก็เข้าสู่ระดับภูมิภาคระดับประเทศตามสเต็ปขั้นตอนต่อไปเลยนะคะช่วงนี้ก็จะเห็นมีการเปิดรับสมัครกันอยู่ถ้าโรงเรียนไหนหรือว่าน้องๆคนไหนสนใจเนี่ยลองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะไปที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะของจังหวัดภูเก็ตของเราด้วยก็ได้นะคะหรือว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมกันอยู่นะคะหรือว่าสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนะคะเพราะว่ารายการนี้มีทั้งเรื่องของการรับสมัครแข่งขันไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน14ปี16ปีและ18ปีอันนี้ฟุตบอลชายนะส่วนฟุตบอลหญิงเนี่ยมี1รุ่นก็คือรุ่นอายุไม่เกิน18ปีค่ะวอลเลย์บอลเนี่ยมีแค่2รุ่นนะคะก็คือวอลเลย์บอลชายและหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีนะคะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีก1โครงการสำหรับ Prime Minister Youth Club นะคะในครั้งนี้นั่นเองนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นอีก1โครงการที่น่าสนใจของวงการกีฬาที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ค่ะไปกันต่อดีกว่าค่ะมีกิจกรรมข่าวสารกีฬามาฝากกันบ้างเล่าสู่กันฟังกันบ้างแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเรา
หรือว่าถ้าเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนโดยรวมเรายินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้นะส่งข่าวมาได้ไปที่เพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตได้เลยนะคะ

0: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งบอแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจภูเก็ตดูแลประชาชน
2: ประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
3: มาร่วมกันกระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าร่วมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
4: สปอตทูเดย์ FM 96.75 MHz สวทภูเก็ต

ย้อนไปหลายปีเหมือนกันเนี่ยสำหรับถ้าพูดถึงต้นฉบับสำหรับเพลงนี้พลิกล็อกของพี่คริสติน่าอากิล่านะฮะตั้งแต่ปี2533อ่ะอยู่ในเวอร์ชั่นของคุณโอ๋นะฮะฟิชเชอริ่งกับเอิร์ธพัทราวรีนะฮะหยิบมาฝากคุณสำหรับการฟังเพลงสบายๆในช่วงเวลาเย็นๆค่ะก่อนที่จะเลิกงานกันนะคะสำหรับวันนี้ด้วยเนาะ Sport Today ค่ะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตมีอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจคุณผู้ฟังเป็นงานกอล์ฟกันบ้างนะคะอันนี้ถือได้ว่ามีมาประชาสัมพันธ์สำหรับเหล่าบรรดานักกอล์ฟนะคะทั่วทุกพื้นที่เลยที่สนใจนะคะจะร่วมนะคะการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเองเนี่ยนอกเหนือจากการชวนคุณมาออกกำลังกายแล้วก็ทำบุญไปด้วยในตัวสำหรับชมรมกอล์ฟอันดามันจังหวัดภูเก็ตค่ะเขาร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยันตาขาวรัชนุปถัมภ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะเชิญชวนนักกอล์ฟทุกท่านเลยค่ะเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสวิงทูกิฟต์นั่นเองนะคะซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนที่โรงเรียนยันตาขาวรัชนุปถัมภ์นั่นเองนะคะแล้วก็เพื่อสาระประโยชน์ของชมรมด้วยนะคะที่จะนำไปจัดการต่างๆนะคะกำหนดแข่งขันในเดือนหน้าค่ะเสาร์ที่12กันยายนนะคะที่สนามกอล์ฟปากกาไสจังหวัดกระบี่นะคะก็มีถ้วยรางวัลหลากหลายประเภทมากๆเนาะค่าสมัครอยู่ที่ 2,500 บาทต่อท่านนะคะ 2,500 บาทต่อท่านแล้วก็เรียกว่ามีรายละเอียดการสมัครเนี่ยมีโอกาสสมัครได้ไปจนถึงวันที่30สิงหาคมนี้เชิญกันได้เลยนะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะก็จะหมดเขตการสมัครสอบถามรายเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเรารับจำนวนจำกัดประมาณสัก108ท่านหรือถ้าจำนวนกวนเนี่ยเขาก็นับเป็น18กวนอ่ะนะสอบถามเพิ่มเติมหมายเลขนี้เลยค่ะ0889095965นะคะ0889095965หรือ0813725947 0813725947นะคะ Swing to Give ค่ะการแข่งขันกอล์ฟการกุศลนะคะเชิญชวนกันได้เลยวันเสาร์ที่12กันยายนอีก1กิจกรรมเกมกีฬาที่เชิญชวนให้คุณได้ไปร่วมกันค่ะโดยเฉพาะเหล่าบรรดานักกอล์ฟนะฮะที่ชื่นชอบการแข่งขันนะฮะปกติก็เล่นกันในพื้นที่สนามของภูเก็ตบ้างก็ไปต่างจังหวัดบ้างก็ถือว่าเป็นความท้าทายเหมือนกันเนาะ

ข่าวในระดับประเทศเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยก็คือการที่ต้องเตรียมความพร้อมที่จะส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยของเรานะฮะจากเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจ2022อ่ะเนาะตอนนั้นทัพนักกีฬาไทยของเราคว้าเหรียญมาได้12เหรียญทอง14เหรียญเงินแล้วก็32เหรียญทองแดงนะฮะมาในครั้งนี้ค่ะเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินะฮะนาโกย่า2026ที่ญี่ปุ่นไทยเราจะคว้ามาได้กี่เหรียญนะฮะนอกเหนือจากการที่ป้องกันในส่วนของตำแหน่งเดิมของตัวเองไว้นี่ฮะยังคงที่จะต้องการที่จะคาดหวังกับเหรียญที่จะมีเพิ่มมากขึ้นนะฮะก็เป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งเรื่องที่มีการพูดถึงแล้วก็โอ้โหเป็นที่ปรับลืมนะฮะบอกตรงนั้นนั่นก็คือเรื่องของการเปิดตัวนะฮะชุดพิธีการไงประจำการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมของทัพนักกีฬาไทยของเราในปีนี้นะคะซึ่งสวยงามมากดูดีมากหลายคนบอกอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปไม่กี่วันมานี้นะฮะมีการถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยของเราสู่เวทีโลกภายใต้แบรนด์นะฮะสิริวัณวรีนั่นเองค่ะก็นำผ้าไทยของเรานะฮะมาตัดนะฮะในสไตล์แบบสูตรนะฮะแต่ว่าใช้ผ้าไทยสวยงามมากเลยทีเดียวนะฮะหลายๆคนอาจจะมีโอกาสได้เห็นตามสื่อต่างๆมากแล้วนะคะการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะโดยทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกเลยทีเดียวนะคะว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งค่ะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณสิริวัณวรีนารีรัตน์นะคะตรงทรงเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์นะฮะในส่วนของเครื่องแต่งกายในชุดพิธีการให้กับทัพนักกีฬาไทยของเราในครั้งนี้ด้วยนะฮะและพระองค์ท่านก็ทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่จะเข้าสู่การแข่งขันในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะถือได้ว่าเป็นเกมการแข่งขันที่คนไทยทั้งประเทศนะคะก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยของเราที่จะเดินทางเข้าสู่เกมการแข่งขันในช่วงกลางปานปลายเดือนกันยายนนะฮะกำหนดการแข่งขันคือ19กันยายนไปจนถึง4ตุลาคมเลยทีเดียวสำหรับเกมการแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ค่ะมองดูเวลาส่งท้ายกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะติดตามกันได้สำหรับ Sport Today ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะบ่าย 3:00 น. จนถึง 4:00 น. โดยประมาณขอบคุณสวทภูเก็ตด้วยนะคะที่อนุเคราะห์เวลาดีๆให้เรามาเจอกันวันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างเอกอัครราชทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศสตรีประจำประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตาโนมน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
5: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
4: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
5: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
4: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
5: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: นายกรัฐมนตรีร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างเอกอัครราชทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศสตรีประจำประเทศไทย
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เอกอัครราชทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศสตรีประจำประเทศไทยเพื่อพบปะพูดคุยและกระชับความสัมพันธ์โดยเฉพาะเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่กำลังจะสิ้นสุดวาระการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลบรรยากาศตลอดการรับประทานอาหารกลางวันเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองนายกรัฐมนตรีและคณะทูตได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลากหลายเรื่องทั้งประสบการณ์การทำงานในประเทศไทยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนานาประเทศตลอดจนเรื่องราวและความประทับใจที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยการพบปะครั้งนี้ยังเป็นโอกาสให้นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยอย่างใกล้ชิดนอกเหนือจากการพบหารือในรูปแบบทางการสะท้อนถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับประชาคมการทูตในประเทศไทยผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุพ.ร.ก.กู้เงินถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดพร้อมเตรียมประกาศให้เชื้อเพลิงชีวภาพเป็นวาระสำคัญของประเทศ
8: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสภาผู้แทนราษฎรอยู่ระหว่างการพิจารณาพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.เงินกู้400,000 ล้านบาทซึ่งมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับแผนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทยการพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้ในชั้นสภาผู้แทนราษฎรถือเป็นวาระที่มีความสำคัญยิ่งเนื่องจากงบประมาณและการดำเนินการตามพ.ร.ก.ดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานและสนับสนุนนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้เกิดขึ้นได้จริงทั้งนี้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไม่ใช่แค่เรื่องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือเป้าหมายใน ซีโร่เท่านั้นแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานและความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ามกลางความไม่แน่นอนและวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์โลกจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการปิดช่องแคบฮอร์มูซส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติทำให้ราคาน้ำมันและก๊าซในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นดังนั้นแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่จะต้องตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวนพศรแก้วขำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมยกระดับให้ไทยกลับมาเป็นประเทศที่แข็งแกร่งในเอเชียเน้นย้ำคนไทยคว้าโอกาสจากการเข้ามาลงทุนของต่างชาติหลังได้รับความเชื่อมั่นจากปัจจัยการเมืองและการเงินการคลัง
9: นายเอกนิติธันรพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปาฐกถาพิเศษในงาน Thailand Focus 2026ว่าปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในจุดที่สามารถเปลี่ยนผ่านและยกระดับให้กลับมาเป็นประเทศที่แข็งแกร่งในเอเชียซึ่งงาน Thailand Focus จะเป็นหนึ่งตัวกระตุ้นให้ทั่วโลกเห็นว่าไทยกลับเข้ามาอยู่ในกลุ่มการลงทุนจากปัจจัยสำคัญทางการเมืองและการเงินการคลังที่นักลงทุนมองว่ามีเสถียรภาพซึ่งจะเป็นรากฐานให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นและพร้อมรับมือกับวิกฤตต่างๆโดยย้ำว่าภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนการลงทุนและคว้าโอกาสจากการที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งประเทศไทยไม่ได้ลงทุนมานานจึงเป็นอุปสรรคที่ต้องหันไปพึ่งพาการส่งออกและการบริโภคในประเทศจึงจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยในระยะยาวนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เรามาอยู่กันมาเจอกันในช่วงเวลาเย็นๆเป็นช่วงเวลาที่ดีมากค่ะเหมาะสำหรับการติดตามรับฟังข่าวสารกับรายการ5แยกข่าววันนี้มาเจอกันในวันพุธที่26สิงหาคม2569อีกแค่4วันหรือเปล่า4-5 วันจะหมดอีก1เดือนแล้วนะคะก็มาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังกันค่ะใครที่รับฟังอยู่ช่องทางไหนก็ทักทายกันไปด้วยนะคะวันนี้เนี่ยทีมงานสวทรนองเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการออกอากาศนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะสามารถติดตามรับฟังได้เลยค่ะอยู่ในพื้นที่ไหนในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนฟังได้ผ่านทาง11สถานีนะคะกับรายการ5แยกข่าวของเราค่ะวันนี้นะคะดิฉันณัฐวดีศรียาภัยค่ะก็มาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังกันยังมีทีมงานที่อยู่เบื้องหลังกันด้วยนะคะคอยเรียบเรียงข่าวสารหาข่าวที่แบบสดใหม่วันต่อวันเลยค่ะวันนี้นะคะบรรณาธิการข่าวของเราค่ะคุณคึกฤทธิ์เรืองระยนต์ค่ะแล้วก็ฝ่ายเทคนิคนะคะนำทีมโดยคุณอำนาจเกียรติกสิกรค่ะคุณธนกรจิตอภิญญากุลคุณธนรักษ์ดวงจันทร์และคุณธนวัฒน์สุขดาษค่ะควบคุมการผลิตโดยคุณพัฒนพงษ์สถานทรัพย์ค่ะท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองและอำนวยการผลิตโดยท่านโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะรายการ5แยกข่าวในวันนี้คุณผู้ฟังมาดูในแต่ละช่วงกันหน่อยว่าเรานำอะไรมาฝากกันบ้างนะคะหลักๆ ก็จะเป็น2ช่วงด้วยกันค่ะช่วงแรกก็รู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ก็จะหยิบยกข่าวสารที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภาคใต้นะคะก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันไม่ว่าจะเป็นข่าวฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันวันนี้ก็มีข่าวจากภูเก็ตนะคะมีข่าวจากกระบี่แล้วก็มีข่าวจากระนองมาฝากกันด้วยแล้วก็ช่วงที่3 PRD Service ค่ะแน่นอนเป็นช่วงของนโยบายของรัฐบาลก็ได้หยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังกันให้ทุกคนได้ติดตามเนาะว่านโยบายของรัฐบาลที่ออกมาเนี่ยมีนโยบายไหนที่ตรงกับเราบ้างและเราจะได้รับสิทธิในส่วนไหนบ้างนะคะก็รอติดตามกันได้ในทุกช่วงของรายการแต่ว่าช่วงแรกในวันนี้ค่ะเราไปติดตามในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันก่อนค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: มาดูข่าวแรกกันเลยค่ะไปในพื้นที่ของภูเก็ตก่อนเลยนะคะก็มีการเปิดศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคาร์บอนต่ำค่ะไปดูการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กันค่ะก็มีทางด้านของท่านรองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมท่านก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคาร์บอนต่ำค่ะจัดขึ้นที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระบรมในพระราชินูปถัมภ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะมีหลายภาคส่วนมากค่ะมีหัวหน้าส่วนราชการมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมีบุคลากรการศึกษามีเครือข่ายของผู้ปกครองด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือมีน้องๆนักเรียนเนี่ยเข้าร่วมงานประมาณกว่า400คนซึ่งถือว่าเยอะมากคุณผู้ฟังถามว่าทำไมเขาถึงต้องเปิดศูนย์ในครั้งนี้ขึ้นมาค่ะหลักใหญ่ใจความสำคัญของเขาเลยเนี่ยการเปิดศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคาร์บอนต่ำค่ะเขาบอกว่าตั้งใจเปิดให้กลายเป็นพื้นที่เรียนรู้และให้ทุกคนเนี่ยได้มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะแล้วก็การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้มันสอดคล้องกับแนวคิดของเมืองทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าสมาร์ทซิตี้ค่ะก็ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาตัวจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะโดยมีการสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ลูกหลานของเรานี่แหละผ่านการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติทำจริงค่ะ ภายในศูนย์ถามว่าจะได้ลงมือปฏิบัติอะไรกันบ้างเขามีถึง12ฐานด้วยกันค่ะฐานแรกเป็นฐานการเรียนรู้การปล่อยปูคืนสู่ธรรมชาตินะคะฐานที่2ฐานการเรียนรู้ถอดรหัสลับต้นไม้ดิจิทัลค่ะฐานที่3ฐานการเรียนรู้ธนาคารกล้าไม้แห่งอนาคตฐานที่4ฐานการเรียนรู้นวัตกรรมเยาวชนกู้โลกยุค Next Gen ค่ะแล้วก็ฐานต่อไปเป็นฐานการเรียนรู้ Zero Waste Hero ค่ะฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะ Recycle ค่ะฐานการเรียนรู้มหัศจรรย์ปุ๋ยหมักชีวภาพฐานการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์โคกหนองนาและฐานการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่ความยั่งยืนค่ะ12ฐานนี้นะคะเพื่อให้น้องๆนักเรียนแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่จำเป็นว่าต้องเป็นนักเรียนก็ได้รุ่นไหนก็แล้วแต่ที่คุณใส่ใจเรื่องของการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคุณก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้เลยนะคะผ่านการจัดกิจกรรมการลงมือทำตามฐานต่างๆแล้วก็การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะคะเขาก็ได้ดำเนินโครงการนี้ค่ะหรือที่เรียกว่าโครงการชุมชนคาร์บอนต่ำและโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำนะคะเพื่อที่จะขยายศูนย์การเรียนรู้คาร์บอนต่ำไปยังพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทยโดยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตเนี่ยก็เป็นโรงเรียนต้นแบบอยู่แล้วค่ะที่เขามีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บูรณาการการเรียนรู้เข้ากับการอนุรักษ์ทรัพยากรการใช้พลังงานสะอาดการจัดการขยะการสร้างผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากองค์ความรู้ของน้องๆนักเรียนด้วยสำหรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตนะคะแน่นอนว่าเขามีการขับเคลื่อนเรื่องนี้มาตลอดและยังได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการประกวดโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำระดับประเทศกลุ่ม B ค่ะโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2568มาครอบครองนะคะจึงได้มีการพัฒนาต่อยอดจากการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จอยู่แล้วอ่ะยกระดับให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ในด้านของการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรและขยายผลไปยังสถานศึกษาชุมชนแล้วก็พื้นที่อื่นๆค่ะนอกจากนี้ภายในงานนะคะเขามีการมอบทุนสนับสนุนกันด้วยค่ะนำไปดำเนินงานที่ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคาร์บอนต่ำที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน 20,000 บาทด้วยกันพร้อมกับสื่อสนับสนุนการดำเนินงานแล้วก็การประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้นะคะไปจนถึงเรื่องของรายละเอียดต่างๆก็เป็นการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาต่อยอดกันไปค่ะในเรื่องของการปลูกจิตสำนึกให้น้องๆเยาวชนได้หันมาใช้ชีวิตแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้วก็รักโลกของเรากันด้วยค่ะจากที่ภูเก็ตเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งประเด็นแต่เป็นในพื้นที่ของกระบี่กันบ้างค่ะกระบี่มีการจัดกิจกรรมนะคะน้ำใจแม่ไม่มีวันเหือดแห้งค่ะโดยทางด้านของท่านอังกูลศรีลาเทวกูลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระหฤทัยวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569ค่ะจัดขึ้นที่ศูนย์การเรียนศูนย์การเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมออำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ก็มีท่านนายกเหล่ากาชาดนะคะมีท่านนายอำเภอคลองท่อมค่ะหัวหน้าส่วนราชการรองประธานผู้ประสานงานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์จังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็อีกหลายภาคส่วนเลยค่ะมีชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดกระบี่ก็เข้าร่วมกิจกรรมกันค่ะในโอกาสนี้ทางด้านของท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่เองท่านก็ได้พูดถึงกิจกรรมนะคะว่าเป็นการจัดขึ้นเพื่ออยากให้ทุกคนได้ร่วมน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความสามัคคีการช่วยเหลือ การแบ่งปันให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้รับความอบอุ่นทางจิตใจตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะสำหรับตัวกิจกรรมเองก็มีการเลี้ยงอาหารกลางวันคุณผู้ฟังแล้วก็มีการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การกีฬาให้กับน้องๆ นักเรียนนะคะที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ75คนค่ะแล้วก็มีการสนับสนุนงบประมาณจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยร่วมกับภาคส่วนต่างๆในจังหวัดกระบี่ด้วยขณะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เองนะคะท่านก็ได้ดำเนินการในการจัดกิจกรรมแล้วก็เปิดงานอย่างเป็นทางการเขาบอกว่างานนี้เนี่ยไม่เพียงเป็นการช่วยเหลือด้านปัจจัยพื้นฐานเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นการสื่อถึงความรักความเมตตาและความสมัครสมานสามัคคีของทุกภาคส่วนในจังหวัดกระบี่ที่พร้อมให้การช่วยเหลือกันในยามยากเปรียบดังน้ำใจของแม่ที่ไม่มีวันเหือดแห้งค่ะจากกระบี่นะคะไปต่อเนื่องกันเลยค่ะมาดูข่าวที่จังหวัดระนองกันสักหน่อยค่ะเรื่องของการยกระดับการดูแลการให้บริการสุขภาพกันบ้างนะคะเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเวลาเราไปใช้บริการที่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็มักจะมีเรื่องคอมเพลนต่างๆว่าระบบบริการเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะล่าสุดเนี่ยทางจังหวัดระนองนะคะก็มีการยกระดับเรื่องของการที่จะก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฉุกเฉินมานะคะเพื่อที่จะให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะมีการประชุมติดตามความคืบหน้ากันไปเมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมกาอยู่ของโรงพยาบาลระนองค่ะนำทีมโดยท่านราชันมีน้อยท่านพ่อเมืองจังหวัดระนองก็เป็นประธานการประชุมก็ได้ไปตรวจติดตามโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุฉุกเฉินวินิจฉัยรักษาเป็นอาคารลักษณะ8ชั้นด้วยกันค่ะซึ่งเจ้าตัวอาคารตัวนี้เนี่ยเขาก็อยู่ภายใต้ของโครงการยกระดับศักยภาพระบบบริการสุขภาพครบวงจรและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์พื้นที่พิเศษชายแดนไทยเมียนมาโรงพยาบาลระนองประจำปี2569นะคะก็มีหลายภาคส่วนที่ไปประชุมร่วมกันเมื่อวานนี้หลักๆก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขค่ะมีผู้บริหารก็พูดคุยกันไปนะคะเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องคำนึงอยู่บนความคุ้มค่ามากที่สุดว่างบประมาณที่ทุ่มเทไปประมาณ 1,200 กว่าล้านบาทเนี่ยจะนำไปจัดแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกก็จะนำไปก่อสร้างอาคารนี้ค่ะแล้วก็อีก1ส่วนจะนำไปจัดซื้อหาคารุพันธ์ทางการแพทย์และนำมาใช้ผ่านทางโครงการนี้นะคะเขาบอกว่าจังหวัดระนองหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นเมืองที่มีการพัฒนาแล้วก็ยกระดับขึ้นในหลายๆด้านก็เลยต้องมีการพัฒนากันไปค่ะคือท่านพ่อเมืองเองก็บอกว่าจังหวัดระนองเนี่ยเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความสำคัญนะเพราะว่ามีประชาชนจากพื้นที่ชายแดนแล้วก็จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามารับบริการด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลระนองเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งสำคัญมาก

0: รู้ทันรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ยังไม่ชินกับชื่อช่วงสักเท่าไหร่คุณผู้ฟังเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาในช่วงของ PRD Service ค่ะ
1: แกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
2: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
1: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
2: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
1: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
2: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน1441AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
1: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
2: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว้
1: หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ช่วง PRD Service
0: มาอยู่ในช่วงของ PRD Service นะคะใน 2-3 นาทีสุดท้ายคุณผู้ฟังไปกันแบบรวดเร็วเลยค่ะก็เป็นเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือนะคะล่าสุดค่ะคณะรัฐมนตรีเคาะออกมาแล้วนะคะว่าจะมอบงบให้ประมาณ558ล้านบาทนำไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ในพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะที่ได้รับผลกระทบกันไปค่ะกำชับโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีที่สั่งการว่าต้องทำให้รวดเร็วที่สุดค่ะมาดูค่ะงบประมาณ558ล้านบาทเนี่ยก็จะแบ่งการช่วยเหลือออกเป็นกรณีแบบนี้ค่ะกรณีแรกเนี่ยนำไปช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยที่อยู่ประจำเนี่ยในพื้นที่ได้รับน้ำท่วมดินโคลนถล่มไม่เกิน7วันนะคะก็จะได้รับเงินในการช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่2ค่ะกรณีที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันก็จะได้รับการช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทด้วยเช่นกันตอนนี้สำรวจออกมาแล้วก็มีอยู่ประมาณ 69,771 ครัวเรือนค่ะกรณีที่3เป็นกรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มอุทกภัยโดยตรงนะคะจากการจมน้ำการถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตแล้วก็การช่วยเหลืออื่นๆค่ะในส่วนนี้จะมีการมอบเงินช่วยเหลือให้รายละ2ล้านบาทจำนวน5รายในพื้นที่น่านค่ะแล้วก็ยังมีงบอื่นๆด้วยนะคะที่อยู่ในการดูแลของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็จะมีการมอบค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้จ่ายไม่เกินจริงนะคะเป็นการช่วยเหลือครอบครัวละประมาณ 88,600 บาทค่ะกรณีของบ้านเช่าก็จะมีการช่วยเหลือให้ด้วยนะคะถ้าใครที่อยู่บ้านเช่าเนี่ยเขาก็จะมีการช่วยเหลือมอบเงินให้ 2,500 บาทจำนวน2เดือนด้วยกันค่ะก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือที่เรานำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยช่วงเย็นแบบนี้ค่ะพรุ่งนี้พบกับทีมงานสวทภูเก็ตนะคะที่จะเป็นแม่ขายในการผลิตรายการ5แยกข่าวและในช่วงต่อไปก็อยู่ติดตามรับฟังกันไปยาวๆได้เลยสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ทีมงานสวทบึงการเป็นผู้ผลิตรายการออกอากาศค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันณัฐวดีศิยาภัยและทีมงานสวทระนองลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้ผมจตุรพรผานาคนะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬนะครับพร้อมทีมงานสวทบึงกาฬทุกคนนะครับนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องราวแห่งความประทับใจพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อประสบนิกร นะครับมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะครับสำหรับในช่วงแรกวันนี้คือช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องนะครับโดยภาพเก่าเล่าเรื่องนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงนี้อยากจะพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปในอดีตเมื่อหลาย10ปีที่แล้วแต่ก่อนนะครับที่บึงกาฬเนี่ยไม่ได้เป็นบึงกาฬอย่างทุกวันนี้นะครับเป็นบึงกาฬที่เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคายซึ่งถือว่าเป็นอำเภอที่อยู่ห่างไกลมากๆนะครับจากกรุงเทพมหานครต้องเดินทางมาไกลมากนะครับที่นี่เพื่อมาที่บึงกาฬแต่ว่าด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งสองพระองค์นะครับแม้ที่บึงกาฬจะอยู่ห่างไกลก็เสด็จมาที่บึงกาฬณขณะนั้นซึ่งยังเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคายอยู่นะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ภาพเก่าเล่าเรื่องวันนี้นะครับจะเป็นการย้อนอดีตไปนะครับเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคาติยะราชนารีเมื่อครั้งนั้นนะครับเสด็จจากภูพานราชนิเวศไปทอดพระเนตรโครงการชลประทานลุ่มน้ำบางบาดตามพระราชดำริที่อำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายขณะนั้นนะครับและส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่นะครับก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับประสบนิกรมีความยินดีมีความสุขมากๆนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระราชินีนาถนะครับได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรในวันนั้นนะครับก็สร้างความปลาบปลื้มปิติแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับซึ่งในครั้งนั้นเองนะครับได้ส่งพระราชดำรัสนะครับกับพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถแห่งวัดภูทอกหรือว่าวัดเจติยาคีรีวิหารนะครับซึ่งได้มีบันทึกเอาไว้ในหนังสือกุลเชษฐาภิวาทที่ระลึกเนื่องในวโรกาสทรงเป็นประธานในพิธีบรรจุพระอัฐิธาตุและทรงเปิดเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถเรื่องราวในครั้งนั้นระบุเอาไว้ดังต่อไปนี้ครับในครั้งนั้นทรงมีพระราชดำรัสกับพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถแห่งวัดภูทอกหรือวัดเจติยาคีรีวิหารทรงถวายยาชุดและผ้าห่มแก่พระอาจารย์จวนด้วยเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2520นับเป็นวาระแรกที่ทรงเยี่ยมนมัสการพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถและทรงมีพระราชดำรัสทางธรรมะด้วยนับแต่นั้นมาก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นิมนต์ในงานพระราชพิธีและงานพิธีต่างๆเป็นปกติประจำและเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมนมัสการท่านพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถอีกวาระหนึ่งเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2522ผลของการเสด็จพระราชดำเนินครั้งแรกซึ่งทรงมีพระราชปรารภจะให้จัดสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยราษฎรในการเกษตรท่านพระอาจารย์จวนก็อนุโมทนาในพระราชดำรินั้นและตั้งต้นคิดจะทำฝ่ายน้ำตามบริเวณหมู่บ้านหลายแห่ง โดยเฉพาะระหว่างปูทอกน้อยและปูทอกใหญ่ให้รถแทรกเตอร์มาเกรดปูนดินสร้างอ่างเก็บน้ำเงินกฐินผ้าป่าและแม้แต่เงินพระราชทานก็เช่นเดียวกันท่านสั่งจ่ายเป็นค่าแทรกเตอร์ทั้งหมดพระอาจารย์จวนท่านว่าเงินของท่านก็ทำบุญให้ท่านความจริงแผ่นดินนี้เป็นของท่านราษฎรก็ของท่านก็เอาเงินของท่านทำให้แผ่นดินของท่านทำให้ราษฎรของท่านอ่างเก็บน้ำนี้ภายหลังกรมชลประทานมาจัดแต่งเสริมคันดินให้มั่นคงปัจจุบันเป็นที่เก็บน้ำสำหรับการประปาในวัดและหมู่บ้านนาคำแคนเมื่อท่านพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่27เมษายน2523พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานตลอด7วันณวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครในวันพระราชทานเพลิงศพท่านพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถเมื่อวันที่18เมษายน2524ณเมนชั่วคราวหน้าวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดปู่ท่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีระหว่างพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ญาติสนิทและศิษย์เข้าเฝ้าเบื้องพระยุคลบาทสำหรับเจดีย์พิพิธภัณฑ์ท่านพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชปรารภว่าอัฐิของท่านพระอาจารย์จวนนั้นไม่ควรจะแบ่งแยกกันออกไปควรจะเก็บรวบรวมกันไว้ณที่วัดที่เดียวกันเพื่อให้บรรดาศิษย์และประชาชนได้มาเคารพสักการะได้ทั่วกันกระทั่งเจดีย์สำเร็จจึงเป็นที่มาของภาพดังกล่าวนี้นะครับคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธีบรรจุพระอัฐิธาตุและทรงเปิดพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถณวัดเจดียาคีรีวิหารหรือวัดปู่ท่องตำบลนาแสงกิ่งอำเภอศรีวิไลจังหวัดหนองคายโดยการเสด็จในหลายๆครั้งที่จังหวัดบึงกาฬที่ครั้งหนึ่งนั้นยังเป็นเพียงอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคายที่อยู่ห่างไกลได้สร้างความปลื้มปิติให้ประสบนิกรจนถึงทุกวันนี้และประสบนิกรต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินตราบเท่าทุกวันนี้นะครับก็ยังคงมีเรื่องราวที่พระองค์ทั้งสองพระองค์นะครับพร้อมด้วยพระราชโอรสพระราชธิดาเสด็จมาที่จังหวัดบึงกาฬอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวแห่งความประทับใจที่ปู่ย่าตายายเล่าสู่ลูกหลานฟังนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องราวความประทับใจตั้งแต่วันนั้นตราบจนถึงปัจจุบันนี้และตลอดไปครับนี่คือเรื่องราวนะครับในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องครับสำหรับในช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วงตามรอยพระเมตตาครับ

0: ในช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้นะครับช่วงตามรอยพระเมตตาครับจะพาคุณผู้ฟังนะครับมารู้9เรื่องราวของแม่แห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเรื่องแรกนะครับจะพาคุณผู้ฟังครับมาดูพระนามอันเป็นมงคลโดยพระนามสิริกิติ์นะครับเป็นพระนามที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ซึ่งมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิตติยากรเรียกโดยลำลองว่าคุณหญิงสิริส่วนพระราชสวามีจะทรงเรียกว่าแม่สิรินะครับพระราชสวามีก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับโดยคำทำนายนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนยังไม่รู้นะครับเรื่องราวที่สองครับคือเรื่องราวของคำทำนายจากแขกเลี้ยงวัวครับคือเป็นคนแขกนะครับท่านผู้หญิงเกณฑ์หลงสนิทวงศ์ณอยุธยาเคยเล่าว่าเคยมีแขกนะครับแขกเลี้ยงวัวมาทำนายหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ในขณะนั้นวัย2พรรษาโดยแขกเนี่ยบอกว่าต่อไปหมายถึงหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์นะครับจะเป็นมหาราณีซึ่งหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ก็เคยเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังแล้วก็รู้สึกขบขันก่อนที่จะกลายเป็นเรื่องจริงในอีก15ปีต่อมานะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่ามหัศจรรย์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในเรื่องนี้เองก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่สร้างรอยยิ้มนะครับให้กับหลายๆคนเวลาได้อ่านเรื่องราวต่างๆนะครับเรื่องที่3คือจุดกำเนิดของรสนิยมนะครับเขาใช้คำว่าแบบองค์แม่นะครับซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในครั้งก่อนเสด็จในสมัยที่เสด็จทรงไปศึกษาต่อที่รีองรีฟเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับทรงเรียนวิชาพิเศษสำหรับกุลสตรีโดยเฉพาะวิชาภาษาศิลปะและดนตรีซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสนพระทัยด้านศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะเรื่องแฟชั่นเรื่องของชุดต่างๆนะครับซึ่งนำมาสู่ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะครับซึ่งต้องบอกว่าเกิดขึ้นในสมัยของพระองค์ท่านนะครับในการนำชุดไทยของสุภาพสตรีนะครับมาจัดระบบใหม่ก็ถือว่าเป็นมรดกที่พระองค์ทรงทิ้งไว้นะครับให้กับลูกหลานไทยครับต่อมานะครับเรื่องราวที่พระองค์ได้ทรงพบกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับพระองค์ทรงใช้คำว่าเป็นเกลียดแรกพบนะมากกว่ารักแรกพบนะครับเรื่องราวครั้งนั้นนะครับเคยทรงเปิดเผยกับสำนักข่าวต่างประเทศอย่าง BBC นะครับว่าในการพบเจอกันครั้งแรกในหลวงรัชกาลที่9ทรงปล่อยให้พระองค์ต้องทรงซ้อมถอนสายบัวรอนาน3ชั่วโมงจนเป็นความเกลียดแรกพบนะครับมากกว่าจะเป็นรักแรกพบจนเมื่อในหลวงรัชกาลที่9ทรงประสบอุบัติเหตุอย่างรุนแรงพระองค์กลับเป็นผู้ที่ในหลวงรัชกาลที่9นึกถึงจึงได้ทรงไปดูแลและทรงเริ่มเปิดพระทัยนับแต่นั้นมานะครับก็เป็นเรื่องราวของความรักที่เหมือนในละครเหมือนกันนะครับใครที่อ่านก็จะมีรอยยิ้มนะครับแล้วก็สร้างความประทับใจมากทีเดียวนะครับเรื่องราวที่5ครับพระองค์ทรงเป็นพระอัครมเหสีผู้ทรงขึ้นว่าราชการแทนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับถือว่าเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ที่2ของไทยต่อจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5ภายหลังจากพระราชสวามีก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชประสงค์จะผนวดตามโบราณราชประเพณีนะครับเพราะฉะนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงขึ้นว่าราชการแทนนะครับเป็นสมเด็จรีเยนพระองค์ที่2ของไทยครับต่อมานะครับเรื่องราวที่6คือพระองค์เป็นเรียกว่าเป็นแม่แห่งวงการแฟชั่นผู้มาก่อนการครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักว่าฉลองพระองค์ของพระองค์ จะเป็นเสมือนกับสัญลักษณ์ของประเทศจึงมีพระราชประสงค์ให้สตรีไทยมีชุดประจำชาติที่สง่างามและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลนิตยสารแฟชั่นชั้นนำของสหรัฐอเมริกาได้จารึกว่าพระองค์ทรงเป็น1ใน12สุภาพสตรีที่แต่งกายงามที่สุดในโลกครับเรื่องราวที่7นะครับพระองค์ทรงเป็นพระผู้บุกเบิกซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนิตยสารแฟชั่นชื่อดังระดับโลกอย่าง Vogue ครับฉบับของสหรัฐอเมริกาเลยนะครับได้มีการเผยแพร่พระสิริโฉมของพระองค์ในฉลองพระองค์ชุดไทยซึ่งถือเป็นการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่เวทีโลกเป็นครั้งแรกๆทีเดียวนะครับโดยพระองค์ท่านนะครับถือว่าเป็นแฟชั่นนิสต้านะผู้มาก่อนการทีเดียวนะครับเรื่องราวที่8ครับฉลองพระองค์เยี่ยมราษฎรเคยมีพระราชดำรัสนะครับว่าในการเสด็จเยี่ยมราษฎรในแต่ละหมู่บ้านเป็นเรื่องยากที่จะเสด็จจึงต้องมีการแต่งฉลองพระองค์เพื่อให้เกียรติเจ้าภาพและทรงเป็นเจ้านายที่เคร่งครัดเรื่องของการแต่งกายเพื่อแสดงความเคารพต่อประชาชนพระองค์ทรงตระหนักว่าประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จนะครับก็อยากจะเห็นพระองค์ท่านนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านก็อยากจะแต่งกายให้ดูดีที่สุดนะครับที่ประชาชนคาดหวังนะครับเพื่อให้ประชาชนได้เห็นแล้วมีความสุขนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหลายๆคนเวลาย้อนดูภาพหรือว่าคลิปวิดีโอพระราชกรณียกิจก็จะเห็นว่าพระองค์ก็จะลงไปพูดคุยกับราษฎรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของภูมิปัญญาเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของอาชีพอะไรต่างๆนะครับจนนำมาสู่การสนับสนุนเรื่องของอาชีพในหลายๆครั้งนะฮะที่เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรก็จะเกิดมีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายทีเดียวนะครับและเรื่องราวที่9ครับนำมาสู่สิ่งที่เรียกว่าพระสมัญญาแม่ของแผ่นดินครับเป็นที่มาของการกำหนดให้วันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติครับจากพระราชกรณียกิจในการดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนของราษฎรทั่วประเทศเสมือนแม่คนหนึ่งที่ดูแลลูกนะครับแต่ว่าพระองค์เนี่ยก็จะมีลูกเยอะมากนะครับทั่วประเทศนะครับแต่ว่าด้วยความที่แม้ว่าพื้นที่ไหนจะอยู่ห่างไกลก็ตามความเป็นแม่ของพระองค์นะครับก็เสด็จมาหาลูกในทุกๆพื้นที่นะครับต้องบอกว่าในทุกจังหวัดของไทยพระองค์ล้วนเคยเสด็จมาเยี่ยมราษฎรมาเยี่ยมลูกของพระองค์นะครับก็สมกับสมัญญาแม่ของแผ่นดินนะครับนี่คือ9เรื่องราวครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่นำมาเล่าสู่กันฟังในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ครับและช่วงสานต่อพระราชปณิธานในวันนี้นะครับสานต่อพระราชปณิธานวันนี้จะพาคุณผู้ฟังครับมาติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับโดยล่าสุดนะครับทางกรมศิลปากรมีการเปิดเผยความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรว่าเป็นไปตามกรอบเวลาครับกรมศิลปากรนะครับได้มีการรายงานถึงความคืบหน้าในการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้แก่พระเมรุมาตรสร้างและหอเปลืองพระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทัพเกษตรและชิมพระพลายกสนามหลวงอาคารมหาเล็กและอาคารบริการสิ่งปลูกสร้างนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้แก่พระพลายกหน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรค์พระพลายกวัดพระเชตุพนและเกยลารวมทั้งภูมิทัศน์โดยรอบและงานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาตรได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินการและกรอบเวลาที่กำหนดไว้โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2569นี้ครับส่วนความคืบหน้าของการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2569นี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศต่อไป สำหรับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระบรมศพไม้จันทร์พระโกฏบรมอัฐิหรือพระอบบรรจุพระบรมอัฐิและพระถ้ำศิลาลองในเครื่องสังเคตจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน2569นี้ครับนอกจากนี้นะครับจะมีการจัดนิทรรศการพิเศษงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในบริเวณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงโดยจะแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจและนิทรรศการพระเมรุมาตรศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรและการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรพร้อมทั้งมีการจัดแสดงมหรสพในช่วงเวลาจัดนิทรรศการด้วยโดยกรมศิลปากรได้จัดทำแนวทางในการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้แก่การปรับส่วนยอดพระเมรุมาตรให้เป็นพระสัปตปดลเสวตฉัตรหรือฉัตรขาว7ชั้นสอดคล้องกับพระอิสริยยศปรับโทนสีของหลังคาพระเมรุเป็นสีแดงอิฐซึ่งเป็นสีแห่งวันประสูติคือวันพฤหัสบดีหน้าบานอัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยพประดิษฐานอยู่ตรงกลางโดยเน้นการใช้เฉดสีหลักเป็นสีส้มซึ่งเป็นสีแห่งวันประสูติหลังคาพระจิตกาธานปรับรูปแบบเป็นหลังคาซ้อน7ชั้นให้สอดรับกับพระสัปตปดลเสวตฉัตรและการกำหนดระดับความสูงของสะพานเกริ่นให้สัมพันธ์กับราชยานที่ใช้ในการเทียบในพระราชพิธีส่วนภูมิสถาปัตยกรรมคัดเลือกพันไม้ที่มีดอกและใบในโทนสีที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ประกอบด้วยสีส้มและสีเหลืองอันเป็นสีแห่งวันประสูติแสดงอัตลักษณ์ความเป็นนักกฎหมายผ่านการจัดวางองค์ประกอบที่มีความสมมาตรสะท้อนความเที่ยงตรงยุติธรรมและมีระเบียงแบบแผนโครงการเพื่อนพึ่งพาสื่อถึงพระกรุณาธิคุณในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและราษฎรผู้ยากไร้และอัตลักษณ์ความเป็นทหารสื่อถึงระเบียบวินัยและความเข้มแข็งผ่านการออกแบบสระโบกธรณีที่มีผิวน้ำเรียบนิ่งเพื่อสะท้อนภาพพระเมรุแสดงถึงความสงบมั่นคงและระเบียบอันงดงามซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาแผนการดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาตรและแผนการดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบเพื่อให้การดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดทั้งนี้การดำเนินการต่างๆรัฐบาลจะได้นำความขึ้นกราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไปนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับในเดือนสิงหาคมนี้นะครับสำหรับการจัดสร้างพระเมรุมาตรครับขณะเดียวกันนะครับในช่วงท้ายนี้นะครับจังหวัดบึงกาฬได้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569เวลา 14:30 นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยนายสมหวังอารีเอื้อรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาดและประสบนิกรชาวจังหวัดบึงกาฬได้ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและร่วมในพิธี และร่วมในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทั้งนี้จังหวัดบึงกาฬได้มีหนังสือถึงเลขาธิการพระราชวังเพื่อแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังจึงได้จัดวันให้จังหวัดบึงกาฬเป็นเจ้าภาพในวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 14:30 นอันเป็นการภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังครับในวันนี้ในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬหรือสวท.บึงกาฬต้องขอตัวลาฝากทางบ้านไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นทีมอาชีวะอาสาเดินหน้าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
6: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
4: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทั้งหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
1: ทีมอาชีวะอาสาเดินหน้าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะประหยัดค่าใช้จ่ายประชาชนกว่า1ล้านบาท
7: นายยศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยความคืบหน้าการปฏิบัติภารกิจของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center ภายใต้โครงการอาชีวะอาสาในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าตั้งแต่เริ่มปฏิบัติภารกิจเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาจาก7จังหวัดภาคเหนือผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังพลเข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา6วันครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ14จุดโดยจัดตั้งศูนย์ฟิตอิทเซ็นเตอร์รวมทั้งสิ้น26ศูนย์จากการประเมินมูลค่าความช่วยเหลือเบื้องต้นคิดเป็นเงินที่ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรวมประมาณ 1,161,900 บาทนับเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์อาชีวะอาสาทั้ง26ศูนย์จะยังคงปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เกิดเหตุแอลกอฮอล์ระเบิดกลางห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านตาชีเจ็บ7รายสาหัส2รายเร่งส่งต่อโรงพยาบาลยะลาศูนย์วิทยุสพยหาจังหวัดยะลาได้รับแจ้งอุบัติเหตุจากการทดลองวิทยาศาสตร์ภายในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านตาชีตำบลตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลาโดยมีรายงานว่าเกิดเหตุแอลกอฮอล์ระเบิดระหว่างการทดลองส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นจำนวน7รายจากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บประกอบด้วยครูผู้หญิงจำนวน2รายและนักเรียนจำนวน5รายโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการ าหัสจำนวน2ราย1รายได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตาและอีกรายได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าอกขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์รวมถึงสาเหตุและลักษณะของการทดลองที่นำไปสู่การเกิดเหตุระเบิดดังกล่าวโดยจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปเบื้องต้นยังไม่มีรายงานรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมโดยความคืบหน้าของเหตุการณ์และอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับผู้ช่วยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงผู้บังคับการวาระปี2569มีความเป็นธรรม
8: พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงผู้บังคับการวาระประจำปี2569ดำเนินการด้วยความเป็นธรรมและรอบคอบโดยคณะกรรมการกลั่นกรองได้ใช้เวลาพิจารณานานถึง14ชั่วโมงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสมดุลที่สุดตำแหน่งมีจำนวนจำกัดผ่านไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้ทั้งหมดแต่จะพิจารณาจากความเหมาะสมความรู้ความสามารถและหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมยืนยันว่าผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมจะได้รับการพิจารณาอย่างแน่นอนสำหรับวาระประจำปี2569มีตำแหน่งระดับนายพลตำรวจว่างรวม163ตำแหน่งประกอบด้วยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ3ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ6ตำแหน่งผู้บัญชาการ19ตำแหน่งรองผู้บัญชาการ41ตำแหน่งและผู้บังคับการ94ตำแหน่งโดยคณะกรรมการกลั่นกรองซึ่งมีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานได้ประชุมพิจารณาแล้วเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: ไทยคุ้มครองคุณ
1: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
2: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีพราไวย์และพบกันที่โกฟัน
3: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
4: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
3: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
5: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปสทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปสที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
9: ปลอดภัยเมื่อมีรักต้องรู้จักป้องกันตัวคุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุ

เสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกราในรายการท่องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะ

0: ณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่าพนาไพร

ั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างสมพระเกียรติพร้อมให้ประชาชนมีส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้รัฐบาลเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสใช้เงินกู้เพื่อ2เป้าหมายหลักเนเน่รอยัลขอบคุณทุกคนที่เชียร์พร้อมโบกมือหลังคว้าโกลเด้นบัสเซอร์เข้ารอบไฟนอลมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเล่าเรื่องไทยด้วย AI ส่งเสริมเยาวชนใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ควบคู่เทคโนโลยีและอัตลักษณ์ไทยอีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: วดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพุธที่26สิงหาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกรัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างสมพระเกียรติพร้อมให้ประชาชนมีส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แน่นุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครั้งที่1ประจำปี2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกองเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพพร้อมเน้นย้ำให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดรัฐบาลเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสใช้เงินกู้เพื่อ2เป้าหมายหลักนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมายืนยันความจำเป็นของพ.ร.ก.เงินกู้400,000,000,000 บาทโดยชี้ว่าไทยกำลังเผชิญแรงกดดันทางเศรษฐกิจหลายระลอกทั้งราคาพลังงานเงินเฟ้อค่าครองชีพกำลังซื้อที่ลดลงและดุลบัญชีเดินสะพัดที่ขาดดุลเกือบ600,000,000,000 บาททั้งนี้หากปล่อยให้ต้นทุนสูงขึ้นเรื่อยๆธุรกิจอาจต้องลดคนงานหรือปิดกิจการนี่คือความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ไม่ใช่แค่ตัวเลขในกระดาษแต่คือค่าของชีพและปากท้องของประชาชนโดยรัฐบาลจึงต้องเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสโดยใช้เงินกู้เพื่อ2เป้าหมายหลักคือช่วยลดภาระประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานผ่านมาตรการไถ่ช่วยไถ่พลัดควบคู่กับการเพิ่มโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าใช้ AI และช่องทางออนไลน์สร้างรายได้รวมถึงเร่งการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานทางเลือกลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานในระยะยาวโดยนายเอกนิติยังย้ำว่าการใช้เงินจะมีกระบวนการกลั่นกรองโครงการอย่างเข้มงวดต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความพร้อมโปร่งใสคุ้มค่าเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนพร้อมติดตามและประเมินผลการใช้งานอย่างต่อเนื่องในแนวรอยขอบคุณทุกคนที่เชียร์พร้อมโบกมือหลังคว้าโกลเด้นบัสเตอร์เข้ารอบไฟนอลซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับในช่วงเช้าที่ผ่านมาของประเทศไทยและเป็นช่วงที่ตรงกับช่วงค่ำของสหรัฐอเมริกากับการผ่านเข้ารอบไฟนอลของเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวรัติการอำลอยมือกีตาร์และนักร้องสาววัยเพียง16ปีจากจังหวัดภูเก็ตในรายการระดับโลกอย่างอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ที่1ในคณะกรรมการอย่างเมลบีกดโกลเด้นบัสเซอร์ให้เจ้าตัวทะลุผ่านเข้ารอบชิง22กันยายน2569ในทันทีนอกจากนี้เมลบียังเดินขึ้นไปกอดเนเน่บนเวทีเพื่อให้กำลังใจและบอกว่าจักรวาลนี้เป็นของใครโดยภายหลังการเข้ารอบชิงทำให้คนไทยทั้งประเทศและคนทั้งโลกได้รู้จักเนเน่และเป็นที่ประทับใจหลังจากนั้นเนเน่ได้มีการเปิดใจเป็นครั้งแรกโดยระบุว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเนเน่หนูอยากจะขอบคุณทุกคนที่เชียร์หนูและวันนี้ในไลฟ์โชว์ครั้งนี้ในรอบรองชนะเลิศหนูได้รับโกลเด้นบัสเซอร์เรียบร้อยรู้สึกมีความสุขและแฮปปี้มากๆอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูในรอบไฟนอล นะคะจากนั้นเจ้าตัวได้มีการปรากฏตัวอีกครั้งผ่านระเบียงโดยมีแฟนคลับชาวไทยที่อาศัยอยู่ในอเมริกาต่างมาส่งเสียงเชียร์แสดงความยินดีกันยกใหญ่ซึ่งน้องเนเน่ก ทั้งส่งรอยยิ้มโบกไม้โบกมือพร้อมกับยังทำท่าหัวใจเรียกได้ว่าทำให้คนไทยในอเมริกาใจฟูและส่งตรงมาถึงประเทศไทยพักกันสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวในช่วงต่อไปค่ะ

0: ลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในช่วงนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเล่าเรื่องไทยด้วย AI ส่งเสริมเยาวชนใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ควบคู่เทคโนโลยีและอัตลักษณ์ไทยวันนี้วันที่26สิงหาคม2569ที่หอประชุมคุณเลิศโภคาละมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธวัชชัยตุ่มทองรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเล่าเรื่องไทยด้วย AI อัตลักษณ์วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทยด้วยสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับสำนักงานศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้นโดยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์ช่วยเปิดพื้นที่ให้มนุษย์เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นแต่ความรวดเร็วนั้นจำเป็นต้องควบคู่กับความรับผิดชอบผู้ใช้เทคโนโลยีจึงควรมีทักษะในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมและตระหนักว่าเทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือช่วยขยายศักยภาพของมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่ทดแทนความคิดสร้างสรรค์ประสบการณ์และวิจารณญาณของมนุษย์ทั้งหมดโดยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กล่าวรายงานในช่วงของการเปิดงานว่าโครงการดังกล่าวนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงพระปรีชาสามารถและทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยดังปรากฏจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมอภิปรายเรื่องปัญหาการใช้คำไทยในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทยณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2505อันเป็นที่มาของการกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติและยังจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่รัตนกวีเอกของไทยอีกด้วยสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีเทิดพระเกียรติและสดุดีพระเกียรติคุณพิธีบูชาครูก่อนสุนทรภู่การแสดงรากไทย The Musicalนิทรรศการหัวข้อเล่าเรื่องไทยด้วย AI อัตลักษณ์วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทยตลอดจนการประกวดการแข่งขันทักษะภาษาไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาจนถึงอุดมศึกษาอาทิการแข่งขันอ่านทำนองสนองระดับประถมศึกษาตอนปลายรอบชิงชนะเลิศการประกวดแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพและการแข่งขันคีตะวรรณกรรมลำนำเล่าเรื่องระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรอบชิงชนะเลิศซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ใช้ภาษาไทยทั้งในฐานะศาสตร์ศิลป์และเครื่องมือที่สื่อสารความคิดเห็นสู่สังคมอย่างไรก็ตามเชื่อว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาความกล้าแสดงออกจินตนาการและการทำงานร่วมกันรวมทั้งยังปลูกฝังความภาคภูมิใจและความรับผิดชอบต่อการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันและในสื่อดิจิทัลพร้อมขอบคุณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคณะกรรมการตัดสินการประกวดและการแข่งขันตลอดจนคณะครูนักเรียนและนักศึกษาที่ส่งผลงานและเข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนต่างๆเป็นจำนวนมากสะท้อนถึงพลังเครือข่ายทางการศึกษาและวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตพักกันสักครู่มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
1: โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาขอเชิญร่วมกิจกรรมมหกรรมไม้ผลและสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพังงาวันที่24ถึง26สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตภายในงานพบกับร้านสินค้าทางการเกษตรจังหวัดพังงามากกว่า20ร้านค้ากิจกรรมสาธิตการทำแกงส้มและการทำน้ำพริกกะปิและเครื่องเคียงพื้นถิ่นจังหวัดพังงาดนตรีอะคูสติกวันละ2รอบแล้วมาเดินชมช็อปสินค้าเกษตรอัตลักษณ์เมืองพังงากันนะคะมหกรรมไม้ผลและสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพังงา 24-26 สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าโลบินสันไลฟ์สไตล์ถลางตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตแล้วเจอกันนะ
2: ร่วม ็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนนักวิ่งร่วมวิ่งในงาน MI Nylon 2026เพื่อสัมผัสสีสันยามค่ำคืนกับ Mr. International ในวันศุกร์ที่18กันยายน2569ณสวนสาธารณะสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตภายใต้ความร่วมมือระหว่างทีมภูเก็ตและ VT Mr. International เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาพร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของภูเก็ตในบรรยากาศยามค่ำคืนซึ่งมีระยะฟันหลั่น5กิโลเมตรและมินิมาราธอน10กิโลเมตรพร้อมร่วมวิ่งและสร้างความประทับใจกับผู้เข้าประกวด Mr. International จากหลากหลายประเทศคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมถึง11กันยายน2569ผ่านระบบซอฟต์อีเวนต์โดยมีค่าสมัครเริ่มต้นเพียง399บาทและมีบัตร VIPพร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายจึงขอเชิญชวนร่วมสัมผัสภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกผ่านกิจกรรมกีฬาความบันเทิงและมิตรภาพจากผู้คนทั่วโลกในงาน MI Nylon 2026ในวันที่18กันยายนนี้ณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
1: สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี2569ยื่นแบบพ.ง.ด.94สำหรับผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินการประกอบวิชาชีพอิสระการรับเหมาการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งค้าขายเป็นต้นมีหน้าที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30กันยายน2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8ตุลาคม2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารานิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569มีหน้าที่ยื่นแบบพ.ง.ด.51ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่31สิงหาคม2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8กันยายน2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารานิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161
0: อีกสักครู่กลับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
3: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
4: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันสวนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
3: ้
4: พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างสุภชีปราไวยและพบกันที่โกฟัน
5: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวายจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือน และผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
8: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
7: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
8: ้เฮ้ย
7: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
9: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
8: ขับขี่มีสติ
7: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
11: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
10: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎ

มีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติทั้ง2ฉบับดังกล่าวนะครับแต่การขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหานี้จะต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่อาจทำคนเดียวได้ซึ่งจะต้องบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าตำรวจพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โรงพยาบาลบ้านพักเด็กและครอบครัวสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมโดยมีอัยการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเพื่อให้การช่วยเหลือผู้เสียหายเป็นไปอย่างรวดเร็วครบถ้วนและมีประสิทธิภาพสำนักงานอัยการได้มีโครงการอัยการประสานสหวิชาชีพในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กโดยสำนักงานการสูงสุดได้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสหวิชาชีพในภาคส่วนต่างๆมาตั้งแต่ปี2559ถึงปัจจุบันซึ่งมีการอบรมสหวิชาชีพทั่วประเทศเมื่อเวลาผ่านไปครับปรากฏว่าสหวิชาชีพที่เคยอบรมไว้เมื่อปี2559บางท่านก็เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นบางท่านก็เกษียณอายุราชการไปแล้วทำให้ขาดผู้ปฏิบัติในการขับเคลื่อนเจตจำนงตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นสำหรับในปี2569อัยการสูงสุดอนุมัติให้สถาบันนิติวัตรดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูโครงการอัยการภาษาสหวิชาชีพขึ้นใหม่สถาบันนิติวัตรได้มอบหมายให้สำนักงานอัยการภาค1ถึงภาค9เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนโครงการทั่วประเทศสำหรับสำนักงานอัยการภาค4ภายใต้การกำกับดูแลของท่านประยุทธ์เพชรคุณอธิบดีอัยการภาค4ได้มอบหมายให้สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงขอนแก่นสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นและสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายจังหวัดขอนแก่นร่วมกันขับเคลื่อนโครงการนี้ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโครงการในปี2569จะมุ่งเน้นการป้องกันการช่วยเหลือการคุ้มครองและการฟื้นฟูโดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในชุมชนและพัฒนาช่องทางการแจ้งเหตุที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สำนักงานอัยการภาค4ได้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวโดยได้ตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้หญิงเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวตั้งอยู่ที่สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นเบอร์โทรศูนย์นะครับหมายเลข043-234-392หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวปัญหาเกี่ยวกับเด็กสามารถแจ้งมาได้ที่เบอร์นี้หรือที่ติดต่อผ่านทางตำรวจทางพม.ทางปกครองทางท้องถิ่นหรือภาคประชาสังคมก็ได้ผ่านมาที่อัยการขอบคุณครับ

0: ทั้งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันณภัณฑ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันความจำเป็นของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวในระดับต่ำรัฐบาลสหรัฐสั่งระงับการนัดหมายขอวีซ่าสำหรับผู้สมัครจากทั่วโลกเป็นการชั่วคราวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีความจำเป็นเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินไม่เกิน400,000,000 บาทโดยฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นความคุ้มค่าและความโปร่งใสในการใช้เงินพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลจัดทำแผนเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานที่ชัดเจนซึ่งไม่ขัดข้องกับวงเงิน200,000,000,000 บาทแรกสำหรับเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนแต่เห็นว่าอีก200,000,000,000 บาทอาจมีทางเลือกจากรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนโดยไม่จำเป็นต้องกู้เพิ่มพร้อมชี้ว่าการจัดทำโครงการพลังงานสะอาดเช่นโซล่ารูฟท็อปเพียงอย่างเดียวยังไม่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานในภาพรวมและเสนอแผนเปลี่ยนผ่านระยะ12ปีสู่ระบบพลังงานที่มีราคาถูกสะอาดและเป็นธรรมขณะที่รัฐบาลชี้แจงความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานต้นทุนสินค้าค่าครองชีพและเศรษฐกิจโดยรวมขณะที่งบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอและไม่ทันต่อสถานการณ์โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีย้ำว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีความจำเป็นเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
3: สถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานนับเป็นวิกฤตร้ายแรงรัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศและเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จึงให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทย
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าการกู้เงินจะดำเนินการตามความจำเป็นและใช้จ่ายจริงเพราะมีกระบวนการกันกรองโครงการโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าความโปร่งใสและวินัยการเงินการคลังโดยแบ่งวงเงิน200,000,000,000 บาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการส่วนอีก200,000,000,000 บาทสำหรับส่งเสริมพลังงานทดแทนและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
4: แล้วจะบอกเลยครับว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีหลักการและเหตุผลที่ระบุชัดเจนแล้วเราพยายามทำให้พระราชกำหนดฉบับนี้เนี่ยมีความโปร่งใสมีความชัดเจนมากขึ้นเราถึงมีระเบียบกระทรวงการคลังครับว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจการกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศซึ่งกระบวนการนี้เป็นการกลั่นกรองจะสตริกแล้วก็เข้มงวดและเปิดเผยให้โปร่งใสและการดำเนินโครงการต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนงานและโครงการนี้จะต้องมีความพร้อมในการดำเนินงานมีความโปร่งใสมีความคุ้มค่า
2: ทั้งนี้การอภิปรายกำหนดกรอบเวลาตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง22 นาฬิการวม13 ชั่วโมงก่อนลงมติโดยหากสภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติจะส่งพระราชกำหนดให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานและสนับสนุนนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้เกิดขึ้นได้จริงเพราะประเทศไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบสูงถึงกว่า90%ส่งผลต่อต้นทุนค่าครองชีพและต้นทุนทางธุรกิจส่วนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่ จะตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวโดยกำหนดให้สัดส่วนพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นสูงกว่า60%ควบคู่การพิจารณาเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน
5: วันนี้เราต้องตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงด้านพลังงานในท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางนะครับซัพพลายอุปทานน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สผลผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการกลั่นน้ำมันตอนนี้ได้รับผลกระทบ
1: คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวในระดับต่ำ
6: นายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยว่าที่ประชุมกนง.มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเนื่องจากประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งแม้จะได้รับแรงส่งด้านการส่งออกและการลงทุนจากภาคเอกชนจากวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แต่ภาพรวมยังคงขยายตัวในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัวตามค่าครองชีพรวมถึงข้อจำกัดด้านการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจ SMEขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานปรับตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ตามทิศทางราคาพลังงานโลกที่ประชุมจึงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้มาตรการทางการเงินเฉพาะจุดเพื่อดูแลคุณภาพสินเชื่อของกลุ่ม SME และครัวเรือนเปราะบางที่ยังคงหดตัวรวมถึงต้องอาศัยนโยบายการคลังเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะยาว
7: ภายใต้มีบทอย่างนี้เนี่ยกรรมการก็มองว่าการผ่อนคลายนโยบายการเงินเนี่ยต้องทำควบคู่ไปกับนโยบายการคลังและมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดนะเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจระยะสั้นและแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะในส่วนของนโยบายการเงินเนี่ยกรรมการเขาบอกว่านโยบายอยู่ในระดับผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจแต่ต้องติดตามความเสี่ยงของเงินเฟ้อนะครับนโยบายการคลังเนี่ยจริงอาจจะแบ่งได้เป็นสองส่วนในระยะสั้นและระยะปานกลางถึงยาวนะระยะสั้นก็คือการลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะเช่นมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพและโครงการไทยช่วยไทยพลัส
6: เลขานุการกนง.เปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินจะยังคงติดตามปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดทั้งพัฒนาการของสงครามในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นการส่งผ่านราคาของผู้ประกอบการและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้กลุ่มเปราะบางปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าปลดล็อกกฎหมายและพัฒนาระบบราชการลดขั้นตอนลดต้นทุนภาคธุรกิจเพิ่มความเชื่อมั่นและขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
8: นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษเริ่มปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายสู่มิติใหม่การทำธุรกิจที่ง่ายและคุ้มทุนณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยระบุว่าปัญหาสำคัญของไทยคือกฎหมายและกฎระเบียบยังไม่ทันต่อบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงขณะที่ระบบราชการมีขั้นตอนและข้อกำหนดที่ซ้ำซ้อนส่งผลให้ภาคธุรกิจและประชาชนมีต้นทุนและต้องใช้เวลาในการติดต่อราชการอย่างไรก็ตามรัฐบาลจะเร่งทบทวนและปลดล็อกกฎหมายลำดับรองทั้งกฎกระทรวงระเบียบประกาศและคำสั่งที่เป็นอุปสรรคลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและกำหนดให้การออกกฎหมายมีการประเมินผลกระทบรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียและทบทวนกฎหมายเป็นระยะเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสังคมสูงวัยเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานลดการขอสำเนาเอกสารและการติดต่อราชการเพิ่มความรวดเร็วและความโปร่งใส
9: เรื่องที่ได้รับมอบหมายเรื่องที่1คือการพัฒนากฎหมายเรื่องที่2คือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการเราพบปัญหาแล้วเราก็เลยวางโครงสร้างทางกฎหมายอีกเข้าไปคือการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐเข้าด้วยกันเพื่อที่จะให้สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผมขอความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการผลักดันการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของพวกท่านให้มันทันสมัยกระบวนการทำงานที่สั้นลงเสร็จแล้วนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนและที่สำคัญที่สุดคือมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับการค้าการลงทุนของประเทศ
8: รองนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าสำหรับการปลดล็อกกฎหมายจะต้องดำเนินการควบคู่กับการปรับวัฒนธรรมการทำงานของระบบราชการลดขั้นตอนและทบทวนกฎหมายลำดับรองพร้อมนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและเวลาทางการทุจริตสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์ฟิกอีสเซ็นเตอร์เพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
10: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูจังหวัดน่านณหมู่บ้านฝายอำเภอปัวซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าการฟื้นฟูไปแล้วกว่า80%สภาพบ้านเรือนของประชาชนเริ่มกลับมาอยู่อาศัยและใช้งานได้เกือบปกติโดยนายชนันท์ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนตามบ้านเรือนต่างๆพร้อมพูดคุยกับแกนนำชุมชนถึงแนวทางการฟื้นฟูรวมถึงการวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาวเพื่อป้องกันผลกระทบในพื้นที่จากนั้นนายชนันท์ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านร้องตำบลวรนครอำเภอปัวเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มเพื่อกู้คืนทรัพย์สินที่ยังสามารถซ่อมแซมได้ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งถือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมปล่อยคาราวานถุงยังชีพ 1,500 ถุงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเฝ้าระวังไม่ให้สินค้าขาดแคลนหรือการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในพื้นที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพจำนวน 1,000 ถุงเพิ่มเติมจากที่ได้จัดส่งไปแล้วก่อนหน้านี้500ถุงรวมทั้งสิ้น 1,500 ถุงพร้อมปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนอกจากนี้ยังมีการรวบรวมเงินสดเพื่อส่งมอบให้พื้นที่สำหรับนำไปจัดซื้อที่นอนและเครื่องนุ่งห่มให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือตรงกับความต้องการเฉพาะจุดอย่างเหมาะสมที่สุดทั้งนี้ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปัวและพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดน่านเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและฉวยโอกาสปรับขึ้นราคากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาท
11: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอประชุมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569พร้อมเปิดเผยว่าเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินกว่า558ล้านบาทในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดเกณฑ์ช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายและที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนและกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงจะได้รับความช่วยเหลือรายละ2ล้านบาททั้งนี้ประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยปภ.ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ผ่านการตรวจสอบเข้าสู่ระบบทันทีพร้อมขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อให้ธนาคารออมสินสามารถโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็วชนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดสงขลายืนยันความพร้อมทุกด้านในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้
12: ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยพลโทนรทิพย์ผ่อยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมโดยมีหน่วยงานราชการทหารตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วม กำหนดภารกิจครอบคลุมสถานที่การอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและการประชาสัมพันธ์สำหรับกำหนดการวันที่31สิงหาคมคณะรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ประตูน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำรีอำเภอหัดใหญ่รับฟังการบรรยายสรุปและพบปะประชาชนจากนั้นร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาก่อนเข้าร่วมเวทีระดมความคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้และรับฟังข้อเสนอการแก้ไขปัญหาพื้นที่พร้อมเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าสงขลาและนิทรรศการสินค้าโอท็อปส่วนวันที่1กันยายนจะมีประชุมครม.สัญจรณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมจัดศูนย์สื่อมวลชนระบบการจราจรจุดบริการประชาชนและนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆโดยทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยการแพทย์ไฟฟ้าสาธารณูปโภคการประชาสัมพันธ์อย่างครบถ้วนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครม.สัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติพร้อมใช้โอกาสนี้นำเสนอศักยภาพจังหวัดและผลักดันโครงการพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: ส่วนจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอ14โครงการวงเงินกว่า 15,000 ล้านบาทมุ่งเน้นแก้ปัญหาน้ำท่วมยกระดับท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตประชาชน
13: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ที่จังหวัดสงขลาจังหวัดนราธิวาสจึงเตรียมเสนอ14โครงการพัฒนาแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการ6โครงการและโครงการข้อเสนอเชิงนโยบาย8โครงการวงเงินงบประมาณรวมกว่า 15,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาพื้นที่สาธารณะของเมืองทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสคาดหวังว่าโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากครม.สัญจรจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมและตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมนัดคณะรัฐมนตรีและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลหารือแนวทางการทำงานและสร้างความร่วมมือให้มากขึ้น
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ารัฐบาลมีการหารือกันแล้วและเตรียมจัดประชุม2วงก่อนการอภิปรายโดยวงแรกเป็นคณะรัฐมนตรีและวงที่2เป็นส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเพื่อหารือถึงแนวทางการทำงานและสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟนมากขึ้นทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่จำเป็นต้องกำชับรัฐมนตรีให้เตรียมข้อมูลเพราะรัฐมนตรีทุกคนทำการบ้านและวางแผนการทำงานล่วงหน้าอยู่แล้วส่วนการพบปะรับประทานอาหารร่วมกันไม่ถือเป็นการตรวจการบ้านแต่เป็นการสร้างความคุ้นเคยและประสานการทำงานเนื่องจากต้องทำงานร่วมกัน35คนส่วนกรณีรัฐบาลถูกวิจารณ์หลายเรื่องและนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองนายอนุทินกล่าวว่าไม่เป็นปัญหาพร้อมตอบคำถามสื่อถึงการรับมือการอภิปรายศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภานายกรัฐมนตรียืนยันจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยเอกสารสำนวนคดีนี้ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วยืนยันไม่ใช่การฟ้องปิดปากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสำนวนคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI หลุดออกสู่สาธารณะโดยปฏิเสธว่าไม่ทราบข้อมูลหลุดมาจากรัฐมนตรีคนก่อนหรือไม่แต่กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งความดำเนินคดีแล้วพร้อมมองว่าไม่ใช่เจตนาดีของผู้ที่นำข้อมูลออกมาเผยแพร่ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าล่าสุดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วเพื่อพิจารณาตรวจสอบถึงที่มาต้นเหตุการรั่วไหลของเอกสารและข้อมูลพยานหลักฐานทางคดีว่าถูกนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างไรพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการนี้ ไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากแต่เป็นการทำตามหน้าที่เนื่องจากมีเอกสารและพยานหลักฐานภายในสำนวนคดีถูกเผยแพร่ออกไปจึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เกิดความชัดเจน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
16: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเร่งทบทวนและจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลวันที่4มกราคม2570โดยหลักสำคัญคือเมื่อประชาชนยื่นเอกสารครบตามที่คู่มือกำหนดแล้วเจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารเพิ่มไม่ได้อีกนอกจากนี้คู่มือต้องระบุขั้นตอนระยะเวลาเหตุปฏิเสธสิทธิอุทธรณ์และช่องทางติดตามสถานะให้ชัดเจนเพื่อให้การติดต่อราชการโปร่งใสลดดุลพินิจและลดภาระของประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลดิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: ผู้ทบกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
18: ์จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งระงับการนัดหมายขอวีซ่าสำหรับผู้สมัครจากทั่วโลกเป็นการชั่วคราวเมื่อวานนี้โดยอ้างว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เริ่มโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กงสุลที่สถานทูตและสถานกงสุลของสหรัฐทุกแห่งทั่วโลกจึงทำให้มีการปรับตารางนัดหมายสำหรับการให้บริการด้านวีซ่าเพื่อรองรับการฝึกอบรมในครั้งนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังเน้นย้ำว่าการฝึกอบรมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่กงสุลคัดกรองผู้สมัครที่อาจมีแนวโน้มจะต้องพึ่งพาสวัสดิการสาธารณะของสหรัฐรวมทั้งทำให้มั่นใจว่าการประเมินผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นไปอย่างครอบคลุมและสม่ำเสมอทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ดำเนินนโยบายผลักดันการเนรเทศและปราบปรามผู้อพยพผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดซึ่งรวมถึงการเพิกถอนวีซ่าและบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรหรือกรีนการ์ดเพื่อยกระดับความมั่นคงภายในสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุไฟไหม้หอผู้ป่วยสูติกรรมของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถานในกรุงอิสลามาบัดเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีเด็กทารกเสียชีวิตอย่างน้อย14รายโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถเข้าควบคุมเพลิงได้แล้วส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบทางด้านนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟของปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเหตุการณ์อย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุและดำเนินคดีกับผู้รับผิดชอบอย่างเด็ดขาดทั้งนี้เหตุไฟไหม้อาคารขนาดใหญ่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในปากีสถานเนื่องจากกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารยังไม่รัดกุมเพียงพอรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มงวดต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทางด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและด้านตะวันออกเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุดิเปรสชันนาราบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตงจีน ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตงประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10

0: มากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรและเวลา 5:22 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:30 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 2:07 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 นาที
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาศอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หือวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
7: wow.
6: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
12: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะแล้วคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
14: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
15: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทชนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทาง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทชกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ําคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นํามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันค่ะเป็นเรื่องราวที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาได้ชี้แจงแนวทางนะคะการระงับแล้วก็ปลดระงับบัญชีเงินฝากนะคะย้ำว่ามุ่งสกัดมิจฉาชีพควบคู่กับการดูแลประชาชนผู้สุจริตให้กลับมาใช้บริการได้โดยเร็วนะคะโดยทางธปท.นะคะหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็ได้เปิดเผยนะคะว่าธปท.เนี่ยเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนบางส่วนค่ะที่ถูกระงับบัญชีตามมาตรการจัดการบัญชีมานะคะผ่านมาเนี่ยธปท.เนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการนะคะส่องด่านควบคู่กันก็คือการสกัดนะคะบัญชีที่มีความเสี่ยงให้รวดเร็วเพื่อป้องกันเงินของผู้เสียหายถูกโอนต่อนะคะแล้วก็การเร่งตรวจสอบแล้วก็ปลดระงับให้ผู้สุจริตสามารถกลับมาใช้บริการทางการเงินได้โดยเร็วด้วยนะคะหากเป็นผู้สุจริตค่ะสามารถนำหลักฐานนะคะมาชี้แจงเพื่อข้อปลดระงับได้นะคะสำหรับขั้นตอนการข้อปลดระงับบัญชีก็จะขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงและก็เหตุผลของการถูกระงับอย่างเช่นกลุ่มมาดำและก็มาเทาเข้มเป็นบัญชีที่ผู้เสียหายแจ้งความและก็ตำรวจเนี่ยผีสูดเลวนะคะว่าเกี่ยวข้องกับความผิดเจ้าของบัญชีต้องยืนเรื่องข้อปลดระงับกับสำนักงานปปง.ค่ะและก็ตำรวจส่ออท.นะคะส่วนกลุ่มมาเทาอ้อนเป็นบัญชีที่มีผู้เสียหายนะคะแต่ยังไม่ได้แจ้งความเจ้าของบัญชีต้องยืนข้อปลดระงับเป็นรายบัญชีกับธนาคารที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะแล้วก็กลุ่มมาน้ำตาลเข้มค่ะเป็นบัญชีที่ธนาคารตรวจพบพฤติกรรมผิดปกตินะคะเจ้าของบัญชีต้องติดต่อข้อปลดระงับกับธนาคารที่ตรวจพบความน่าสงสัยนั่นค่ะทั้งนี้มาตรการดังกล่าวนะคะช่วยลดความเสียหายจากการโอนเงินให้มิจฉาชีพจากกว่า 8,500 ล้านบาทในไตรมาสที่2ปี2567ค่ะเหลือเพียง 1,800 ล้านบาทในไตรมาสที่2ของปีนี้ก็คือปี2569โดยธปท.ได้กำชับให้ทุกธนาคารนะคะเร่งสื่อสารขั้นตอนเอกสารที่ต้องใช้แล้วก็หน่วยงานที่ต้องติดต่อให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจนนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ลดระยะเวลาการดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะที่อาจจะประสบเจอกันนะคะในหลายๆฐานนะคะก็คือทางธปท.ก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะคะวันนี้นะคะหัวชาววันนี้นะคะหัวใจเราชาวอันดามันน่าจะพองฟูมากเลยนะคะที่เราได้รับข่าวดีนะคะที่น้องแพรวหรือว่าเนเน่รอยัลของเรานะคะก็ได้รับข้อเด็กว่าได้รับโอกาสจากคณะกรรมการนะคะในการให้ปุ่มโกบัสเซอร์นะคะเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยเข้าไปสู้รอบชิงชนะเลิศเลยนะคะของรายการอเมริกันก็ท่าเล่นนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นเด็กเป็นเด็กไทยคนแรกเลยนะคะที่ได้ก้าวเข้าไปสู้รายการนี้นะคะก็เราในฐานะของชาวอันดามันก็คงจะต้องส่งเสียงเชียร์นะคะให้น้องเนี่ยได้ทำตามความฝันนะคะของตัวเองนะคะต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะน้องเองเนี่ยก็เป็นเด็กที่เก่งนะคะเป็นน้องเป็นเด็กที่เก่งมาโดยตลอดอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องของดนตรีเรื่องของการร้องเพลงนะคะก็แสดงความยินดีกับน้องแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้เราไปผักฟังผลงานเพลงกันสักเดียวใจค่ะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อพลุกนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี่วันนี้น้องฝนแล้วก็ทีมงานสวัสดีกระบี้ค่ะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz โปรดเตรียมที่เวลา 20 นาฬิกาและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมรัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับพันธมิตรเดินหน้าถ่ายทอดสดเอเชียนเกม2026ให้คนไทยได้รับชมผ่าน NBT 2 HD และอีก6ช่องทีวีดิจิทัลพร้อมแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:25 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจำหน่ายสลากกาชาดในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพุทธอัศววิรุณหการรองประธานคณะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลและประธานคณะกรรมการทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและคณะนำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าประจำปี2565เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาดังนี้ 1. นางสาวสุรัสวดีเครือหงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นางสาวชิดชนกเบญจสิริสรรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 3. นางสาวสุทธินีทองทิพย์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเซิร์ฟเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 4. นางสาวเปรมกมลขันธจักรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการศึกษา 5. นางสาวละลิตพัฒน์เพียรหาศิลป์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชบรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลตรีบดีสอนจิตบุญเหลือผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนำคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2567เหรียญเงินการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่7ประจำปี2568และเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่8ประจำปี2569รองศาสตราจารย์สุปรียาควรเดชคุปพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการทำงานหลังเกษียณอายุราชการโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ศาสตราจารย์กิติคุณปราณีกุลวณิชนำรองศาสตราจารย์วิโรจน์อรุณมานกุลผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันและคณะผู้ปรับปรุงพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยฉบับปรับปรุง2569และหนังสือเพลงพื้นบ้านชนเผ่าจ้วงอำเภอหน้าโพเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเกี่ยวกับการพัฒนาการทดสอบภาษาไทยให้คนไทยและคนต่างชาติรวมทั้งการพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้แก่เด็กไทยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพันธ์มหาวชิราราชธิดาอย่างสมพระเกียรติพร้อมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครั้งที่1ทับ2569ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยมีนายโสภณสารำประธานรัฐสภารองนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีแจ้งต่อที่ประชุมว่าในส่วนของรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายน2569เวลา19นาฬิกาพร้อมทั้งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณานับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้สำหรับการประชุมครั้งแรกในวันนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพปริณาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการพัฒนาชุมชนจัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3: นายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณมณฑาทิพย์ฮอลล์ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดอุดรธานีโดยเปิดเผยว่ากรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาขับเคลื่อนโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมเพื่อพัฒนาทักษะผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและช่างทอผ้าให้มีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมให้เป็นที่ยอมรับพร้อมทั้งสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนสำหรับการประกวดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ส่งผ้าเข้าประกวดรวมกว่า 5,900 ผืนและงานหัตถกรรม244ชิ้นซึ่งผ่านการพิจารณารอบคัดเลือกระดับจังหวัดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระดับภาครวมทั้งสิ้น 2,264 ชิ้นงานแบ่งเป็นผ้า 2,185 ผืนและงานหัตถกรรม79ชิ้นโดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบระดับภาคจะเข้าสู่การประกวดรอบตัดสินระดับภาคต่อไปในวันที่11กันยายนนี้ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมสำรวจความเสียหายศาสนสถานและเครือข่ายวัฒนธรรมเร่งจัดแผนบูรณะและฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย
4: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากการสำรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพบศาสนสถานได้รับผลกระทบใน4จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านพิษณุโลกแม่ฮ่องสอนและอุตรดิตถ์โดยกรมการศาสนาได้นำเครื่องอัฐบริคารและสิ่งของจำเป็นสำหรับพระสงฆ์และถุงยังชีพส่งไปยังจังหวัดน่านเพื่อกระจายความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยตั้งแต่เกิดอุทกภัยสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมการศาสนาได้ประสานงานกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและองค์กรศาสนาในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายของศาสนสถานในความรับผิดชอบเพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมและบูรณะตามความจำเป็นด้านนางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่าเครือข่ายทางวัฒนธรรมในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบใน4อำเภอได้แก่ปัวท่าวังผาภูเพียงและเวียงสาครอบคลุมกลุ่มทอผ้าและวิสาหกิจชุมชนศิลปินพื้นบ้านสภาวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ตลอดจนผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมส่วนใหญ่ผ้าทอกี่ทอผ้าอุปกรณ์การผลิตสูญหายหรือเสียหายจากน้ำท่วมพร้อมประสานเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ช่วยเหลือกลุ่มทอผ้าในจังหวัดน่านสำหรับการฟื้นฟูจะประสานสภาวัฒนธรรมทุกระดับจะทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนจากงบอุดหนุนเพื่อฟื้นฟูอาชีพเครือข่ายและทุนทางวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันจะเร่งพัฒนาสถานสงเคราะห์และสถานรองรับเด็กให้มีคุณภาพเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัย
5: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวปาฐกถาในเวทีสาธารณะสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์และสถานรองรับเด็กทั้งภาครัฐและเอกชนโดยย้ำว่าการให้เด็กเข้ารับการดูแลในสถานรองรับเด็กต้องเป็นทางเลือกสุดท้ายและทุกภาคส่วนต้องร่วมกันทำให้เด็กเติบโตในครอบครัวอย่างมั่นคงและปลอดภัยกรมกิจการเด็กและเยาวชนมีภารกิจคุ้มครองเด็กและส่งเสริมการป้องกันปัญหาโดยเน้นเสริมความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในระบบคุ้มครองเด็กรวมถึงส่งเสริมการเลี้ยงดูทดแทนโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐานพร้อมย้ำว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.จะเร่งพัฒนาระบบสถานรองรับเด็กให้มีคุณภาพและปลอดภัยพร้อมติดตามกำกับตามกฎหมายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยหากเด็กมีความจำเป็นต้องเข้ารับการดูแลในสถานรองรับจะต้องได้รับบริการที่เหมาะสมมีมาตรฐานและมีการติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมมุ่งให้เด็กสามารถกลับคืนครอบครัวได้รวดเร็วเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยส่งเสริมคนรุ่นใหม่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่เวทีโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้กำกับภาพยนตร์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมงานณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์สืบสานและสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของชาติไทยโดยคำว่าพราวไทยสื่อถึงการนำเอกลักษณ์และความเป็นไทยสำหรับการดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนนิสิตและนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีค่านิยมและวิถีชีวิตของคนไทยก่อนนำมาสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์สั้นที่สะท้อนความเป็นไทยในมิติต่างๆและเผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนเป็นการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์สร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้แก่วงการสร้างสรรค์ของประเทศและต่อยอดการเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับสากลปีนี้มีทีมเยาวชนจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดรวม79ทีมและคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินและมอบรางวัลจำนวน5รางวัลซึ่งรางวัลชนะเลิศทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาททั้งนี้ทีมที่ได้รับรางวัลทั้ง5ทีมจะได้เข้าร่วมบูตแคมป์หลักสูตรการอบรมเชิงเข้มข้นอีกครั้งเพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลงานให้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นก่อนส่งเข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับนานาชาติในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนอุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
0: 20นาฬิกา18นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายมิโคไลเฟดรอฟอดีตรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ที่เตือนว่ายูเครนกำลังค่อยๆกลายเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในการทำสงครามกับรัสเซียซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีและรัฐบาลยูเครนมีเวลาเหลือเพียงไม่กี่เดือนในการตัดสินใจครั้งสำคัญที่อาจพลิกสถานการณ์ของสงครามได้อย่างไรก็ตามนายเฟโดรอฟเชื่อว่ายูเครนยังคงมีโอกาสที่จะสามารถเอาชนะการทำสงครามกับรัสเซียได้แต่จำเป็นต้องมีแผนยุติความขัดแย้งในครั้งนี้อย่างเร่งด่วนนอกจากนี้อดีตรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AIและขีปนาวุธสกัดกั้นราคาถูกเพื่อหยุดยั้งการโจมตีทางอากาศของรัสเซียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงในการเปิดเผยของนายนเรนทราปาริยาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขตราสุวาที่ระบุว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เขตราสุวาอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นเขตภูเขาทางตอนเหนือของประเทศเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของประเทศจีนส่งผลให้หมู่บ้านและพื้นที่โครงการก่อสร้างหลายแห่งถูกกระแสน้ำพัดเสียหายอย่างหนักพร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโพเตโกสิอพยพไปยังพื้นที่สูงอย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่มีการประเมินจำนวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายอย่างเป็นทางการทางด้านนายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาของเนปาลระบุว่า ทางการเนปาลส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยงานบรรเทาทุกข์เจ้าหน้าที่ตำรวจและกองทัพเนปาลลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วพร้อมสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำไปยังพื้นที่ปลอดภัยสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวจีนเดินทางออกจากประเทศเอสวาตินีอย่างเร็วที่สุดโดยอ้างว่าปัญหาการช่อโกงทางไซเบอร์และการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายเป็นหนึ่งในข้อกังวลด้านความปลอดภัยในเอสวาตินีพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าผู้ใดที่ยืนกรานจะเดินทางไปยังประเทศแห่งนี้อาจเผชิญกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในระดับสูงอย่างมากทั้งนี้เอสวาตินีเดิมรู้จักกันในชื่อสวาซิแลนด์ซึ่งตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาเป็นหนึ่งใน12ประเทศที่ยังคงให้การรับรองไต้หวันขณะที่จีนพยายามให้ประเทศอื่นๆตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาน
8: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD นายธนุเกียรติจันชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์บริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนหรือ AIS ร่วมแถลงรายละเอียดความพร้อมในการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมไอจินาโกย่า2026พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมครั้งนี้ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนพร้อมด้วย7ช่องทีวีดิจิทัลได้แก่ NBT T Sport 7 Monomax Sport TV 9 Mcot HD 131 ไทยรัฐทีวี32และ PPTV HD 36และแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play มาร่วมถ่ายทอดสดการแข่งขันให้คนไทยได้ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยตลอดการแข่งขัน
9: ความพร้อมก็มีพูดถึงเรื่องการถ่ายทอดสดเนี่ยเราพร้อมอยู่แล้วในทุกๆประเภทกีฬาโดยเฉพาะที่มีทีมชาติไทยแข่งหรือไม่มีก็มีโอกาสที่พี่น้องไทยได้ดูแต่เราจะมุ่งเน้นไปที่ว่าประเภทไหนที่มีทีมชาติไทยแข่งก็เราก็อาจจะตัดภาพไปนะครับระหว่างที่ไม่มีก็อาจจะเป็นกีฬาประเภทอื่นที่อาจจะให้พี่น้องชาวไทยได้ชมไปด้วย
8: ทั้งนี้การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะส่งตรงจากญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่เริ่มการแข่งขันคือ10กันยายนก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนผ่าน7ช่องทีวีดิจิทัลรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play ซึ่งจะรองรับการถ่ายทอดสดเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ด้วยโดยจะเริ่มถ่ายทอดสดในวันที่16ตุลาคมก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่18ตุลาคมเพื่อให้แฟนกีฬาชาวไทยได้ติดตามนักกีฬาไทยอย่างเต็มอิ่มและร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยได้ผ่านแคมเปญ#มากกว่ามหกรรมกีฬาตลอดการแข่งขันสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดตัวนักกีฬาชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองติดตามได้จากรายงาน
10: นายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลเอกสุภมนัสพันภพประธานอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและรองศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณคณะกรรมการบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดตัวทัพนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยอีสปอร์ตจะแข่งขันระหว่างวันที่23กันยายนถึง2ตุลาคมโดยทีมชาติไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย7เหรียญทองนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้สมาคมตั้งเป้าหมายคว้า1เหรียญทองจากการแข่งขันเกมอีฟุตบอลขณะที่การแข่งขันเกมพับจีถือเป็นอีก1ประเภทที่มีโอกาสลุ้นเหรียญทองเช่นเดียวกันสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ทีมอีสปอร์ตไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยจำนวน29คน ใน4ประเภทเกมรวมทั้งสิ้น7เหรียญรางวัลประกอบด้วยประเภทเกมเดี่ยวได้แก่ปูโยปูโยประเภททีมคู่ได้แก่ eFootball PC และ eFootball Mobile ประเภทเกมไฟติ้งได้แก่ The King of Fighter XV Tekken 8และ Street Fighter 6และประเภทเกมทีมได้แก่ Naraka Blade Point PUBG Mobile Honor of King และ Identity 5ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
8: ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเข้ารายงานตัวและทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20หลังจากนี้นักกีฬาทั้งหมดจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการจนถึงวันที่10กันยายนและจะมีการคัดเลือกผู้เล่นให้เหลือ23คนสุดท้ายเพื่อเตรียมเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในวันที่11กันยายนต่อไปก่อนจะลงแข่งขันนัดแรกพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนเวลา 17:30 นที่ชิซูโอกะสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นผานิชคาดนาครายงาน
11: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
12: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
11: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
12: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมันทำความดีโดยพระมหาไพเราะห์ธิตะสีโล
13: ชีวิตนี้

0: ออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
1: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาดอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลาประมาณ 21:00 น.ค่ะเราก็ยังคงนำผลงานที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยเป็นผลงานหนึ่งในวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้สังคมไทยค่ะมีเสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยโดยนวก.ค่ะเรื่องราวตอนที่แล้วค่ะได้เล่าถึงตัวละครชายหนุ่มที่ออกจากบ้านมาร่วมการชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและเมื่อตัวเขาตกอยู่ในสถานการณ์สลายการชุมนุมค่ะเมื่อฟื้นขึ้นมาในอีกวันหนึ่งหลายสิ่งหลายอย่างก็ดูแปลกตาไปขณะที่เขาใช้ความคิดเพื่อตอบปัญหาต่างๆของตัวเองเขาก็ได้คุยกับชายหนุ่มคนหนึ่งค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยซึ่งเรานำมานำเสนอกันเป็นตอนจบในค่ำคืนนี้ค่ะและเช่นเคยนะคะผู้ที่เรียบเรียงและบันทึกเสียงเป็นคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้

ยังไม่ละความพยายามที่จะจัดการกับเรื่องที่สร้างความประหลาดใจนี้ให้ชัดเจนขึ้นโดยการหันไปถามคนอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงอีกหลายคนแต่คำตอบที่ได้รับกลับมาล้วนแต่เป็นไปในทำนองเดียวกันนั่นยิ่งทำให้ผมเริ่มไม่แน่ใจว่าเมื่อวันก่อนนั้นตนเองดูผิดไปหรือเปล่าเพราะผมเองไม่ได้มาละแวกนี้นานแล้วเหมือนกันผมอาจจะดูผิดไปจริงๆผมให้คำตอบกับตัวเองพร้อมกับผละออกมาจากบริเวณนั้นเดินไปยังศึกษาพันธ์แสงแดดที่แผ่กล้าลงมาตรงหัวในขณะที่เงาของสิ่งต่างๆบนพื้นหดสั้นลงจนแทบจะไม่เหลือให้เห็นบอกให้ผมรู้ว่าตอนนี้น่าจะเป็นเวลาราวๆเที่ยงหรือว่ามากกว่านั้นเล็กน้อยเมฆหลายก้อนลอยมารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ในระยะห่างจากดวงอาทิตย์อยู่อีกไกลโขอากาศบนถนนราชดำเนินวันนี้ร้อนอบอ้าวแต่ผู้คนยังคงยืนหยัดอยู่บนพื้นถนนยังไม่เกรงกลัวต่อแสงแดดที่ร้อนแรงอยู่ในขณะนี้มีบ้างในบางครั้งที่ลมพัดเอาเมฆก้อนเล็กๆลอยเอื่อยมาช่วยบดบังรัศมีอันแรงกล้านั้นทำให้ผู้คนบนถนนพอได้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาบ้างบนถนนมีผู้คนหลายกลุ่มทำกิจกรรมที่แตกต่างกันมากมายบางนั่งฟังคำปราศรัยบ้างยืนปรบมือโหดร้องบ้างจับกลุ่มพูดคุยกันหลายคนโพสท่ายตากล้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบางคนก็โบกธงไปมาบางคนก็พ่นสีลงพื้นถนนหลายคนสวมใส่เสื้อผ้าแปลกประหลาดเดินไปมาอย่างในงานแฟชั่นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจับกลุ่มหลบร้อนอยู่ใต้ร่มไม้ริมถนนราชดำเนินบอกเล่าถึงประสบการณ์และก็ความเก่งกล้าของตนเองในการประท้วงที่ผ่านๆมาผมเดินไปตามชายคาของหมู่อาคารริมถนนราชดำเนินเพื่อดูบรรยากาศของการชุมนุมแล้วก็สอดสายสายตาค้นหาเพื่อนหรือว่าคนที่พอจะรู้จักกันบ้างแต่ก็ไม่มีวี่แววเลยสักนิดผมเดินมาไกลจากอนุสาวรีย์พอสมควรมองไปข้างหน้าอีกไม่ไกลจะถึงสี่แยกข้อกลัวผมจึงตัดสินใจเดินย้อนกลับไปหน้าพระคลายร้อนใต้ต้นมะฮอกกานีใกล้กับศึกษาพันธุ์พาณิชย์เมื่อนั่งลงดูกิจกรรมของผู้คนกลุ่มต่างๆบนถนนราชดำเนินตอนนี้ผมเริ่มสังเกตเห็นหลายสิ่งหลายอย่างแปลกตาแล้วก็แตกต่างไปจากสิ่งที่ผมเคยเห็นแต่บอกไม่ถูกว่าคืออะไรคำถามที่ยังอยู่ในใจผุดขึ้นมาในสมองอีกครั้งอย่างต่อเนื่องผมพยายามคิดหาคำตอบให้กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทีละอย่างใช่แล้วประการแรกตอนนี้ผมยังอยู่ที่ถนนราชดำเนินแม้ว่าบางอย่างจะดูแปลกไปแต่โดยรวมแล้วก็ยังคุ้นตาถนนสายนี้นับเป็นเหมือนถิ่นเก่าสำหรับนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างผมถ้าต้นไม้ริมถนนเหล่านี้พูดได้พวกมันก็คงจะกล่าวคำทักทายกับผมอย่างคุ้นเคยนั่นพอทุกครั้งที่มีการเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยบนถนนแห่งนี้ผมจะมาเข้าร่วมด้วยเสมอจำได้ว่าครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมปี2516ตอนนั้นผมอายุเพียง16ปียังเป็นเพียงนักเรียนธรรมดาคนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคผมเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยร่วมกับนิสิตนักศึกษาและประชาชนมากมายจนดอกไม้แห่งประชาธิปไตยเบ่งบานขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยแต่แล้วไม่นานมันก็กลับร่วงโรยลาลงไปอีกกระทั่งวันนี้เดือนพฤษภาคมปี2535เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมกลับมายังถนนราชดำเนินมาร่วมกับผองเพื่อนมากมายเพื่อช่วยกันปลูกดอกไม้แห่งประชาธิปไตยขึ้นใหม่อีกครั้งแล้วก็ตั้งใจว่าจะให้มันเติบโตแล้วก็เบ่งบานอย่างยั่งยืนไปอีกนานเท่านานประการต่อมาเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่อย่างน้อยตอนนี้พวกทหารตำรวจได้ถอยร่นกลับไปตั้งแนวกั้นอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าหลีลาดเหมือนเดิมโอกาสที่เราจะได้รุกคืบไปถึงฝันย่อมจะอยู่ไม่ไกลและประการสุดท้ายการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของพวกเรายังไม่จบและก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ผู้คนหลากหลายที่อยู่บนถนนนี้ก็เข้ามาร่วมกับเราและพวกเราก็จะร่วมกันสู้เพื่อให้ประชาธิปไตยที่แท้จริงกลับมาโดยไม่มีการสืบทอดอำนาจจากกลุ่มหรือคณะใดๆอีกแต่ก็ยังมีสิ่งที่ผมไม่เข้าใจที่สุดก็คือทำไมผมถึงได้มานอนอยู่ตรงนั้นขณะที่กำลังใช้ความคิดอย่างหนักหน่วงเพื่อตอบปัญหาต่างๆให้ตัวเองอยู่นั้นพรานก็มีเด็กหนุ่มวัยรุ่นอายุราวๆ20ปีต้นๆแต่งกายด้วยชุดอย่างคนทำงานออฟฟิศท่าทางสุภาพเรียบร้อยคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาที่ผม
เขากล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงฉาดฉานผ่านหน้ากากอนามัยที่สวมอยู่บนหน้าลุงตรงนี้มีใครนั่งไหมถ้าไม่มีผมขอนั่งหลบแดดรอเพื่อนหน่อยนะครับลุงผมพยักหน้านึกขำที่วันนี้มีแต่คนมาเรียกผมว่าลุงนั่งสิไม่มีใครนั่งหรอกเด็กหนุ่มก็พุ่งมือไหว้พร้อมกับนั่งลงตรงขอบปูนที่ก่อขึ้นแทนกระถางต้นไม้เพื่อให้คนเดินผ่านไปผ่านมาได้นั่งพักริมถนนราชดำเนินเขานั่งเว้นระยะห่างจากผมเล็กน้อยภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ต้นเดียวกันนี่ลุงมาคนเดียวหรอครับสุดยอดจริงๆเด็กหนุ่มเริ่มต้นเอ่ยขึ้นมากับเพื่อนแต่ว่าหลงกันตั้งแต่เมื่อวานยังหากันไม่เจอเลยผมตอบลุงมาตั้งแต่เมื่อวานเลยเหรอครับโอ้โหเฟี้ยวมากเห็นว่าช่วงเย็นเมื่อวานเนี้ยมีอะไรวุ่นวายนิดหน่อยนี่ใช่ไหมครับแล้วทำไมไม่โทรหากันล่ะครับแล้วก็บอกที่เรานั่งกันอยู่ตอนนี้ไปถ้าเพื่อนลุงเขาอยู่แถวเนี้ยเขาจะได้เดินมาถูกเด็กหนุ่มแนะนำผ่านแววตาที่เป็นมิตรผมหันไปมองหน้าหนุ่มน้อยที่สวมหน้ากากอนามัยพร้อมกับเอ่ยช้าๆเน้นเสียงทีละคำโทรหากันยังไงเล่าโทรศัพท์เครื่องละเป็นแสนเด็กหนุ่มทำหน้างงพร้อมกับล้วงสิ่งของบางอย่างออกมาจากกระเป๋ากางเกงมีลักษณะเป็นพลาสติกสีดำสี่เหลี่ยมขอบมนขนาดประมาณฝ่ามือแล้วก็หนาไม่เกินกลักไม่ขีดไฟด้านหน้ามีแต่กระจกตลอดทั้งอันอะไรกันครับลุงโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรเครื่องละเป็นแสนแพงสุดที่เห็นเขาขายกันตอนนี้ก็สามสี่หมื่นเท่านั้นเองแต่ถ้าถูกเครื่องละพันสองพันก็ซื้อได้เนี่ยโทรศัพท์ผมซื้อมาเครื่องไม่กี่พันใช้ได้ทุกอย่างเดี๋ยวผมช่วยโทรตามเพื่อนลุงให้ไหมครับลุงมีเบอร์เขามายังไม่ทันที่ผมจะพูดอะไรออกไปอีกฟากหนึ่งของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเหมือนกับว่าจะมีเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายบางอย่างเกิดขึ้นผมลุกขึ้นยืนพยายามชะเง้อชะแงะมองไปตามทางที่มีเสียงโวกเวกของคนเหล่านั้นเพื่อหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่หนุ่มออฟฟิศคนนั้นก็มัวแต่สารวนใช้นิ้วมือถูไปถูมาอยู่บนกระจกด้านหน้าของวัตถุประหลาดแปลกนั้นสักพักหนึ่งเขาก็กล่าวขึ้นว่าไม่มีอะไรหรอกครับลุงนั่งเถอะเขาทะเลาะกันนะครับกับอีกพวกนึงแต่ว่าตอนนี้ตำรวจกับพวกกาดน่ะมาช่วยกันเคลียร์เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแล้วล่ะครับเด็กหนุ่มพูดขนาดที่มือยังถูหน้าจอโทรศัพท์ไปมาโดยไม่ทันได้มองผมด้วยซ้ำและยังไม่ทันที่ผมจะเอ่ยถามเองไปรู้ไปเห็นอะไรตรงนู้นได้ยังไงอ่ะนั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้วัตถุรูปร่างแปลกตาที่เขาอ้างว่าเป็นโทรศัพท์ก็มีเสียงดนตรีดังขึ้นตามด้วยเสียงพูดจาจากใครสักคนที่ปลายสายทั้งคู่พูดคุยโทรศัพท์นัดแนะสถานที่แล้วก็เวลานัดพบกันในตอนบ่ายผมนั่งอ้าปากค้างมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเด็กหนุ่มไม่ได้หลอกผมมันคือโทรศัพท์จริงๆแต่รูปร่างหน้าตามันแปลกประหลาดกว่าที่ผมเคยเห็นมาก่อนราวฟ้ากับดินผมมองโทรศัพท์ที่เขาใช้พูดคุยกับเพื่อนอยู่นั้นด้วยความประหลาดใจจนกระทั่งเมื่อเขาพูดคุยโทรศัพท์จบจึงได้หันกลับมาถามถึงเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนผมที่พลัดหลงกันไปซึ่งแน่นอนว่าผมไม่มีเมื่ออาทิตย์ก่อนผมยังเปิดสมุดโทรศัพท์ที่จดเบอร์เพื่อนเอาไว้แล้วก็เดินไปหยอดเหรียญตู้โทรศัพท์สาธารณะที่หน้าปากซอยเพื่อโทรหากันอยู่เลยผมจึงได้แต่สายหน้าให้กับเด็กหนุ่มแทนคำตอบส่วนในใจก็ยังไม่หายชะงนกับโทรศัพท์รูปร่างแปลกตาซึ่งความสงสัยปนประหลาดใจของผมอาจจะแสดงออกมาทางสีหน้าอย่างชัดเจนจนเด็กหนุ่มเอ่ยขึ้นลุงค่อยๆนึกก็ได้ครับนึกออกแล้วอ่ะเดี๋ยวผมช่วยโทรให้ว่าแต่ลุงอ่ะมาราชดำเนินวันนี้มาเรียกร้องเรื่องอะไรจากรัฐบาลล่ะครับเนี่ยเรื่องเดียวเรื่องประชาธิปไตยนายกต้องมาจากการเลือกตั้งผมกล่าวอย่างหนักแน่นพร้อมอธิบายเพิ่มเติมถึงความรู้สึกของผมต่อประชาธิปไตยที่ใฝ่หาไปอีกยืดยาวโอ้โหเท่มากครับลุงใช่หนุ่มตรงหน้ากล่าวชื่นชมผมพร้อมกับอธิบายเหตุผลในการมาร่วมชุมนุมของเขาส่วนผมกับเพื่อนเนี่ยมาเป็นหนที่สองแล้วล่ะครับก่อนหน้านี้เราก็ไม่ค่อยได้สนใจการเมืองสักเท่าไหร่หรอกเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อหลากสีหรือว่าสลิ่มอะไรเนี่ยเราแทบจะไม่ยุ่งเลยที่ผ่านมาคิดว่าประเทศเราสงบสุขได้ก็ดีแล้ว
แต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยได้อ่านข้อมูลอะไรๆทางอินเทอร์เน็ตเยอะเลยก็เลยรู้สึกว่าเราเฉยอยู่ไม่ได้จะมองแต่เรื่องของตัวเองไม่ได้แล้วล่ะครับมันถึงเวลาที่เราจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อทำอะไรให้มันดีขึ้นใช่แล้วล่ะเราคนไทยไม่ควรเห็นแก่ตัวต้องเสียสละเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ผมกล่าวสนับสนุนใช่ครับผมกับเพื่อนก็ออกมาร่วมชุมนุมเพื่อประชาธิปไตยเหมือนกันครั้งแรกก็ลองมาเดินๆในที่เขาชุมนุมกันมันรู้สึกถึงพลังอะไรบางอย่างเลยนะครับลุงคิดถึงแม้ว่าเรายังเป็นวัยรุ่นมาจากคนละทิศคนละทางมากันคนละเป็นพันกิโลเมตรเลยนะครับผมเนี่ยมาจากเชียงรายก็800กว่ากิโลเมตรส่วนเพื่อนผมเนี่ยมาจากเบตงก็น่าจะร่วม 1,200 กิโลเมตรอะไรนั่นแหละครับแต่ว่าเราก็มีเป้าหมายเดียวกันอุดมการณ์ของประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องรับฟังเสียงของประชาชนทุกคนเพื่อไปพัฒนาประเทศให้ดีกว่าเดิมไม่เอาประชาธิปไตยครึ่งใบหรือว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆอย่างที่ผ่านมาไม่อย่างนั้นน่ะทุกอย่างมันก็จะวนลูปกลับไปเป็นแบบเดิมอีกเขากล่าวอย่างหนักแน่นเด็กหนุ่มที่มีโทรศัพท์หน้าตาประหลาดเริ่มพูดคุยอย่างออกรถเกี่ยวกับเรื่องราวความคิดเห็นทางการเมืองของเขาในเรื่องที่เล่ามีหลายเหตุการณ์ของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อด้วยว่ามันเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือว่าเกิดขึ้นกับคนไทยผมเข้าใจเอาเองว่าเจ้าหนุ่มน้อยสติเฟื่องที่นั่งอยู่ข้างผมนี้คงจะติดใจเรื่องราวระทึกจากนิยายเล่มไหนสักเล่มหนึ่งแล้วก็มาต่อเติมเสริมแต่งใส่สีตีไข่เข้าไปเพื่อที่จะให้เรื่องราวทางการเมืองที่เขาเล่าสนุกสนานขึ้นไม่ว่าใจจริงแล้วผมอยากจะพูดขัดคอเขาในหลายๆครั้งแต่ผมก็ยังคงทำตัวเป็นผู้ฟังที่ดีโดยนั่งนิ่งอย่างสงบคอยกล่าวสนับสนุนเป็นบางครั้งในเรื่องที่ผมเห็นด้วยส่วนเรื่องที่ผมไม่เห็นด้วยผมก็จะแสดงความเห็นในมุมมองของผมด้วยเช่นกันมาถึงยุคนี้ประชาธิปไตยมันเดินมาไกลมากแล้วนะครับลุงเมืองนอกเมืองนาเนี่ยเขาตื่นตัวเรื่องนี้กันมากสิทธิเสรีภาพเนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานมากผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันทั้งเรื่องการศึกษาปัญหาปากท้องระบบขนส่งสาธารณะการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็เสรีภาพในความหลากหลายทางเพศผมว่านะเรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราอยู่ในสังคมที่กฎกติกามันไม่เป็นธรรมจริงไหมครับลุงฉะนั้นเราจึงควรจะปฏิรูปทุกๆอย่างให้มันดีขึ้นไปพร้อมๆกันเพื่อให้บ้านเมืองของเราเนี่ยทัดเทียมอารยประเทศเด็กหนุ่มคุยกับผมอย่างเป็นคุ้งเป็นแควอ๋อเดี๋ยวนะการปฏิรูปอย่างที่ว่าน่ะถ้าทำได้มันก็น่าจะดีอยู่หรอกแต่บางเรื่องถ้าปล่อยให้เสรีมากเกินไปมันก็จะทำให้เสียกระบวนได้เหมือนกันอย่างเรื่องของสิทธิเสรีภาพมันก็ดีอยู่หรอกนะที่แต่ละคนทำอะไรได้อย่างอิสระเสรีแต่ก็น่าจะมีอะไรมาปมปลามเอาไว้หน่อยไม่ให้เสรีกันจะเลยเถิดส่วนความรู้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราน่าจะให้ความรู้ในเรื่องประชาธิปไตยกันมากๆผมยกเหตุผลขึ้นมาพูดบ้างอ๋อใช่จริงครับที่ลุงพูดก็มีเหตุผลเหมือนกันเราจะต้องปฏิรูปให้อำนาจสูงสุดในการปกครองเป็นของประชาชนแล้วก็ประชาชนสามารถใช้อำนาจนั้นได้อย่างแท้จริงเราจะต้องทำประชาธิปไตยเดินเข้าไปสู่ในจิตใจของทุกคนผ่านระบบการศึกษาที่ผู้คนทั่วทุกหัวระแหงสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆซึ่งการปฏิรูปทุกอย่างไปพร้อมกันทีเดียวเนี่ยน่าจะช่วยเรื่องนี้ได้เยอะเพราะว่าถ้าขยับกันไปทีละอย่างเราคงจะก้าวไปไม่ถึงไหนกันแน่ผมเชื่อว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากรัฐธรรมนูญที่ยังไม่เหมาะหนุ่มน้อยที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ขนาดเล็กยังหยิบยกประเด็นต่างๆทั้งที่ได้จากการฟังคำปราศัยหรือว่าจากการอ่านหนังสือขึ้นมาเป็นหัวข้อในการสนทนากับผมอีกยืดยาวเราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของประชาธิปไตยกันอย่างเต็มที่แม้ในบางเรื่องเราจะเห็นไม่เหมือนกันก็ตามแต่เราทั้งสองคนต่างก็รับฟังมุมมองของอีกฝ่ายฉันมิตรสอดแทรกด้วยการไต่ถามสารทุกข์สุขดิบของกันและกันจนกระทั่งเขากล่าวมาถึงเรื่องนี้ที่ผมกับเพื่อนเดินทางมาร่วมชุมนุมกันเนี่ยเพราะว่าเราอยากมีส่วนร่วมอยากเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยเหมือนเมื่อสมัยตุลาปี16หรือพฤษภาคมปี35นั่นแหละครับแม่ถ้าตอนนั้นผมเกิดทันนะป่านเนี้ยหนุ่มน้อยผู้เรียกร้องประชาธิปไตยพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังอ๋อเดี๋ยวก่อน
เองพูดยังกับว่าตอนนี้ไม่ใช่พฤษภาคมปี2535อย่างนั้นแหละผมพูดขึ้นมาด้วยความประหลาดใจอ้าวก็ไม่ใช่นะสิครับลุงเด็กหนุ่มจากเชียงรายทำหน้างงตอบคำถามผมไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองกับคำตอบที่ได้ยินจึงถามกลับไปด้วยน้ำเสียงที่ดังจนเกือบจะเป็นตะโกนฮะเอ็งว่ายังไงนะนี่ไม่ใช่พฤษภาคมปี2535แล้ววันเนี้ยมันวันที่เท่าไหร่กันเด็กหนุ่มก้มหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ใช้นิ้วมือถูหน้าจอโทรศัพท์อย่างคล่องแคล่วก่อนที่จะยื่นมันมาที่ผมพร้อมกับพูดตามตัวหนังสือที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอด้วยเสียงชัดถ้อยชัดคำว่า14ตุลาคม2563หน้าจอโทรศัพท์แสดงวันเดือนปีให้เห็นอย่างชัดเจนตัวหนังสือและตัวเลขแต่ละตัวเต้นเร่าอยู่ในสายตาเหมือนจะยิ้มเยาะให้กับคำถามอันเซ่อซ่าของผมเมื่อพยายามเพ่งมองตัวหนังสือเหล่านั้นดูเหมือนว่ามันจะยิ่งกระโดดโลดเต้นมากขึ้นกว่าเดิมจนผมรู้สึกตาลายผมพยายามรวบรวมสติตัวเองอีกครั้งด้วยการสูดลมหายใจเข้าไปให้ลึกที่สุดกลั้นไว้แล้วก็ปล่อยออกมาอย่างแรงป่ะปีนี้พุทธศักราช2563ผมพยายามคุมเสียงให้เป็นปกติที่สุดใช่ครับลุงนึกว่าเป็นปีพ.ศ. 2535หรอครับโอ้โหนั่นมันยุคแอนาล็อกนะครับผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำเจ้าหนุ่มน้อยพูดอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายแต่หูของผมกลับไม่ได้ยินอะไรเลยสายตาของผมพยายามเพ่งมองไปที่กระจกสีดำบานใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยฝุ่นหลังประตูเหล็กของร้านศึกษาพันพาณิชย์อะไรบางอย่างที่ผมเห็นแล้วทำให้ผมตกใจยิ่งกว่าเดิมจนต้องลุกพรวดพราดวิ่งเข้าไปดูใกล้ๆให้แน่ใจแล้วสิ่งที่เห็นนั้นก็ทำให้ผมแทบล้มทั้งยืนเพราะว่าเป็นภาพสะท้อนของชายชราผมหงอกขาวคนหนึ่งกำลังยืนเกาะประตูเหล็กด้วยใบหน้าที่คล้ายโดนผีหลอกผมพยายามประคองสติเดินส่วนเซถอยหลังกลับมานั่งอย่างที่เดิมสมองยังมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภาพเรื่องราวต่างๆที่ได้พบเห็นตั้งแต่ที่ผมฟื้นลอยเข้ามาในหัวสมองอย่างต่อเนื่องภาพเด็กนักเรียนประชาชนผู้คนที่แต่งตัวและกระทำท่าทางแปลกประหลาดแตกต่างจากคนที่เคยเห็นอาคารร้านค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆที่ผู้คนปัจจุบันนี้สวมใส่และใช้กันล้วนแต่ไม่เคยมีในยุคสมัยของผมซึ่งถ้าหากนี่ไม่ใช่ความฝันและนี่คือปีพุทธศักราช2563จริงๆตอนนี้ผมก็น่าจะอายุ63ปีแล้วแล้วที่ผมมันนอนอยู่ข้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสายตาผมมองดูความเคลื่อนไหวต่างๆของผู้คนบนถนนราชดำเนินอย่างมือลอยมือของผมยกขึ้นคลำรูขนาดเล็กที่อกเสื้อด้านซ้ายซึ่งเด็กหนุ่มเอ่ยทักว่าคล้ายรูกระสุนอย่างเลื่อนลอยส่วนใจผมนั้นล่องลอยไปกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่เด็กหนุ่มเรียกมันว่าพฤษภาธมินขณะที่สมองคิดเพียงว่าไม่จริงไม่ใช่เรื่องจริงแต่ไม่กล้าเอ่ยปากเพราะรู้ว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงท้องฟ้าตอนนี้ไม่มีแดดแล้วเพราะเมฆกลุ่มใหญ่เคลื่อนเข้าไปปกคลุมดวงอาทิตย์สีสันของอาคารและผู้คนที่เห็นตอนนี้ก็ดูจะเปลี่ยนไปจากเดิมเสียงแกนนำตะโกนปลุกเร้าผ่านเครื่องขยายเสียงขอให้ทุกคนมารวมตัวกันแผดดังสลับกับเสียงขานรับอื้ออึงของคนจำนวนมากเด็กหนุ่มปลุกผมให้ตื่นจากภวังค์เขากล่าวคำอำลาและขอตัวไปหาเพื่อนที่นัดไว้เพื่อเดินไปกับฝูงคนที่กำลังจะเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลผมพยักหน้าช้าๆแต่ก็ไม่ได้ลุกตามไปกับเขาหรือว่าขบวนผู้ชุมนุมผมยังคงนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ริมถนนต้นนั้นอีกเนิ่นนานจนกระทั่งขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุมส่วนใหญ่หายไปจากราชดำเนินกลางผมจึงลุกเดินขึ้นช้าๆเลาะเลียบเกาะกลางถนนไปยังวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสายตาจับจ้องอยู่ที่รัฐธรรมนูญในสมุดไทยที่ประดิษฐานบนพานแว่นฟ้านึกถึงคำบอกเล่าของเด็กหนุ่มเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองและการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยรวมถึงความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงหลังปี2535จนถึงการชุมนุมในวันนี้ซึ่งที่แรกที่ได้ฟังผมเข้าใจเอาเองว่าเขานำมาจากนิยายเล่มไหนสักเล่ม
แต่สิ่งต่างๆที่ได้พบเห็นวันนี้ล้วนแต่เป็นประจักษ์พยานในการเดินทางของประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดีจนผมแทบทำใจให้ยอมรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นหากจะนับระยะเวลาแล้วการเดินทางผ่านการเวลาของประชาธิปไตยไทยกี่เวลายาวนานล่วงมาแล้วถึง88ปีและถ้าหากจะนับตามระยะทางประชาธิปไตยไทยก็เดินทางผ่านตำราเรียนและก็การเลือกตั้งในระดับต่างๆมาแล้วทั่วประเทศแต่ถึงวันนี้ประชาธิปไตยของไทยกลับยังไม่ไปไหนยังคงวนเวียนอยู่บนถนนเสียงเรียกร้องไม่เคยแผ่วเบาลงการต่อสู้กับความอยุติธรรมและอำนาจรัฐที่ถูกอุปโลกให้อยู่ฝ่ายตรงข้ามไม่เคยจบสิ้นเราต่างหวยหาประชาธิปไตยแต่เมื่อเราได้มันมาเรากลับไม่เคยคิดจะร่วมกันดูแลรักษามันไว้ให้ดีสุดท้ายเราก็สูญเสียมันไปอีกเป็นอยู่เช่นนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดเกือบ90ปีที่ผ่านมาเช่นนี้แล้วการชนะหรือแพ้ของผู้คนในวันนี้ล้วนไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆการได้มันมาครอบครองไว้จะต่างอะไรกับการไม่ได้มาเพราะสุดท้ายมันก็คือเรื่องล้มเหลวโดยสิ้นเชิงถ้าหากว่าเราทุกคนยังไม่ได้เข้าใจแล้วก็รู้คุณค่าอย่างแท้จริงว่าประชาธิปไตยคืออะไรแล้วก็มีคุณค่าเพียงใดกลุ่มเมฆค่อยๆขยับย้ายออกไปแล้วพยับแดดเต้นระยิบระยับอยู่บนถนนไกลออกไปหลังจากเดินรอบวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจนครบรอบผมจึงค่อยๆหย่อนตัวลงนั่งบนขอบฟุตบาทซึ่งตรงกันข้ามกับถนนดินสอฝั่งที่ผมฟื้นขึ้นมาตอนนี้ผมเห็นชัดแล้วว่าแท่งปูนขนาดมหึมาริมถนนราชดำเนินแท่งนั้นคือหลักกิโลเมตรที่ศูนย์สัญลักษณ์ในอดีตจุดเริ่มต้นแห่งความหวังที่จะให้เป็นศูนย์กลางความเจริญความก้าวหน้าทั้งมวลของคนไทยวันนี้ราชดำเนินเปลี่ยนแปลงไปมากหลายสิ่งก็เปลี่ยนตามไปแต่อีกหลายอย่างกลับยังคงเดิมยามนี้แสงสีทองส่องผ่านหมู่เมฆและเห็นเป็นริ้วๆอยู่บนท้องฟ้าลมว่าวหอบเอาความเย็นลอยลงมาตามลำน้ำเจ้าพระยาพัดผ่านไปเป็นระยะก้อนเมฆลอยเคลื่อนผ่านไปแล้วผมยังคงนั่งมองอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและหลักกิโลเมตรนั้นอย่างซึมเศร้า

0: ณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยโดยนวก.ค่ะเรื่องราวได้จบลงแล้วทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะติดตามรับฟังในผลงานวรรณกรรมเรื่องต่อไปกันได้ส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจาย
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านกรอบพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทตามที่คณะรัฐมนตรีเสนออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
6: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
5: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน์
6: ไทยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
5: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
6: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
7: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรัฐบาลใช้รับมือวิกฤตพลังงานและเดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2พุทธศักราช2569ในการพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบกู้เงิน 400,000 ล้านบาทหลังการอภิปรายกันนานกว่า11ชั่วโมงที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นด้วย285เสียงไม่เห็นด้วย141เสียงและงดออกเสียง52เสียงก่อนปิดการประชุมลงในเวลา 20:28 น.คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาพิจารณางบปี2570ย้ำทุกหน่วยงานต้องใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสและเห็นผลเป็นรูปธรรม
11: นายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยการประชุมพิจารณางบประมาณของสภากาชาดไทยหน่วยงานของรัฐสภาหน่วยงานของศาลและหน่วยงานอื่นของรัฐว่าการพิจารณางบประมาณให้ความสำคัญกับความจำเป็นคุ้มค่าโปร่งใสและผลสัมฤทธิ์สำหรับสภากาชาดไทยเน้นสนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์บริการโลหิตและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน่วยงานของรัฐสภาเสนอให้พัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้เชิงนโยบายพร้อมยกระดับรัฐสภาดิจิทัลสู่สมาร์ทพาร์เมนต์นำ AI และการวิเคราะห์ข้อมูลมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านหน่วยงานของศาลเสนอให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาการให้บริการและบริหารจัดการคดีเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วและลดภาระค่าใช้จ่ายขณะที่หน่วยงานอื่นของรัฐเน้นการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าป้องกันการผูกขาดและเสริมความเข้มแข็งให้เกษตรกรทั้งนี้ย้ำว่าทุกโครงการต้องตอบให้ได้ว่างบประมาณแผ่นดินที่ใช้ไปประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรเพื่อให้ทรัพยากรของประเทศเกิดความคุ้มค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างแท้จริงวาสนาตระเกตรายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยใช้กำลังเครือข่ายพี่ช่วยน้องนำน่านโมเดลติดตามเฝ้าระวังน้ำท่วมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12: นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม37จังหวัดโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันแบบเครือข่ายพี่ช่วยน้องโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านกระจายข่าวแจ้งเตือนภัยอย่างทั่วถึงทุกหลังคาเรือนพร้อมนำน่านโมเดลซึ่งเป็นต้นแบบการตั้งศูนย์บัญชาการติดตามมวลน้ำและการแบ่งโซนฟื้นฟูเยียวยามาปรับใช้ในการบริหารจัดการภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ช่วยให้มีเวลาเตรียมตัวอพยพและยกของขึ้นที่สูงได้ทันท่วงทีสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและพิษณุโลกเริ่มเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูล้างทำความสะอาดและจ่ายเงินเยียวยาทั้งนี้ปภ.ได้กำชับทุกจังหวัดเตรียมพร้อมศูนย์พักพิงจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลประจำจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงแรงงานผลักดันใบรับรองทักษะอาเซียนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มโอกาสงานและรายได้ที่ดีขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่รถแมป 4P
4: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promotingเสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
3: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
5: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
6: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผลักดันใบรับรองทักษะอาเซียนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มโอกาสงานและรายได้ที่ดีขึ้น
7: นายสุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าในฐานะที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ในช่วง2ปีข้างหน้าไทยจะผลักดันการรับรองมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงานร่วมกันของอาเซียนหรืออาเซียนสกิลเซอร์ติฟิเคชั่นเพื่อให้ทักษะแรงงานได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มรายได้และเพิ่มโอกาสให้แรงงานอาเซียนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศและช่วยให้ภาคธุรกิจเข้าถึงแรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการโดยไทยพร้อมขับเคลื่อนผ่าน3เสาหลักได้แก่การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาเซียนการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนและการรับรองศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนควบคู่กับการนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนนำไปสู่งานที่ดีขึ้นรายได้ที่ดีขึ้นและความมั่นคงที่มากขึ้นสำหรับประชาชนอาเซียนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขจัดงานดิจิทัลเฮลท์ฟอรัม2026ระดมบุคลากรทางการแพทย์และภาคีเครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขดิจิทัลของประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว
8: นายพัฒนาพรหมพันธุ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการประชุมวิชาการและแสดงผลงานการยกระดับระบบบริการสุขภาพดิจิทัลดิจิทัลเฮลท์ฟอรัมกระทรวงสาธารณสุขปี2569ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่25-26สิงหาคม2569เพื่อสื่อสารนโยบายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงพลังความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่วมขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขดิจิทัลของประเทศไทยไปด้วยกันโดยนายพัฒนา ล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ปรับเปลี่ยน2ทิศทางหลักเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรและเทคโนโลยีคือด้านการแพทย์จะลงลึกโดยใช้เทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงที่แม่นยำและเฉพาะบุคคลด้านการสาธารณสุขจะขยายกว้างขึ้นโดยมีบ้านและชุมชนเป็นศูนย์กลางประชาชนสามารถเข้าถึงบริการผ่านเทเลเฮลท์และระบบบริการดิจิทัลต่างๆซึ่งในการประชุมครั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับองค์กรชั้นนำ5แห่งได้แก่องค์การเภสัชกรรมบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทโกลเด้นครีมจำกัดประกาศความร่วมมือด้านการส่งเสริมและบูรณาการระบบสุขภาพดิจิทัลบนหมอพร้อมผลักดันการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมข้อมูลและการดูแลสุขภาพสู่ระบบสาธารณสุขไทยที่ไร้รอยต่อนารุมนอุดมพรรายงาน
1: สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้จำนวนผู้โดยสารสนามบินนานาชาติดูไบลดลงกว่า30%ในช่วงครึ่งแรกของปี2569บริษัทท่าอากาศยานดูไบเปิดเผยว่าจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่วงครึ่งแรกของปี2569ลดลงร้อยละ 31.3 มาอยู่ที่ 31,500,000 คนจากเดิม 46 ล้านคนในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่จำนวนเที่ยวบินลดลงร้อยละ 32.1 เนื่องจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทบต่อเส้นทางการบินและความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศรวมถึงทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานปรับตัวสูงขึ้นอย่างไรก็ตามบริษัทท่าอากาศยานดูไบระบุว่าการเดินทางทางอากาศกำลังเริ่มฟื้นตัวหลังสายการบินระหว่างประเทศทยอยกลับมาให้บริการอีกครั้งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่26สิงหาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่เกิดขึ้นเมื่อนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอพระราชทานทำนองเพลงประจำมหาวิทยาลัยเมื่อปี2492ค่ะจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ่านมาทางศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์สุมนชาติสวัสดีกุลขณะนั้นเป็นอาจารย์อยู่คณะอักษรศาสตร์นะคะท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดีกุลณอยุธยาและนายสุพรผลชีวินร่วมกันประพันธ์คำร้องค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่11นะคะและส่งพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2492และเป็นเพลงแรกที่พระราชทานให้มหาวิทยาลัยค่ะพระราชทานชื่อว่ามหาจุฬาลงกรณ์คืนนี้เป็นการบรรเลงนะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

ที่จบไปนั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์มหาจุฬาลงกรณ์เป็นเพลงลำดับที่11ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492นะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติฟังเพลงสันคีสัมพันธ์2เพลงเริ่มรายการในคืนวันนี้เพลงแรกคือกระแตคุณวินัยและคุณชวลีขับร้องค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อต่อด้วยผู้ชายนะโดยคุณศรีสุดารัชตะวันคุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐ

0: ลงสังคีตสัมพันธ์2เพลงผ่านไปแล้วคือเพลงกระแตและผู้ชายเนี่ยดิฉันมีโอกาสสัมภาษณ์ครูธนิตผลประเสริฐนะคะซึ่งเป็นท่านหนึ่งที่ร่วมในการทำเพลงสังคีตสัมพันธ์นี้โดยครูธนิตเล่าว่า
1: คือผมตอนนั้นรับรายการจีกบัญญัติพันธ์เนี่ยมันเป็นลูกน้องหัวหน้าเขาอยู่นี่นะฮะตอนนั้นก็ท่านพลโทมขาดท่านเรียกประชุมปรึกษาหารือเรื่องจะจัดเรื่องเพลงสังคีตสัมพันธ์นี่นะฮะสังคีตประยุกต์แต่เมื่อก่อนเรียกเพลงว่าสังคีตประยุกต์นะฮะแล้วก็มาปรึกษาหารือกันมีครูมีครูเวชธรจมรมาดิทั้งกะเส้นไปแล้วทั้งนั้นแล้วมีครูสลิดยงยุทธแล้วก็มีผมธนิตแล้วก็มีครูพุ่มนะฮะท่านหลักครูพุ่มท่านเป็นปัญญาดนตรีไทยเดิมนะไทยที่วงดนตรีไทยแล้วก็มาปรึกษาเลยว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรดีถึงจะเข้ากันได้ระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีสากลเพราะว่าดนตรีไทยนั่นก็เป็นเรียกว่าหนึ่งเสียงเต็มคือไม่มีแฟทไม่มีชาร์ปตอนนี้แล้วเมื่อจะให้มาเข้ากับประยุกต์กับเพลงสากลแล้วมันก็ต้องมีระหว่างเพลงไอ้เสียงแล้วเสียงเครื่องเสียงบ้างมีแล้วต้องมีแทบมีฉากบ้างจะมาถึงได้เป็นเพลงออกไปได้ไม่เพี้ยนอ่ะคือเล่นเป็นไม่เพี้ยนฟังได้คุณสิริยงยุทธก็เลยมาจุนเสียงให้เป็นเสียงอย่างที่มันหลวงขาดท่านว่าไว้อะไรนะ B major เลยนะฮะซึ่งมาเดี๋ยวนี้เรามาทำเป็นแบบ E flat เป็น3 flat ค่อยกว้างหน่อยเพราะว่า
2: ครูคะถ้าไม่ปรับเลยนี่จะเล่นรวมกันไม่ได้
1: คือมันเพี้ยนนะฮะเล่นออกไปไปได้มันจะได้เพียงแค่ในนี้ต้นมันพอเข้าไปได้สัก 4-5 ห้องพอห้องจะถึง8ถ้าจะยุ่งเลยก็เข้าไม่ได้เพราะมันเป็นเมโลดี้ของไทยเดิมนะฮะทีนี้ถ้าหาไปแล้วปรับสักหน่อยมันก็จะเข้ากลมกลืนได้ดีนะฮะ
2: อันนี้จะต้องปรับทุกเครื่องเลย
1: ค่ะแล้วก็ถ้าเราจะเอาเครื่องไหนที่เขามาเล่นกับดนตรีสากลเราก็ต้องเอามาอย่างเช่นเราต้องการระนาดแล้วก็ระนาดมาปรับต้องการทุ้มเราทุ้มมาปรับต้องการคล้องเล็กคล้องใหญ่ก็ปรับแล้วเมื่อฟังมาแล้วจุนเสียงใหม่ไงฮะ
2: ปรับอย่างทุ่มเราจะเอาระนาดเนี่ยนะจะเอาระนาดจะปรับให้เข้ากับเครื่องอะไรของสากลอันนี้ต้อง
1: เราก็มาจุนกับเปียโนเลยครับมาจุนกับเปียโนวันนี้เราจุนเครื่องมือซีเท่านั้นเองแล้วฮะเมื่อเราปั้นต้องจุนเราเอามาจุนเครื่องมือซีมือเอาเปียโนเป็นหลักใช่ไหมฮะเราก็จดกดคีย์เข้าไปจับคีย์ E flat เข้าไปหรือเนี่ยแต่แล้วก็หลายเสียงกันไปมีฟาตัวละที่ด้วยแล้วมีว่าไปก็ว่าไปแล้วก็จูนตามนั้นให้กลายเสียงกลองนี
2: ้ใช้เวลานานไหมคะก่อนจะจูนในเครื่องเข้ามา
1: ก็ใช้เวลาฮะต้องใช้เวลามากเหมือนกันนะครับต้องควรเพราะว่าเครื่องดนตรีไทยเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นตะกั่วแล้วอะไรที่เขาอุดไปใต้ท้องมาถ่วงนะฮะใต้ท้องรัดหน้าจะดีนะฮะใต้ท้องอะไรเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ต้องแกะอันนั้นออกมาแล้วมาขูดถ้ามันต่ำไปก็เอาออกมันจะสูงขึ้นแต่มันสูงไปก็เอามาปะเข้าไปใหม่มันได้ต่ำลงไปอีกขนมมันเข้ากันมันจะได้เข้ากันไปได้มันเป็นอย่างนั้นก็เลยก็ยุ่งยากเขาต้องโกนยันแต่เมื่อโซอู้โซเด้งจะแค่คนนี้มีปัญหาเพราะมันอยู่ที่ลูกบิดที่บิดไปบิดมาให้เข้ากันนี่กันแล้วกันใช่ไหมฮะอย่าพกขีมเข็มนั่นที่มีปัญหาทำได้แต่เมื่อมีปัญหาก็ยกเครื่องระนาดเอกระนาดทุ่มคล้องเล็กอย่างนี้อย่างไรแล้วยังคลุยก็มีปัญหานิดหน่อยพอเราคลุยอย่างนี้เราทำเองได
2: ้
1: ค่ะคลุยเราทำเองได
2: ้เพลงแรกนี่ที่เอามาทำโดยเอาเพลงจากเพลงไทยใช่ไหม
1: ครับเพลงไทยเดิมไม่เป็นไทยเดิมที่เราสมัยก่อน
2: เพลงแรกนี่เห็นบอกว่าเป็นเอามาเอาราวกระแตมาทำ
1: ครับคือที่แรกเราก็ต้องการจะหาเพลงง่ายๆก่อนอย่างเช่นเพลงกระแตมาเอาเพลงเพลงเอาหวังอะไรพวกนี้วันเฉลยอะไรเข้ามาก็นอนดัดแปลงกัน
2: อย่างนี้พอทำเป็นโน้ตเสร็จเรียบร้อยต้องทำเป็นโน้ตสากล
1: ก็ถ้า
2: แล้วสำหรับดนตรีไทยนะเขาก็ไม่ดูต้องดูโน้ตเลย
1: เขาไม่ต้องอะเพราะเขาจำได้แล้วเดี๋ยวเราเพลงสองชั้นมาเขาจำได้เพลงนี้เพลงอะไรไปก็เป็นเพลงของเขาอะของเราก็รู้สึกหมายถึงเราเราต้องเอาเขามาเอามา
2: ตอนบรรเลงแรกๆนี่งงไหมคะในฐานะที่ครูก็บรรเลงอยู่ด้วยนี่งงไหม
1: ครับก็มันไม่งงอะไรครับ
2: ดูตามโน้ต
1: ก็ดูโน้ตตามโน้ตไปตอนนี้เราเอาเล่นให้ง่ายหน่อยก็เลยกัน
2: ต้องฟังดนตรีไทยเขาเล่นด้วย
1: ครับ
2: มันจะต้องมีสอด
1: เราต้องให้ดนตรีไทยก็เป็นเมโลดี้ที่เด่นมากแล้วพวกเราเองพวกของเราเองก็เป็นพวกแบ็คกราวด์พวกฮาร์โมนีสอดแทรกไป

0: นั่นคือเพลงอารมณ์หวังผลงานของคุณชะอุ่มปัจจพันธ์และครูเอื้อนะคะกับเพลงวอนเฉลยครูเอิบประพายเพลงผสมแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะสำหรับครูธนิตผลประเสริฐนะคะท่านแต่งเพลงสังคีสัมพันธ์นี้หลายเพลงทีเดียวฟังจากการบอกเล่าของครูธนิตผลประเสริฐต่อเลยค่ะ
1: มีผมทำ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็ครูเอื้อทำ
2: ค่ะ
1: ตอนนั้นเราจวนทำสองคนจวนทำใหญ่ตอนนั้น
2: มีเพลงอะไรบ้างคะที่ครูธนิตทำเอาไว้พอนึกออกไหมคะตอนนี้
1: ก็ตอนนั้นก็เห็นจะมีเพลงม่านมงคลน่ะ
2: ม่านมงคลนะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: เนี่ยมีเพลงม่านมงคลมีอะไรพุ่มพวงดวงใจ
2: ไ
1: ฟเลือกรอบรักฝันหวานเสียงเทียนเสียงรักใต้ถึงเทียนแหมเยอะฮะ
2: ค่ะ
1: คือเพลงม่านมงคลนี่ฮิตมากนะฮะตอนสมัยนั้นนะฮะวินัยร้องโอ้ขายเป็นอะไรท่าเลยวินัยก็ร้องมีชื่อเสียงมาก
3: ปีอะไรใช่ไหมแล้วที่นำ
1: ตอนนี้ผมมาปีมอน
2: ปีมอน
1: ฮะคือตอนตรงรับอ่ะ
2: ตอนรับ
1: ใช่รับใช่ปีมอนรับมาบางคนมาจากมาบางค
2: น
1: มาจากมาบางคนสามชั้นนะฮะมาบางคน

ที่จบไปนั่นคือเพลงม่านมงคลคุณวินัยขับร้องพุ่มพวงดวงใจคุณวินัยกับคุณชาวลีบันทึกเสียงและที่เพิ่งจบก็คือพายเรือพรอดรักคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องค่ะและทั้ง3เพลงนี้ครูธนิตผลประเสริฐนำทำนองมาจากเพลงไทยมาปรุงแต่งให้เป็นแบบสังคีตสัมพันธ์ค่ะคุณสมศักดิ์เทพนนท์เป็นผู้แต่งคำร้องนะคะซึ่งดิฉันได้สัมภาษณ์ครูธนิตผลประเสริฐเมื่อปี2528ค่ะและท่านก็ถึงแก่กรรมไปแล้วนะคะฟังเพลงที่เป็นผลงานทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐนำมาจากเพลงไทยมาปรุงแต่งให้เป็นการบรรเลงแบบสากลที่เราเรียกว่าสังคีตสัมพันธ์นี่แหละค่ะเพลงเพชรน้อยโดยคุณวินัยจุลบุษปะเสียงเทียนเสียงรักคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องนะคะสองเพลงนี้คุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องค่ะทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐและเพลงที่3ใต้แสงเทียนคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูธนิตผลประเสริฐ

เราฟังเพลงผลงานด้านทำนองซึ่งครูธนิตผลประเสริฐก็นำมาจากเพลงไทยและมาปรับปรุงตามแบบของการบรรเลงสังคีตสัมพันธ์จบไปอีก3เพลงแล้วนะคะคือเพชรน้อยเสียงเทียนเสียงรักและใต้แสงเทียนอีก2เพลงค่ะเดือนประดับใจและฝันหวานทั้ง2เพลงนี้คุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องนะคะทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับผมบุญมาสีหมาดครับกรมประมงเร่งพิจารณาท่าทีการเจรจาการค้าแก้ไขปัญหาการนำเข้ากุ้งและปลากระพงขาวระหว่างไทยและมาเลเซียอย่างรอบคอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
1: กรมประมงเร่งพิจารณาท่าทีการเจรจาการค้าแก้ไขปัญหาการนำเข้ากุ้งและปลากระพงขาวระหว่างไทยและมาเลเซียอย่างรอบคอบพร้อมเตรียมเปิดเจรจาข้อตกลงอีกครั้งในช่วงสัปดาห์หน้าน
6: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขการควบคุมการนำเข้ากุ้งและส่งออกปลากระพงขาวระหว่างไทยและมาเลเซียว่าจากที่กรมประมงไทยและมาเลเซียได้ดำเนินการตรวจประเมินระบบการผลิตปลากระพงขาวและกุ้งของทั้งสองฝ่ายในระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาและในการหารือเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาฝ่ายมาเลเซียได้เปิดประเด็นขอให้ฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของประเทศมาเลเซียหรือ MyGAP ทั้งหมดประมาณ60ฟาร์มสามารถส่งออกปลากระพงมาได้โดยไม่ต้องโดนกักที่ด่านเพื่อรอผลการตรวจสารตกค้างซึ่งประเด็นดังกล่าวไม่ได้อยู่ในการตกลงแรกที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาด้านฝ่ายไทยได้ตรวจสอบระบบการผลิตกุ้งของมาเลเซียซึ่งฝ่ายมาเลเซียได้ให้ตรวจบริษัทผู้ส่งออก1รายที่มีฟาร์มและโรงเพาะฟักเป็นของตนเองและได้รับรองจากสหภาพยุโรปแต่ไม่ได้ให้ตรวจในส่วนของโรงงานแปรรูปกรมประมงจึงจะให้นำเข้าเฉพาะกุ้งแช่แข็งเท่านั้นเพราะความเสี่ยงจากโรคกุ้งต่ำเนื่องจากระบบป้องกันโรคของมาเลเซียยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้ร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการโดยกรมประมงจะนัดเจรจาข้อกำหนดการนำเข้าส่งออกกับมาเลเซียในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้ากวาดล้างอาวุธปืนเพียง15วันจับกุมแล้ว 7,261 คดียึดอาวุธปืนได้กว่า 7,000 กระบอก
7: พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาชญากรรมและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดระหว่างวันที่12ถึง26สิงหาคมที่ผ่านมารวมระยะเวลา15วันสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดพร้อมของกลางได้กว่า 7,261 คดีและยึดอาวุธปืนได้ 7,872 กระบอกประกอบด้วยปืนมีทะเบียนปืนเถื่อนและอาวุธปืนสงครามแบ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนทั่วไป 6,535 คดีและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนออนไลน์726คดีทั้งนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อป้องกันเหตุและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วประเทศพร้อมขอให้ประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรมสามารถแจ้งสายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงแรงงานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขระดมช่าง17จังหวัดภาคเหนือฟื้นฟูชาวน่านหลังน้ำลดนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่จังหวัดน่านเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มโดยระดมทีมช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน17จังหวัดภาคเหนือรวมทั้งจิตอาสาภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนร่วมภารกิจตั้งศูนย์บริการที่วัดบ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนและเครื่องมือทำมาหากินให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วทั้งนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะยังคงระดมช่างฝีมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชาวน่านกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่26สิงหาคม2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นสุวิทย์โสมนัสนะคะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงเลือดรักไทยบรรเลงขับร้องโดยวงกลมประชาสัมพันธ์นะคะผลงานคำร้องโดยพระราชธรรมนิเทศทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

ที่จบไปนั่นคือเพลงเลือดรักไทยผลงานของพระราชธรรมนิเทศและครูเอื้อนะคะต่อด้วยเพลงต้นตระกูลไทยคุณภาหวังในธรรมขับร้องค่ะจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497

ที่จบไปนั้นก็คือเพลงต้นตระกูลไทยจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะฟังเพลงเมื่อแดนฟ้าขาดเดือนต้นฉบับชื่อแดนฟ้าขาดเดือนค่ะคุณศรีนวลขับร้องไว้ผลงานของคุณบุญให้พ่วงพิพัฒน์ค่ะต่อมาเมื่อคุณฉลองสิมาเสถียรนำมาบันทึกใหม่ก็เพิ่มคำว่าเมื่อไปก็เป็นชื่อเมื่อแดนฟ้าขาดเดือนต่อด้วยเมื่อยามแรกรักโดยคุณนงรักโรจนพันธ์ผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินและเพลงที่3เมื่อใดจะกลับคืนคุณบรรลบวิชุกรแต่งเองร้องเองค่ะ

ชุดแรกผ่านไปแล้วนะคะเมื่อแดนฟ้าขาดเตือนเมื่อยามแรกรักและเมื่อใดจะกลับคืนต่อด้วยเพลงวิญญาณรักโดยคุณปรีชาบุญจเกียรติขับร้องผลงานของคุณสุรพลแสงเอกเพลงที่สองชื่อเดียวกันค่ะวิญญาณรักขับร้องโดยสุนทรียานะเวียงการและคุณสุพันธ์บุรณพิมพ์โดยสุนทรียานะเวียงการแต่งคำร้องทำนองโดยครูสง่าอารัมพีสองศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่สามวิญญาณในภาพถ่ายเพลงนี้เป็นผลงานของครูวิมลจงวิไลค่ะต้นฉบับขับร้องโดยคุณทิวาเด่นประภา

ต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณสมยศทัศนพันธ์และคุณสมจิตตักจินดาเพลงริมฝั่งตานีผลงานของคุณพยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่สองริมแม่ปิงโดยคุณวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาติครูปอชื่นประโยชน์หรือเปลืองชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งต่อด้วยริมสายธารโดยคุณเพ็ญศรีเพิ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงภูลาภอนามานแต่งคำร้องจากทำนองเพลงไทยเขมรปากท่อ

นั่นคือเพลงริมฝั่งตานีริมแม่ปิงและริมสายธารท่านผู้ฟังครับมีอยู่ชุดหนึ่งที่คุณวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาติและคุณสิริจันทร์อิสรางกูลณอยุธยาซึ่งมีน้ำเสียงและลีลาการขับร้องคล้ายๆกันมาร่วมกันขับร้องแบบประสานเสียงค่ะเราจะฟังกันในช่วงนี้เลยนะคะเพลงแรกลองรักผลงานของคุณชัยนาศีละวันเพลงที่สองทะเลไม่เคยหลับครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสง่าอรัมพีสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและปิดท้ายด้วยเพลงรักจากใจเพลงนี้คุณวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาติแต่งเองนะคะทั้งสามเพลงนี้เป็นการขับร้องประสานเสียงในชุดสองจันทร์คืนนี้สุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมะรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอว่าด้วยความเลื่อมใสของพระเจ้าประสิทธิโกศลในการฟังธรรมะที่ได้อธิบายไว้โดยท่านพระอานนท์ในพระสูตรที่ชื่อว่าพาหิติกาซึ่งหมายถึงผ้าที่มีเนื้อละเอียดมีมูลค่าสูงที่ได้มอบถวายไว้ให้กับท่านพระอานนท์เนี่ยจึงเป็นที่มาของการที่มีคำพูดในสมัยปัจจุบันนะทุกฟังที่บอกว่าเวลาฟังเทศอะไรที่มันลึกซึ้งแล้วแหมอยากจะถวายสิ่งของก็เรียกว่าติดกันเทศคือเหมือนกับว่าถวายปัจจัย4อันควรกับสมณะจะบริโภคเพื่อจะเป็นการตอบแทนคุณในธรรมะคำสั่งสอนหรือข้อมูลต่างๆอะไรที่ได้ฟังจะมีที่เป็นมาเป็นไปตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วโดยการฟังธรรมในครั้งนั้นท่านผู้ฟังก็เป็นวาระเพียงสั้นๆที่มีช่วงเวลาไม่มากจากการที่พระเจ้าประสิทธิโกศลไปตรวจราชการพบท่านพระอานนท์ระหว่างทางนิมนต์ท่านไปแสดงธรรมให้ฟังที่ริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดีได้ฟังการแจกแจงถึงเรื่องของสมาจารทั้ง3อย่างคือกายวาจาและใจในส่วนทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลประเด็นที่น่าสนใจในพระสูตรนี้ก็คือความลึกซึ้งลึกล้ำลงไปของคำที่บอกว่าอะไรควรเสพไม่ควรเสพก็ไล่เรื่องลงไปถึงว่ามีทุกข์เป็นวิบากผู้อื่นพึงตีเตียนได้เป็นสิ่งที่มีโทษเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลทำให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ยังมีพระสูตรที่ประกอบเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้เคยเทศไว้กับพระเจ้าประสิทธิโกศลนำมาให้ฟังประกอบกันด้วยนั่นคือกันกัตระสูตรคือเหตุการณ์ที่หมู่บ้านกันกัตระเรื่องของฐานะสูตรและปิยชาติกาสูตรนำมาให้ฟังประกอบกันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้าประสิทธิโกศลขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยการถวายผ้าพาหิติกาพาหิติกะสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่358ตอนพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงสนทนาธรรมกับท่านพระอานนท์ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถวินทิกาเศรษฐีในเขตเมืองสาวัตถีครั้นนั้นเวลาเช้าท่านพระอานนท์ร่องสบงถือบาตรและชีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีเที่ยวบิณฑบาตแล้วกลับจากบิณฑบาตภายหลังพระทหารได้เข้าไปยังบุพพารามปราสาทของนางวิสาขามิกรมาตาเพื่อพักกลางวัน สมัยนั้นพระราชาประเสนทิโกศลเสด็จขึ้นช้างเอกบุญริกออกจากกรุงสาวัตถีแต่อย่างวันทอดประเนตรเห็นท่านพระอานนท์กำลังเดินมาแต่ไกลจึงได้สั่งเรียกอมาชื่อสิริวัตรแล้วตรัสว่าสิริวัตรเพื่อนรักนั่นพระคุณเจ้าอานนท์ใช่หรือไม่สิริวัตรอมากราบทูลว่าใช่แล้วพระชก้านั่นพระคุณเจ้าอานนท์ลำดับนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลจึงรับสั่งเรียกชายคนหนึ่งมาแล้วตรัสว่ามาเถิดพระยอดชายเธอจงเข้าไปหาพระคุณเจ้าอานนท์ถึงที่อยู่แล้วกราบเท้าทั้งสองของพระคุณเจ้าอานนท์ด้วยเสียงกล้าวตามคำของเราว่าพระเจ้าประเสนทิโกศลทรงกราบเท้าทั้งสองของพระคุณเจ้าอานนท์และจงเรียนท่านว่าได้ยินว่าถ้าพระคุณเจ้าอานนท์ไม่มีกิจรีบด่วนอะไรขอพระคุณเจ้าอานนท์จงอาศัยความอนุเคราะห์รออยู่สักครู่หนึ่งเถิดชายผู้นั้นจึงได้รับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่กราบเท้าท่านพระอานนท์แล้วได้ยืนณที่สมควรกราบเรียนท่านว่าพระคุณเจ้าพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลทรงกราบเท้าทั้งสองของพระคุณเจ้าอานนท์ด้วยเสียงกล้าวและรับสั่งมาอย่างนี้ว่าถ้าพระคุณเจ้าอานนท์ไม่มีกิจรีบด่วนอะไรขอพระคุณเจ้าจงอาศัยความอนุเคราะห์รออยู่สักครู่หนึ่งเถิดท่านพระอานนท์ได้ทรงรับนิมนต์โดยดุษฎีภาพลำดับนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลได้เสด็จไปจนสุดทางที่ช้างจะส่งไปได้แล้วลงจากช้างทรงเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระบาทเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ทรงกราบแล้วประทับยืนณที่สมควรได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าพระคุณเจ้าถ้าพระคุณเจ้าอานนท์ไม่มีกิจรีบด่วนอะไรขอโอกาสเถิดขอพระคุณเจ้าอานนท์อาศัยความอนุเคราะห์ไปยังฝั่งแม่น้ำอัจจิรบดีเถิดท่านพระอานนท์ได้รับนิมนต์โดยดุษฎีภาพคือด้วยการนิ่งตอนสมาจารย์สามประการพระนั้นท่านพระอานนท์ได้เข้าไปยังฝั่งแม่น้ำอาจิรบดีแล้วนั่งบนอาสนะที่ปู่ลาดไว้แล้วที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลเสด็จไปจนสุดทางที่ช้างทรงจะไปได้แล้วลงจากช้างทรงเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระบาทเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ทรงกราบแล้วประทับยืนณที่สมควรพระเจ้าประเสนทิโกศลจึงได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าพระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าอานนท์จงนั่งบนเครื่องลาดไม้นี้เถิดท่านพระอานนท์ทูลว่าอย่าเลยมหาบพิตรเชิญพระองค์ประทับนั่งเถิดอาตมภาพนั่งบนอาสนะของอาตมภาพแล้วพระเจ้าประเสนทิโกศลจึงประทับนั่งบนที่ประทับที่ปู่ลาดไว้แล้วพระเจ้าประเสนทิโกศลได้ตรัสถามท่านพระอานนท์ว่าพระคุณเจ้าอานนท์ก็พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงประพฤติกายสมาจารคือความประพฤติทางกายที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนบ้างหรือหนอท่านพระอานนท์จึงได้ถวายพระพรว่ามหาบพิตรพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไม่ทรงประพฤติกายสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนเลยขอถวายพระพรพระเจ้าประเสนทิโกศลจึงได้ตรัสถามอีกว่าพระคุณเจ้าอานนท์ก็พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงประพฤติวจีสมาจารคือความประพฤติทางวาจาหรือมโนสมาจารคือความประพฤติทางใจที่สมณพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายพึงติเตียนบ้างหรือหนอท่านพระนนท์จึงได้ถวายพระพรว่ามหาปิฏพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไม่ทรงประพฤติวจีสมาจารหรือมโนสมาจารที่สมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งทั้งหลายพึงติเตียนเลยขอถวายพระพรพระชาประเสนที่โกศลจึงได้ตรัสว่าน่าสัจจริงพระคุณเจ้าข้อนี้ไม่เคยปรากฏเลยข้อความที่พวกโยมไม่สามารถทำให้บริสุทธิ์ด้วยการตั้งปัญหาพระคุณเจ้าอานนท์ทำให้บริบูรณ์ด้วยการแก้ปัญหาก็ชนเหล่าใดเป็นคนพาลไม่ฉลาดไม่ใคร่ครวญไม่พิจารณาแล้วยังกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่าอื่นได้พวกโยมไม่ยึดถือการกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่านั้นโดยความเป็นสาระพระคุณเจ้าส่วนชนเหล่าใดเป็นบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญาใคร่ครวญพิจารณาแล้วกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่าอื่นพวกโยมย่อมยึดถือการกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่านั้นโดยความเป็นสาระพระเจ้าประเสริฐนิโกศลจึงได้ตรัสถามว่าท่านพระนนท์ก็กายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่สมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งพึงติเตียนเป็นอย่างไรท่านพระนนท์ได้ถวายพระพรว่ากายสมาจารวจีสมาจารมโนสมาจารที่เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้พึงติเตียนขอถวายพระพรข้าแต่ท่านพระนนท์ก็กายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่เป็นอกุศลเป็นอย่างไรมหาปิฏกายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่มีโทษเป็นสมาจารที่เป็นอกุศลขอถวายพระพรข้าแต่ท่านพระนนท์ก็กายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่มีโทษเป็นอย่างไรมหาปิฏกายสมาจารที่มีความเบียดเบียนวจีสมาจารที่มีความเบียดเบียนและมโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนเหล่านี้เป็นสมาจารที่มีโทษถวายพระพรท่านพระนนท์ก็กายสมาจารที่มีความเบียดเบียนมโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนและวจีสมาจารที่มีความเบียดเบียนเป็นอย่างไรมหาปิฏกายสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากวจีสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากและมโนสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากเป็นสมาจารที่มีความเบียดเบียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้าก็กายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากเป็นอย่างไรมหาปิฏกายสมาจารหรือวจีสมาจารหรือมโนสมาจารอันใดที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญแก่สมาจารนั้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมจากสมาจารนั้นสมาจารเห็นป่านนี้สมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งทั้งหลายพึงติเตียนขอถวายพระพรพระเจ้าประเสริฐที่โกศลจึงได้ตรัสถามว่าพระคุณเจ้าก็พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสรรเสริญการละอกุศลธรรมทุกอย่าง ย่างนั้นหรือท่านพระอานนท์ได้ถวายพระพรว่ามหาปพิธพระตถาคตทรงละอกุศลธรรมได้ทุกอย่างทรงประกอบด้วยกุศลธรรมถวายพระพรพระคุณเจ้าอานนท์ก็กายสมาจารหรือวจีสมาจารหรือมโนสมาจารที่สมณพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายไม่พึงติเตียนเป็นอย่างไรท่านพระอานนท์ได้ถวายพระพรว่ามหาปพิธกายสมาจารหรือวจีสมาจารหรือมโนสมาจารที่เป็นกุศลเป็นสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้าอานนท์ก็กายสมาจารมโนสมาจารและวจีสมาจารที่เป็นกุศลเป็นอย่างไรมหาปพิธกายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่ไม่มีโทษเป็นสมาจารที่เป็นกุศลขอถวายพระพรพระคุณเจ้าอานนท์ก็กายสมาจารหรือวจีสมาจารหรือมโนสมาจารที่ไม่มีโทษเป็นอย่างไรมหาปพิธกายสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนวจีสมาจารและมโนสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นสมาจารที่ไม่มีโทษถวายพระพรพระคุณเจ้าอานนท์ก็กายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นอย่างไรมหาปพิธกายสมาจารที่มีสุขเป็นวิบากวจีสมาจารและมโนสมาจารที่มีสุขเป็นวิบากเป็นสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้าอานนท์ก็กายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารที่มีสุขเป็นวิบากเป็นอย่างไรมหาปพิธสมาจารใดที่ย่อมเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อไม่เบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมจากสมาจารนั้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญแก่สมาจารนั้นกายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารเห็นป่านนี้สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนขอถวายพระพรพระชาประเสริฐที่โกศลจึงได้ตรัสถามว่าพระคุณเจ้าอานนท์ก็พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสรรเสริญการเข้าถึงกุศลธรรมทุกอย่างหยั่นหรือท่านพระอานนท์ถวายพระพรว่ามหาปพิธพระตถาคตทรงละอกุศลธรรมได้ทุกอย่างทรงประกอบด้วยกุศลธรรมขอจะไหวพระพรตอนพระเจ้าประเสริฐที่โกศลถวายผ้าพาหิติกาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลจึงได้ตรัสว่าพระคุณเจ้าอานนท์ข้อนี้น่าอัศจรรย์จริงข้อนี้ไม่เคยปรากฏเลยพระคุณเจ้าอานนท์กาพาสิทธินี้ดีเหลือเกินพวกโยมมีใจชื่นชมยินดีด้วยภาสิทธิของพระคุณเจ้าอานนท์นี้พวกโยมมีใจชื่นชมยินดีด้วยภาสิทธิของพระคุณเจ้าอานนท์อย่างนี้ถ้าช้างแก้วสมควรแก่พระคุณเจ้าอานนท์แม้ช้างแก้วพวกโยมก็สมควรถวายแก่พระคุณเจ้าอานนท์หรือถ้าม้าแก้วสมควรแก่พระคุณเจ้าอานนท์แม้ม้าแก้วพวกโยมก็สมควรถวายแก่พระคุณเจ้าอานนท์ก็ถ้าบ้านสวยสมควรแก่พระคุณเจ้าอานนท์แม้บ้านสวยพวกโยมก็สมควรถวายแก่พระคุณเจ้าอานนท์ แต่พวกโยมรู้อยู่ว่านั่นไม่สมควรแก่พระคุณเจ้าอานนท์เลยพระคุณเจ้าอานนท์ก็ผ้าพาหิติกาคือผ้าที่ทอมาจากต่างแคว้นผืนนี้ยาว16ศอกถ้วนกว้าง8ศอกถ้วนที่พระเจ้าแผ่นดินมคธพระนามว่าอาชาสตุเวเทหิบุตรทรงใส่ในคันฉัตรส่งมาประทานแก่โยมขอพระคุณเจ้าอานนท์โปรดอนุเคราะห์รับผ้าพาหิติกาผืนนี้ไว้เถิดท่านพระอานนท์ได้ถวายพระพรตอบว่าอย่าเลยมหาบพิตรไตรจีวรของอาตมาภาพมีครบแล้วขอถวายพระพรพระเจ้าเปรตที่โกศลจึงได้ตรัสว่าพระคุณเจ้าอานนท์ก็แม่น้ำอาชิราวดีนี้พระคุณเจ้าอานนท์และพวกโยมเห็นแล้วมหาเมฆยังฝนให้ตกบนภูเขาภายหลังแม่น้ำอาชิราวดีนี้ย่อมไหลล้นฝั่งทั้งสองฉันใดท่านพระอานนท์ก็ฉะนั้นเหมือนกันจะทำไตรจีวรของตนด้วยผ้าพาหิติกาผืนนี้และจะแบ่งไตรจีวรเก่ากับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายเมื่อเป็นอย่างนี้ทักษิณาของพวกโยมคงจะแผ่ไปดุดแม่น้ำล้นฝั่งพระคุณเจ้าขอท่านพระอนนท์โปรดรับผ้าพาหิติกาผืนนี้เถิดท่านพระอนนท์จึงได้รับผ้าพาหิติกาแล้วลำดับนั้นพระเจ้าเปรตที่โกศลจึงได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าพระคุณเจ้าอานนท์เอาเถิดในบัดนี้พวกโยมขอลากลับเพราะมีกิจมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากมหาบพิตรขอพระองค์จงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดต่อจากนั้นพระเจ้าเปรตที่โกศลทรงชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท่านพระอนนท์แล้วเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับกราบท่านพระอนนท์ทรงกระทำประทักษิณแล้วเสด็จจากไป Then King Pasenthi of Kosala said to Venerable Ananda พระนั้นเมื่อพระเจ้าเปรตที่โกศลเสด็จจากไปไม่นานท่านพระอานนท์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลเรื่องการสนทนาปราศัยกับพระเจ้าเปรตที่โกศลทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคและได้ถวายผ้าพาหิติกาผืนนั้นแด่พระผู้มีพระภาคลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเป็นลาภของพระเจ้าเปรตที่โกศลพระเจ้าเปรตที่โกศลทรงได้ดีแล้วที่เท้าเธอได้ทรงพบอานนท์และได้ประทับนั่งใกล้อานนท์เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธิ์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลพาหิติกสูตรจบกันนะกัตตลสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ที่ตำบลกันนะกัตตละมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะตำบลกันนะกัตตละอันเป็นที่ให้อภัยแก่หมู่กวางเนื้อทรายใกล้นครชื่ออุทัญญาก็ในสมัยนั้นพระเจ้าเปรตที่โกศลก็ได้เสด็จไปยังอุทัญญานครด้วยพระราชกรณียกิจบางอย่างได้รับสั่งกับบุรุษผู้หนึ่งมาแล้วตรัสว่ามาเถิดพ่อยอดชายเธอจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคที่พระยุคลบาทด้ว ด้วยเสียงกล่าวจงทูลถามถึงพระสุขภาพความมีโรคาพาธน้อยความกระปี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญตามคำของเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าประสิทธิโกศลขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคและเธอจงกราบทูลอย่างนี้ว่าในวันนี้พระเจ้าประสิทธิโกศลเสวยพระกริยาหารเสร็จแล้วภายหลังเวลาอาหารจะเสด็จมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าและบุคคลนั้นก็ได้ทำตามรับสั่งอย่างนั้นก็พระกินีทรงพระนามว่าโสมาและพระกินีทรงพระนามว่าสกุลาได้ทรงสดับข่าวว่าได้ยินว่าวันนี้พระเจ้าประสิทธิโกศลเสวยพระกริยาอาหารเช้าเสร็จแล้วภายหลังเวลาอาหารจะเสด็จไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเวลานั้นเองพระภักกินีโสมาและสกุลาจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระเจ้าประสิทธิโกศลในเวลาเสวยพระกริยาอาหารแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชถ้าเช่นนั้นขอพระองค์จงถวายอภิวาทเบื้องพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล่าวจงถามถึงพระสุขภาพความมีโรคภัยน้อยความอยู่สำราญตามคำของหม่อมฉันทั้งสองว่าพระภักขินีโสมาและพระภักขินีสกุลาขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคก็ลำดับนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลเสวยพระกริยาอาหารเช้าเสร็จแล้วจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้กราบทูลเรื่องที่พระภักขินีโสมาและสกุลาได้ฝากทูลถวายบังคมพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่ามหาบพิตรพระภักขินีโสมาและพระภักขินีสกุลาไม่ทรงได้ผู้อื่นเป็นทูตแล้วหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภักขินีโสมาและสกุลาได้สดับข่าวว่าวันนี้พระเจ้าประสิทธิโกศลสวยพระกริยาหารช้าเสร็จแล้วจะมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเธอทั้งสองจึงได้เข้ามาหาหม่อมฉันในที่บริโภคอาหารแล้วฝากถามถึงพระผู้มีพระภาคว่ามีพระสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญมีโรคาพาธน้อยพระเจ้าข้ามหาบพิตรขอพระภักขินีโสมาและสกุลาจงทรงพระสำราญเถิดลำดับนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลจึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้สดับมาอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมตรัสอย่างนี้ว่าไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้เป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงจะปฏิญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้แล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าผู้ตรงตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำเท็จหรือพระเจ้าข้าชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลแล้วหรือไม่มีบ้างหรือที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำกล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้พระเจ้าข้ามหาบพิตรชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมได้ตรัสไว้ว่าไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้เป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงจะเป็นปริญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ชนเหล่านั้นไม่ชื่อว่าพูดตรงตามที่อาตมาภาพกล่าวแล้ว ชื่อว่ากล่าวตัวธรรมภาพด้วยคำเทศขอถวายพระพรกระนั้นพระเจ้าเปเสนที่โกศลจึงได้รับสั่งเรียกเสนาบดีชื่อวิฑูรภะมาแล้วตรัสถามว่าเสนาบดีใครหนอกล่าวเรื่องนี้ภายในพระราชวังก็แต่มหาราชพราหมณ์ชื่อสัญชัยอากาศโคตรกล่าวไว้พระชก้าจากนั้นพระเจ้าเปเสนที่โกศลจึงรับสั่งเรียกบุรุษผู้หนึ่งมาแล้วตรัสว่ามาเถิดพระยอดชายเธอจงไปเชิญพราหมณ์สัญชัยอากาศโคตรมาตามคำของเราว่าพระเจ้าเปเสนที่โกศลรับสั่งเรียกหาท่านบุรุษผู้นั้นรับสนองพระดำรัสแล้วได้ไปหาพราหมณ์สัญชัยถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าพระเจ้าเปเสนทุโกศลตรัสเรียกท่านจากนั้นพระเจ้าเปเสนทุโกศลจึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระดำรัสอย่างหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงหมายเอาเนื้อความบางอย่างตรัสไว้แต่คนกลับเข้าใจพระดำรัสไปอีกอย่างหนึ่งมีบ้างไหมพระผู้มีพระภาคยังทรงจำพระดำรัสที่ตรัสแล้วได้อยู่หรือพระชก้ามาประพิษอาตมาภาพจำคำที่กล่าวแล้วได้ดีคือคำที่กล่าวไว้แล้วอย่างนี้ว่าไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้รู้มีปกติเห็นธรรมทั้งปวงในคราวเดียวกันเหตุนี้เป็นไปไม่ได้พระเจ้าเปเสนที่โกศลได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัสสภาพที่เป็นเหตุทั้งยังตรัสสภาพที่เป็นผลว่าไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้รู้มีปกติเห็นธรรมทั้งปวงในคราวเดียวกันเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็วรรณะสี่จำพวกนี้คือวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์วรรณะแพทย์วรรณะสูตรวรรณะสี่จำพวกนี้จะพึงมีความผิดแปลกแตกต่างกันบ้างหรือไม่พระเจ้าข้ามหาปิฏบรรดาวรรณะสี่จำพวกนี้วรรณะสองจำพวกคือกษัตริย์และพราหมณ์เรากล่าวว่าเป็นผู้เลิศคือเป็นที่ลุกรับกราบไหว้เป็นที่กระทำสามีจิกรรมขอถวายพระพรก็แต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันไม่ได้ทูลถามถึงความแปลกกันในปัจจุบันกับพระผู้มีพระภาคหม่อมฉันทูลถามถึงความแปลกกันในสัมปรายภพต่างหากก็ในวรรณะสี่พวกนี้คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรมีความผิดแปลกแตกต่างกันบ้างไหมพระชก้ามหาปพิธก็องค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียร5ประการเหล่านี้มีอยู่5ประการอย่างไรคือ1ภิกษุในธรรมะเวลานี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้เพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็น

เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดขึ้นมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายข้อที่5เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะเป็นเครื่องชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบมหาปปิฏองค์ของภิกษุผู้ประกอบความเพียร5ประการนี้แหละก็ในวันนะทั้ง4จำพวกนี้คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์และสูตรถ้าวันนะ4จำพวกนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ของภิกษุผู้มีความเพียร5ประการนี้ก็นั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่วันนะทั้ง4จำพวกตลอดกาลนานก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ในวรรณะทั้ง4จำพวกคือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเหล่านี้ก็ถ้าวรรณะทั้ง4นั้นเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ของภิกษุผู้มีความเพียร5ประการเหล่านี้แล้ววรรณะ4จำพวกนั้นจะมีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันบ้างพระเจ้าข้ามหาปปิฏอาตมาภาพกล่าวถึงวรรณะทั้ง4จำพวกมีความเพียรแตกต่างกันด้วยความเพียรเปรียบเหมือนสัตว์คู่หนึ่งเป็นช้างที่ควรฝึกตามเป็นม้าที่ควรฝึกตามหรือเป็นโคที่ควรฝึกตามนั้นเขาฝึกดีแล้วแนะนำดีแล้วหรือว่าสัตว์คู่หนึ่งคือช้างที่ควรฝึกตามม้าที่ควรฝึกตามโคที่ควรฝึกตามที่ยังไม่ได้ฝึกยังไม่ได้แนะนำมหาปปิฏพระองค์จักทรงเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสัตว์ผู้หนึ่งที่เขาฝึกดีแล้วแนะนำดีแล้วที่ฝึกดีแล้วเท่านั้นพึงถึงเหตุของสัตว์ที่ฝึกแล้วพึงบรรลุภูมิของสัตว์ที่ฝึกแล้วไม่ใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้ามหาปปิฏส่วนสัตว์ผู้หนึ่งจะเป็นช้างที่ควรฝึกตามเป็นม้าที่ควรฝึกตามเป็นโคที่ควรฝึกตามที่เขายังไม่ได้ฝึกไม่ได้แนะนำสัตว์ที่เขาไม่ได้ฝึกเลยจะพึงถึงเหตุของสัตว์ที่ฝึกแล้วจะบรรลุถึงภูมิของสัตว์ที่ฝึกแล้วเหมือนสัตว์คู่นั้นจะเป็นช้างที่ควรฝึกตามเป็นม้าที่ควรฝึกตามเป็นโคที่ควรฝึกตามที่เขาฝึกแล้วแนะนำดีแล้วได้บ้างอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่ได้เลยพระเจ้าข้ามหาปปิฏข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละเป็นไปไม่ได้เลยที่ผลใดนั้นบุคคลผู้มีศรัทธามีอาพาธน้อยไม่มีมารยาปรารภความเพียรมีปัญญาพึงถึงซึ่งผลนั้นสำหรับบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาโอ้อวดมีมารยาเหยียดกร้านมีปัญญาสามจะถึงได้เลยถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัสสภาพที่เป็นเหตุทั้งยังตรัสสภาพที่เป็นผลถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ในบรรดาวรรณะทั้ง4จำพวกนี้ถ้าประกอบด้วยองค์ของภิกษุผู้มีความเพียร5ประการและมีความเพียรเหมือนกันในวรรณะทั้ง4นี้จะยังมีความผิดแปลกแตกต่างกันบ้างหรือไม่พระเจ้าข้ามหาปปิฏในข้อนี้อรหัตภาพกล่าวว่าวรรณะ4จำพวกนี้ไม่แตกต่างกันแม้แต่น้อยคือวิมุตติกับวิมุตติไม่แตกต่างกันเปรียบเหมือนบุรุษผู้เก็บไม้สักแห้งมาก่อไฟให้ลุกโปร่งต่อมาบุรุษอีกคนหนึ่งเก็บไม้สาละแห้งมาก่อ

0: ต่อมาบุรุษอีกคนหนึ่งเก็บใบมะม่วงแห้งมาก่อไฟให้ลุกโผล่ขึ้นต่อมาบุรุษอีกคนหนึ่งเก็บไม้มะเดื่อแห้งมาก่อไฟให้ลุกโผล่ขึ้นมหาบพิตรพระองค์จะทรงสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเปลวกับเปลวสีกับสีแสงกับแสงของไฟที่เกิดขึ้นจากไม้ต่างๆกันนั้นจะพึงมีความแตกต่างกันบ้างอย่างนั้นหรือเพราะนั้นไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะมหาบพิตรข้อนั้นก็อย่างนั้นเหมือนกันแลเดชอันใดถูกความเพียรย่ำยีแล้วเกิดขึ้นด้วยความเพียรในเดชนั้นอารมภาพไม่กล่าวว่าแตกต่างกันคือวิมุตติกับวิมุตติไม่แตกต่างกันเลยก็แต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคตรัสสภาพที่เป็นเหตุทั้งตรัสสภาพที่เป็นผลก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็เทวดามีจริงหรือพระเจ้าข้ามหาบพิตรเพราะเหตุไรพระองค์จึงตรัสตามอย่างนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าเทวดามีจริงเทวดาเหล่านั้นมาสู่โลกนี้หรือไม่มาสู่โลกนี้พระเจ้าข้ามหาบพิตรเทวดาเหล่าใดมีความเบียดเบียนเทวดาเหล่านั้นมาสู่โลกนี้เทวดาเหล่าใดไม่มีความเบียดเบียนเทวดาเหล่านั้นไม่มาสู่โลกนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ววิทูตปะเสนาบดีได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเทวดาพวกที่ยังมีความเบียดเบียนที่มาสู่โลกมนุษย์นี้เทวดาเหล่านั้นจะยังเทวดาทั้งหลายผู้ไม่มีความเบียดเบียนผู้ที่ไม่มาสู่โลกมนุษย์นี้ให้จุติได้หรือหรือจะขับไล่เสียจากที่นั้นได้หรือพระเจ้าข้ากระนั้นท่านพระอานนท์ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าวิสุทธพเสนาบดีนี้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าประเสนที่โกศลเราก็เป็นโอรสของพระผู้มีพระภาคบัดนี้เป็นการสมควรที่โอรสกับโอรสจะบึงปรึกษากันดังแบบนั้นตนพระนุนจึงกล่าวกับวิทูตปะเสนาบดีว่าเสนาบดีถ้าเช่นนั้นในข้อนี้อนุมภาพจะขอย้อนถามท่านก่อนท่านเห็นควรอย่างไรก็จงตอบอย่างนั้นคือท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรพระราชอาณาจักรของพระเจ้าประเสนที่โกศลมีประมาณเท่าไรและในพระราชอาณาจักรนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลครองราชเป็นอิสราธิปดีในพระราชอาณาจักรนั้นท้าวเธอทรงสามารถยังสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีบุญหรือไม่มีบุญผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือไม่ประพฤติพรหมจรรย์ให้ย้ายออกหรือทรงนฤเทศจากที่นั้นได้มิใช่หรือข้อนั้นสามารถทำได้ท่านพระนนท์เสนาบดีท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรที่อันไม่ใช่พระราชอาณาจักรของพระเจ้าประเสนที่โกศลมีประมาณเท่าไรในที่ใดพระเจ้าประเสนที่โกศลไม่ได้ครองราชเป็นอิสราธิปดีในที่นั้นท้าวเธอย่อมสามารถอย่างสมณพราหมณ์ผู้มีบุญหรือไม่มีบุญผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือไม่ประพฤติพรหมจรรย์ให้ย้ายออกหรือทรงนฤเทศเสียจากที่นั้นได้นั้นหรือไม่เพราะนั้นไม่สามารถทำได้เลยท่านพระนนท์เสนาบดีท่านจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านเคยได้ยินเกี่ยวกับเทพชั้นดาวดึงมาแล้วหรือถูกแล้วพระคุณเจ้าโยมได้ยินเกี่ยวกับเทพชั้นดาวดึงมาแล้วแม้ในบัดนี้พระเจ้าประเสนที่โกศลก็ทรงได้สดับเกี่ยวกับเทพชั้นดาวดึงท่านเสนาบดีท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรพระเจ้าประเสนที่โกศลจะทรงสามารถยังเทพชั้นดาวดึง ให้เคลื่อนคือจุติหรือจะทรงเนรเทศไปจากที่นั้นได้หรือไม่พระคุณเจ้าพระเจ้าประสิทธิโกศลไม่ทรงสามารถแม้แต่จะทอดพระเนตรเห็นเทพชั้นดาวดึงที่ไหนเล่าจะทรงให้เคลื่อนหรือทรงเนรเทศไปจากที่นั่นได้ท่านเสนาบดีข้อนี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันเทพเหล่าใดยังมีความเบียดเบียนก็จะมาสู่โลกมนุษย์นี้เทพเหล่านั้นย่อมไม่สามารถแม้เพื่อจะเห็นเทพผู้ที่ไม่มีความเบียดเบียนผู้ที่ไม่มาสู่โลกนี้ที่ไหนเล่าจะยังให้เคลื่อนหรือเนรเทศไปเสียจากที่นั่นได้เล่าก็กระนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระผู้เจริญภิกษุนี้ชื่ออะไรพระเจ้าข้าภิกษุรูปนี้ชื่ออานนท์ท่านพระคุณเจ้าอานนท์รูปก็งามนามก็เพราะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระคุณเจ้าอานนท์กล่าวสภาพที่เป็นเหตุและกล่าวสภาพที่เป็นผลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พรหมมีอยู่จริงหรือพระเจ้าข้ามหาบพิตรพระเหตุไรพระองค์จึงตรัสถามอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าพรหมมีอยู่จริงพรหมนั้นจะมาสู่โลกนี้หรือไม่มาสู่โลกมนุษย์นี้พระเจ้าข้ามหาบพิตรพรหมเหล่าใดยังมีความเบียดเบียนพรหมเหล่านั้นก็มาสู่โลกนี้พรหมเหล่าใดไม่มีความเบียดเบียนพรหมเหล่านั้นก็ไม่ได้กลับมาสู่โลกมนุษย์นี้ลำดับนั้นบุรุษผู้หนึ่งได้กราบทูลกับพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าขอดิชะพราหมณ์สัญชัยอากาศโคตรมาแล้วพระเจ้าข้าต่อมาพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงตรัสพราหมณ์สัญชัยอากาศโคตรนั้นว่าพราหมณ์ใครหนอกล่าวเรื่องนี้ไว้ในพระราชวังพราหมณ์สัญชัยจึงได้กราบทูลว่าขอเดชะวิทูธภาเสนาบดีพระเจ้าข้าวิทูธภาเสนาบดีก็ได้กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชพราหมณ์สัญชัยอากาศโคตรกล่าวไว้พระเจ้าข้าลำดับนั้นบุรุษผู้หนึ่งได้กราบทูลกับพระเจ้าประสิทธิโกศลว่าขอเดชะบัดนี้ยานพาหนะพร้อมแล้วพระเจ้าข้าก็ในขณะนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงความเป็นสัพพัญญูพระผู้มีพระภาคก็ทรงตอบความเป็นสัพพัญญูแล้วข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันชอบใจและถูกใจนะและหม่อมฉันก็ชื่นชมข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงความบริสุทธิ์ของวรรณะสี่จำพวกพระองค์ก็ได้ทรงตอบความบริสุทธิ์ของวรรณะสี่จำพวกแล้วและข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันก็ชอบใจและถูกใจนะหม่อมฉันก็ชื่นชมข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงเทวดาที่ยิ่งพระองค์ก็ทรงตอบแล้วเทวดาที่ยิ่งข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันชอบใจถูกใจและชื่นชมด้วยข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันได้ทูลถามพระองค์ถึงพรหมที่ยิ่งพระผู้มีพระภาคก็ทรงตอบพรหมที่ยิ่งข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันก็ชอบใจถูกใจและชื่นชมด้วยข้อที่ทรงตอบนั้นอันหนึ่งหม่อมฉันทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงข้อใดใดพระผู้มีพระภาคก็ทรงตอบข้อนั้นนั้นข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันชอบใจและถูกใจนะและหม่อมฉันก็ชื่นชมข้อที่ทรงตอบนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเอาเถิดในบัดนี้หม่อมฉันทูลลากลับเพราะมีกิจหน้าที่จะต้องทำอีกมากพระเจ้าข้ามหาบพิตรขอพระองค์จงกำหนดเวลาที่สมควรในบัดนี้เถิดกระนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศล ทรงชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคทรงลุกจากที่ประทับถวายอภิวาทแล้วกระทำประทักษิณเสด็จจากไปกันนะกัทละสูตรจบฐานะสูตรภิกษุทั้งหลายก็ฐานะ5ประการเหล่านี้อันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้5ประการเป็นอย่างไรคือฐานะว่าขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราอย่าแก่เลย 2. ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของเราว่าอย่าเจ็บไข้เลย 3. ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาของเราว่าอย่าตายเลย 4. ขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาของเราว่าอย่าสิ้นไปเลยและ5ขอสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของเราว่าอย่าชิบหายไปเลยสิ่ง5อย่างนี้แหละอันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้ได้พึงตรัสคำที่เป็นคาถาคือคำกาบสืบไปว่าประโยชน์แม้เล็กน้อยในโลกนี้อันไกลๆย่อมไม่ได้เพราะการเศร้าโศกเพราะการกรำกรวนผู้อามิตรทราบว่าเขาเศร้าโศกเป็นทุกข์ย่อมดีใจคราวใดบัณฑิตผู้พิจารณารู้เนื้อความไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหมดคราวนั้นผู้อามิตรเห็นหน้าอันไม่ผิดปกติของบัณฑิตนั้นยิ้มแย้มตามเคยย่อมเป็นทุกข์บัณฑิตพึงได้ประโยชน์ในที่ใดๆด้วยประการใดๆเพราะการสรรเสริญเพราะความรู้เพราะกล่าวคำสุภาษิตเพราะการบำเพ็ญทานหรือพระประเพณีของตนก็พึงบากบั่นในที่นั้นๆด้วยประการนั้นๆจะพึงทราบว่าความต้องการอย่างนี้อันเราหรือผู้อื่นไม่พึงได้ใสก็ไม่ควรเศร้าโศกควรตั้งใจทำงานโดยเด็ดขาดว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่ดังนี้ปิยชาติกสูตรว่าด้วยทุกข์เกิดจากสิ่งเป็นที่รักก็สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีก็สมัยนั้นแลลูกชายคนเดียวซึ่งเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของกษัตริย์คนหนึ่งเสียชีวิตลงประการเสียชีวิตของลูกชายคนเดียวนั้นการงานเขาก็ไม่เป็นอันทำอาหารก็ไม่เป็นอันกินกษัตริย์ได้ไปยังป่าช้าร่ำกรวนถึงลูกชายว่าลูกโทนจ้องอยู่ที่ไหนลูกโทนจ้องอยู่ที่ไหนจากนั้นกระบดีนั้นก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับกระบดีนั้นว่ากระบดีหน้าตาของท่านแสดงว่าท่านกำลังไม่มีจิตไม่มีใจหน้าตาของท่านผิดปกติไปแล้วข้าแต่ท่านผู้เจริญหน้าตาของข้าพเจ้าจะไม่ผิดปกติไปได้อย่างไรเล่าเพราะว่าบุตรน้อยนั้นเป็นที่รักที่พอใจคนเดียวของข้าพเจ้าตายเสียแล้วเพราะการตายของบุตรน้อยนั้นการงานก็มืดมนข้าวปลาอาหารก็มืดมนข้าพเจ้าเอาแต่ไปสู่ที่เผาลูกแล้วคร่ำครวญอยู่ว่าลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนก็ระบดีข้อนี้เป็นอย่างนั้นแหละข้อนี้เป็นอย่างนั้นแหละคือความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีของรักเป็นแดนเกิด ก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความข้าวแค้นใจทั้งหลายจะเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดได้อย่างไรเพราะว่าความเพลิดเพลินและความสุขโสมนัสต่างหากที่เกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดก็ได้บดีนั้นไม่ยินดีคัดค้านภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ลุกจากที่นั่งจากไปก็สมัยนั้นนักเลงสกาเป็นอันมากเล่นสกากันอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคขณะนั้นเองกฤบดีนั้นได้เข้าไปหานักเลงสกาเหล่านั้นเล่าเรื่องให้ฟังดังนี้ว่าพ่อมหาจำเริญฉันขอโอกาสเถิดเมื่อตะกี้นี้ฉันได้เข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมถึงที่ประทับพระสมณโคดมได้กล่าวกับฉันอย่างนี้ว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดแต่ฉันก็กล่าวว่าก็ความโศกความร่ำไรรำพันจะเกิดจากของรักได้อย่างไรแท้จริงความยินดีและโสมนัสเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมาจากสิ่งอันเป็นที่รักต่างหากพ่อมหาจำเริญจากนั้นฉันก็ไม่ยินดีคัดค้านภาษิตของพระสมณโคดมลุกจากที่นั่งมาแล้วก็นักเลงสกาเหล่านั้นจึงได้พูดเสริมว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นแหละกฤบดีข้อนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะความยินดีและความโสมนัสย่อมเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีสิ่งเป็นที่รักเป็นแดนเกิดกฤบดีนั้นมีความคิดว่าความเห็นของเราตรงกันกับพวกนักเลงสกาแล้วก็จากไปและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพาหิติกาสูตรกันกัตถลสูตรฐานสูตรและบางส่วนของปิยชาติกาสูตรเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระเจ้าประสิทธิโกศลในรายการธรรมารับรุณช่วงกลางประสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางประสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงแรงงานเดินหน้าสร้างความเข้าใจนายจ้างและลูกจ้างกรณีขยายความคุ้มครองมาตรา33แก่ลูกจ้าง3กลุ่มคาดปีแรกจะมีผู้เข้าระบบกว่า 300,000 คนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงแรงงานเดินหน้าสร้างความเข้าใจนายจ้างและลูกจ้างกรณีขยายความคุ้มครองมาตรา33แก่ลูกจ้าง3กลุ่มคาดปีแรกจะมีผู้เข้าระบบกว่า 300,000 คน
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการเหลือลูกจ้างอื่นที่ไม่ได้อยู่ในข่ายบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา33ไปยังกลุ่มลูกจ้างที่เคยได้รับการยกเว้นว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อให้แรงงานมีหลักประกันและความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นสำหรับลูกจ้าง3กลุ่มที่จะเข้าสู่ความคุ้มครองได้แก่ลูกจ้างในกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาเช่นแม่บ้านคนสวนและคนขับรถและลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการค้าแผงลอยโดยคาดว่าในปีแรกจะมีผู้เข้าสู่ระบบประกันสังคมไม่น้อยกว่า 300,000 คนและจะทยอยเพิ่มขึ้นเนื่องจากยังมีแรงงานอีกมากที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวพร้อมย้ำว่าจะพยายามทำให้แรงงานทุกคนเข้าสู่ระบบประกันสังคมให้มากที่สุดเพราะเมื่อเกิดการเจ็บป่วยตกงานหรือประสบปัญหาในชีวิตอย่างน้อยจะมีกลไกประกันสังคมเป็นตาข่ายรองรับโดยหลังจากนี้จะเร่งสร้างกลไกประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและลูกจ้างรับทราบและเตรียมความพร้อมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังบุตรหลานอย่าให้ลองบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะที่มีการผสมสารเสพติดในน้ำยาย้ำอันตรายรุนแรงเสี่ยงเสียชีวิตเฉียบพลัน
10: นายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า กรณีที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีการนำเม็ดแอมเฟตามีนซึ่งเป็นสารในยาบ้าและเอโทมิเดตซึ่งเป็นสารที่ใช้เป็นยาสลบในทางการแพทย์มาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านั้นการสูดสารดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายจะก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงและอาจถึงแก่ชีวิตได้เนื่องจากเอโทมิเดตมีฤทธิ์กดการหายใจและการทำงานของสมองอาจทำให้หมดสติขณะที่เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทและการทำงานของหัวใจอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันซึ่งรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้จึงขอให้ผู้ปกครองและครูร่วมกันเฝ้าระวังและพูดคุยกับเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเข้าใจถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าที่นอกจากจะมีนิโคตินและสารเคมีที่เป็นอันตรายแล้วยังอาจมีการลักลอบผสมสารอื่นที่เพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพยิ่งขึ้นหากพบการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐส่วนผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนเลิกบุหรี่1600นารุมนอุดมพรรายงาน
1: วันนี้กองทัพเรือจะมีการซ้อมย่อยครั้งที่3บนแม่น้ำเจ้าพระยาฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลและฝีภายให้เกิดความพร้อมเพรียงแม่นยำและสง่างามในการปฏิบัติภารกิจสำคัญในงานพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569โดยประชาชนสามารถร่วมชมการฝึกซ้อมได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม8ถึงวัดอรุณราชวรารามรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเราพบกันวันนี้กับข่าวยามเช้าวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569วันนี้ขึ้น14ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ตอนรับทุกท่านทุกที่เข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าข่าวของคุณนะคะทุกช่องทางที่ติดตามสะดวกช่องทางไหนติดตามได้นะคะทางวิทยุทางหอกระจายข่าวนะคะหรือว่าทางออนไลน์รวมทั้ง Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าทีมงานนิวมีเดียน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระน้องฟิลฟิลเดชรังชัยโสดาไลฟ์กันแล้วนะคะเพจข่าวยามเช้าทักทายกันมาได้เหมือนหลายๆท่านพร้อมกับแชร์ด้วยนะคะวันนี้น้องโจสุวิศโสมนัสพี่สายชนนิสังช่างนี่ค่ะนะคะต้อนรับทุกท่านมีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังติดตามข่าวสารกันวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศออกมาเป็นฉบับที่2เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมจนถึง2กันยายน2569นะคะซึ่งกรมอุตุในประกาศนี้ระบุนะคะว่าไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงที่พูดถึงเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกนะคะแล้วก็รวมทั้งภาคที่ด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมซ้ำซากค่ะแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะได้ในระยะสั้นได้นะคะนอกจากนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะก็ประมาณสักตึกชั้นที่2นะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็พี่น้องชาวเรือนะคะทั้งบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับต่อไปนะคะจะประกาศตอน 5:00 น.ค่ะ
1: ค่ะวันนี้เรื่องราวนะคะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรียกว่าเมื่อวานนี้สิ่งที่พี่น้องประชาชนจับตามองก็คือเรื่องของพรก.เงินกู
0: ้ะ
1: นะคะที่มีเข้าที่ประชุมผู้แทนสภาผู้แทนราษฎรก็คือเข้าที่ประชุมส.ส.กันเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันสำหรับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานนะคะในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครั้งที่1ทับ2569ที่ตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลค่ะซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานค่ะได้แก่การจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรนะคะพระเมรค่ะเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระราชพระยานมาตรและเครื่องประกอบค่ะในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับภาคประชาชนมีการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานและการจัดแสดงมหรสพสมโภชเรื่องของการจัดนิทรรศการและการจัดเตรียมเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพพร้อมที่จะเน้นย้ำค่ะให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติสูงสุดค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อวานนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเสียงข้างมากอนุมัติพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ค่ะด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ285เสียงไม่เห็นชอบ141เสียงงดออกเสียง52เสียงนะคะจากผู้ลงมติทั้งหมด478เสียงท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลก็อภิปรายสรุปก่อนสภาลงมติอนุมัติพ.ร.ก.กู้เงินนะคะก็ย้ำว่าจะติดตามการใช้เงินใกล้อย่างใกล้ชิดไม่ให้รั่วไหลแล้วก็ขอบคุณส.ส.ที่ให้คำแนะนำข้อคิดเห็นต่างๆแล้วก็ปิดท้ายขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณอีกครั้งที่ให้โอกาสมาทำหน้าที่นายกรับใช้ประชาชนค่ะ
1: ค่ะซึ่งก่อนนั้นในห้วงของการอภิปรายก็ทางด้านของส.ส.ประธานสภาก็ให้เวลาในการที่จะพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้นะคะ400ล้านบาทเนี่ยนะ 12-13 ชั่วโมงโดยในเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นก็คือทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านชี้แจงนะครับว่าเรื่องของการออกพ.ร.ก.ฉบับนี้เป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงค่ะย้ำว่าทุกฝ่ายต้องเคารพคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยขอใช้โอกาสนี้ขอชี้แจงข้อสงสัยนะครับเพื่อที่จะร่วมกันใช้โอกาสนี้พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศไทยค่ะโดยหลักๆนะครับสำหรับเป้าหมายของพ.ร.ก.เงินกู้ฉบับนี้ทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านย้ำนะครับว่าตั้งอยู่บน3หลักคิดสำคัญก็คือ 1. ประคองประชาชนและเศรษฐกิจในปัจจุบัน 2. ค่ะการใช้จังหวะนี้เร่งกระตุกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านไปสู่พลังงานสะอาดอย่างรวดเร็วโดยเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนกับรัฐและซื้อขายไฟฟ้าได้โดยตรง 3. คือการดึงดูดการลงทุนพลังงานสะอาดจากต่างประเทศเพื่อให้ประโยชน์นั้นตกถึงคนไทยโดยตรงอย่างเช่นเรื่องของการส่งเสริมติดโซลาร์เซลล์ค่ะให้ประชาชนแปลสภาพเป็นผู้ผลิตและขายไฟคืนได้ด้วยนะคะก็คือสรุปแล้วที่ประชุมเมื่อคืนนี้อย่างที่พี่น้อยได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปนะคะก็อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
0: มีการประชุมด้านพลังงานเศรษฐกิจการเงินการคลังเยอะนะคะเมื่อวานนี้แล้วก็มีหลายส่วนที่เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนแล้วก็น่าจะเป็นผลที่ต่อเนื่องด้วยนะคะในส่วนของคณะกรรมการนโยบายการเงินค่ะมีมติเอกฉันท์ยังคงดอกเบี้ยนโยบาย 1% ต่อปีเศรษฐกิจไทยได้รับแรงส่งต่อเนื่องจากวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นี่แหละค่ะแต่ว่าอัตราการเติบโตยังอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายดอนนาควันทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากน.ง.ค่ะแถลงผลการประชุมว่าคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีนะคะร้อยละ1% ต่อปีนี่แหละนะคะเศรษฐกิจไทยได้รับแรงส่งต่อเนื่องจากวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์แต่อัตราการเติบโตยังอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงนะคะขณะที่อัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าที่ประเมินไว้เดิมค่ะแม้ว่ายังมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นในช่วงที่เหลือของปีจนถึงต้นปีหน้าส่วนด้านสินเชื่อรวมขยายตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าสินเชื่อ SME ยังคงหดตัวค่ะโดยต้องติดตามคุณภาพสินเชื่อ SME และครัวเรือนกลุ่มเปราะบางด้วยคณะกรรมการก็เลยเห็นว่าการดำเนินนโยบายการเงินในระดับผ่อนคลายควบคู่ไปกับมาตรการทางด้านการเงินเฉพาะจุดมีส่วนช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจค่ะจึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้แต่ว่านะคะในที่ประชุมก็บอกว่าจะต้องติดตามพัฒนาการในเรื่องของสงครามตะวันออกกลางด้วยและมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งความเสี่ยงเงินเฟ้อในระยะต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องของทางกระทรวงการคลังก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะคะเรื่องของการที่จะลงทะเบียนสำหรับบัตรเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแห่งปี2569นะคะเร่งที่จะให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยเร่งยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมนี้ก่อนที่จะเริ่มใช้ก็คือ1ตุลาคม2569โดยในเรื่องนี้ทางด้านของนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังท่านในฐานะของโฆษกกระทรวงการคลังนะคะท่านเปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569 19ท่านบอกนะครับว่าคือล่าสุดเนี่ยมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วก็คือ2,500,000รายคิดเป็นร้อยละ80นะฮะแต่ท่านบอกว่าสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยก็คือในกลุ่มนี้อีก9,000,000กว่ารายซึ่งปัจจุบันเรื่องของการยืนยันทบทวนสิทธิ์ก็มีการยืนยันทบทวนสิทธิ์เข้ามาแล้วเนี่ยจากตัวเลข9,000,000กว่ารายนะที่ไม่ผ่านคุณสมบัติมีการเข้ามายื่นทบทวนเสร็จแล้ว4,000,000กว่ารายด้วยกันนะคะซึ่งเหลืออีกประมาณ5,000,000กว่ารายก็คือยังไม่มีมายื่นขอทบทวนสิทธิ์กันซึ่งกระทรวงการคลังตรงนี้นะคะก็ขอเย็นย้ำว่าผู้ที่ประสงค์จะรักษาสิทธิ์เนื่องจากเห็นว่าข้อมูลคัดเคลื่อนเนี่ยแล้วก็เร่งดำเนินการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31 สิงหาคม 2569ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการหรือว่าแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าจะผ่านสาขาของ5สถาบันการเงินของรัฐก็คือจะมีกรุงไทยออมสินธกส.ทอส.ธนาคารอิสลามนะคะโดยหากจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันก็สามารถติดต่อหน่วยงานของเจ้าของข้อมูลหรือว่าประสานงานกับ One Stop Service OSS ในระดับอำเภอได้ภายในวันที่ก็คือ20 กันยายน 2569นะคะก็คือจะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์เนี่ยอย่างเป็นทางการก็คือ30 กันยายน 2569ซึ่งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบและยืนยันตัวตนไปที่เรียบร้อยก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ก็คือ1 ตุลาคม 2569ค่ะ
0: หนนาฬิกา20 นาทีนะคะที่น่านยังคงมีพี่น้องประชาชนนะคะทั้งหลายภาคส่วนเนี่ยร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือนข้าวของเครื่องใช้สำรวจความเสียหายเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะขณะที่ทางภาครัฐเองนะคะพี่น้องประชาชนอย่างบ้านปรางอำเภอปัวชาวบ้านก็ช่วยกันนะคะร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ยังมีบางจุดที่ยังคงต้องใช้ภารกิจKA32 ของปภ.ลำเลียงเครื่องปั่นไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยอากาศยานปภ.ส่งเข้าถึงพื้นที่สูงที่มันตัดขาดนะคะส่งไปจำนวน5 เครื่อง 5 จุดที่ห้วยปุด2กับผาเวียง3ตำบลภูคาอำเภอปัวขณะที่ทางด้านบ้านร้องอำเภอปัวก็เร่งฟื้นฟูหลังน้ำรดนะคะระดับมันลดลงเยอะนะคะก็มีการระดมกำลังทุกภาคส่วนทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องนะคะทางด้านท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออบ.ก็เดินหน้าเร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่จังหวัดน่านนะคะท่านไปทั้งที่บ้านร้องด้วยนะคะเมื่อวานเนี้ยบ้านฝายพร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์ฟิกเซ็นเตอร์นะคะซึ่งมีการเร่งเยียวยาแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะทางด้านนะคะท่านรองนายกยศชนันในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือก็ลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์ฟื้นฟูจังหวัดน่านค่ะที่หมู่บ้านฝายอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูในพื้นที่ปรากฏว่าในพื้นที่เนี่ยเขาทำไป 80% ละอีกแค่20%เท่านั้นก็จะเข้าที่แล้วนะคะสภาพบ้านเรือนของประชาชนเริ่มกลับมาอยู่อาศัยแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติอีกแค่ 20% โอกาสนี้นะคะท่านก็เดินตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนตามบ้านเรือนต่างๆมีการพูดคุยกับแกนนำชุมชนในการฟื้นฟูพื้นที่นะคะรวมถึงแนวทางการฟื้นฟูรวมถึงในส่วนของการวางแผนแก้ไขปัญหาระยะยาวเพื่อป้องกันผลกระทบด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของท่านก็เดินทางต่อไปที่หมู่บ้านร้องตำบลบรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ Fix It Center หรือที่เรียกกันว่าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนค่ะศูนย์นี้ทำงานร่วมกันนะคะบูรณาการระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานโดยได้เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์ต่างๆที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ยังเพื่อที่จะบางส่วนเนี่ยมันเสียหายโดนทั้งน้ำป่าโดนทั้งโคลนนะคะก็เพื่อจะกู้คืนทั้งทรัพย์สินนะคะที่สามารถซ่อมได้ให้กลับมาใช้ได้งานได้ตามปกติซึ่งถือเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนะคะได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยท่านยังมีนะคะในส่วนของการลงไปพื้นที่บ้านเอี้ยตำบลศิลาแรงด้วยนะคะอันนี้ก็ไปปฏิบัติไปตามดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนทั้งปภ.ทหาร อปท.อส.ในการช่วยเหลือเพราะว่า พี่ๆมาช่วยนะคะกำจัดโคลนต่างๆฟื้นฟูไปช่วยขนดินโคลนเศษซากไม้กิ่งไม้ออกจากถนนอาคารบ้านเรือนลำน้ำสาธารณะนะคะสัญจรเข้าหมู่บ้านได้แล้วนะคะในส่วนของบ้านเอียค่ะ
1: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติในที่ประชุมนะคะเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ซึ่งมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติไว้2หลักเกณฑ์ก็คือมีในส่วนของครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับกรณีการเสียชีวิตเนี่ยก็คือรายละ2ล้านบาทซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ออกมาชี้แจงถึงหลักเกณฑ์เนี่ยในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งทางด้านของนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวานนี้ท่านมีการประชุมนะครับพิจารณาในเรื่องนี้ก็ชี้แจงในที่ประชุมค่ะเรื่องของแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569ร่วมกับหน่วยงานเนี่ยระดับจังหวัดระดับอำเภอตำบลนะแล้วก็รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเช่นกันก็หลักๆแล้วเนี่ยนะคะสำหรับในส่วนของกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายและอยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกัน7วันขึ้นไปก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนสำหรับกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มอุทกภัยโดยตรงก็จะได้ความช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทสำหรับพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยปภ.เนี่ยเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผ่านการตรวจสอบระบบโดยทันทีก็ขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เนี่ยนะคะตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพลย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อที่จะให้ธนาคารออมสินสามารถโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็วค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะนางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านไปราชการที่เนปาล นะคะกับคณะซึ่งท่านในฐานะประธาน AIBDGC ก็ชูความน่าเชื่อถือจริยธรรมสื่อนำอนาคตสื่อเอเชียแปซิฟิกสู่ก้าวที่50ของ AIBD ค่ะซึ่งเมื่อวันที่25สิงหาคม2569ที่ผ่านมานะคะที่กรุงกาฐมันดูประเทศเนปาลนางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกโดยมีผู้บริหารและก็ผู้แทนองค์กรสื่อจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมนะคะท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านก็บอกว่า AI กำลังเปลี่ยนโลกการสื่อสารอย่างรวดเร็วเปิดโอกาสใหม่ในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลค่ะขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความท้าทายด้านความถูกต้องจริยธรรมและความรับผิดชอบโดยเฉพาะเนื้อหาที่สร้างด้วย AI ทำให้การสร้างความน่าเชื่อถือและรักษาความไว้วางใจของประชาชนต่อสื่อมีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมาพร้อมกับย้ำว่านะคะความเป็นเลิศด้านสื่อไม่สามารถวัดจากเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ว่าต้องประกอบด้วยความน่าเชื่อถือความเป็นมืออาชีพจริยธรรมและการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะแนวคิดดังกล่าวนี้สอดคล้องกับผู้นำสื่อและผู้แทนองค์กรระดับภูมิภาคที่ร่วมประชุมด้วยนะคะซึ่งให้ความสำคัญกับการรับมือข้อมูลเท็จการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรักษามาตรฐานวิชาชีพท่ามกลางการเติบโตของ AI และก็แพลตฟอร์มดิจิทัลท่านก็ชี้นะคะว่าความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างประเทศจะช่วยให้สื่อปรับตัวและรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนได้การประชุมใหญ่ครั้งที่24จึงเป็นทั้งการทบทวนเส้นทางเกือบ5ทศวรรษของ AIBD และการวางทิศทางอนาคตสื่อเอเชียแปซิฟิกโดยมีความน่าเชื่อถือประโยชน์สาธารณะและความร่วมมือเป็นหัวใจสำคัญในการก้าวสู่ปีที่50ของ AIBD ค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้เชื่อว่าคนไทยนะส่งกำลังแล้วก็กำลังใจเนี่ยไปยังสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอนเพราะว่าการแข่งขันบนเวทีอเมริกันก็ทาเลนเนี่ยปฏิเสธไม่ได้น้องเนเน่ตอนนี้พอเอ่ยถึงชื่อน้องเนเน่นะคะผู้เข้าแข่งขันจากประเทศไทยเรียกว่าขึ้นเวทีโชว์พลังเสียงนะคะวงต้องบอกว่าเป็นเพลงร็อกเนี่ยระดับตำนานนะคะเพื่อการแสดงคือในบนเวทีเนี่ยพอน้องโชว์แล้วคือน้องเต็มที่มากน
0: ะ
1: บนเวทีกับการร้องเพลงการแสดงที่สื่อสายตาไปถึงชาวโลกทั่วประเทศเนี่ยก่อนที่คณะกรรมการนะตัดสินใจกดโกลเด้นบัสเซอร์ให้กับน้องเนเน่คือเขาบอกว่าการกดตัวโกลเด้นบัสเซอร์เนี่ยหมายถึงการที่คณะกรรมการให้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลโดยไม่ต้องแข่งขันได้รอบถัดไปตามเส้นทางปกติ
0: คือเข้ารอบชิงชนะเลิศเลย
1: นะคะอันนี้คือเหมือนแบบโอ้ประทับใจมาก ให้เข้าไปเลยไม่ต้องไปทำอย่างอื่นแล้วนะคะโอ้น้องเนเน่ก็คือล่าสุดเนี่ยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรอบไฟนอลแล้วแล้วก็มีกำหนดที่จะแข่งขันในรอบไฟนอลเนี่ยก็คือวันที่22กันยายนแล้วก็มีโอกาสเดินหน้าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีโลกต่อไปด้วยนะคะ
0: ค่ะในนี้นี่อายุ16ปีเองนะคะจากภูเก็ตไทยแลนด์นะคะแล้วก็ชุดนี่เก๋มากเลยนะชุดนี้ต้องใครๆที่ดูการโชว์หรือว่าดูจากข่าวที่นำเสนอไปลองไปตามดูนะเรียกว่ามีซอฟต์พาวเวอร์อยู่ในนั้นด้วยแล้วก็นอกจากนี้เห็นว่านะแอดคาราบาวเนี่ยมีโพสต์บอกว่าต้องขอลายเซ็นเนเน่แล้วล่ะนะคะโอ้โหหลายคนชื่นชมมากเป็นโอ้โหสาวน้อยมหัศจรรย์มากๆเลยนะคะจากประเทศไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงแล้วแถมยังโอ้โหหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยคนไทยที่อเมริกาเนี่ยตามกันไปให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็ดูแลกันอย่างดีเลยนะคะไปส่องดูเนี่ยนะคะชาวต่างชาติหรือว่าคนอเมริกันเองก็ถือธงชาติไทยอ่ะโบกันโอ้โหให้กำลังใจเนเน่กรี๊ดกันสนั่นฮอลเลยนะคะ
1: คณะกรรมการเขาเขียนว่าคุณฮาวิเมนเดลผมรู้สึกว่าผมไม่ควรพูดแบบนี้ NBC ให้เธอ
0: นี่เสียงเขาใช่ไหม
1: ใช่ NBC ให้เธอหนึ่งในล้านไปแล้วนี่คือกรรมการที่สองคุณโซเฟียอัวการ่าท่านบอกว่าแน่ฉันคิดว่าเธอสามารถชนะการประกวดเวทีได้เลยนะเพราะว่าคุณทั้งสองร้องเพลงได้และคุณก็เล่นกีตาร์ได้ด้วยแล้วก็ลูกของคุณเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยค่ะว่าทุกคนกำลังโห่ร้องเชียร์ให้คุณอยู่ค่ะ อันนี้คุณเมลบีนี่คือคนสำคัญเลยนะที่กดโกลเด้นบัสเซอร์ให
0: ้
1: นะอย่างแรกเลยเนี่ยคุณรู้ไหมฉันเจอคุณหลังเวทีเมื่อคืนนี้ฉันเจอผู้เข้าแข่งขันหลายคนคุณเป็นคนที่เงียบที่สุดอ่อนน้อมที่สุดและน่ารักเหมือนเด็กสาวคุณรู้ไหมแล้วคุณออกมาเวทีนี้มันช่างต่างออกไปจริงๆ
0: คือตอนที่ยังไม่โชว์เนี่ยเงียบขึมแต่พอโชว์แล้วโอ้โหทุกคนต้องตะลึงเลยนะคะเนี่ยรอยย่อศิลปินชาวไทย16ปีวัย16ปีสร้างประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ถ้าใครดูตามดูดีๆเนี่ยในชุดกางเกงที่ใส่จะมีผ้าไทยพาดไปด้วยนะคะซัมปิงไม่ใช่ชื่อผ้าแต่เป็นศิลปะการนุ่งผ้าแบบบริเวณเอวซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาวใต้นะคะโดยผ้าที่เนี่ยเลือกใช้คือผ้าซองเก็ดนะคะที่ทอดิ้นเงินดิ้นทองสวยนะแล้วก็นำผ้าไทยมาประยุกต์กับลุคร็อกเกอร์ถือเป็นการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้วัฒนธรรมไทยดูร่วมสมัยแล้วก็เป็นสากลนะคะจนได้ปุ่มนี้มา
1: ค่ะ
0: โอ้โหผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโอ้โหสุดยอดจริงๆ
1: อ่ะเป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้ต่อนะ22กันยายนนี้ค
0: ่
1: ะ
0: เนเน่รอยัลรัติการอำลอยสาวน้อย16ปีจากภูเก็ตไทยแลนด์ค่ะ
1: ค่ะ
0: พักกันสักครู่ติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
3: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
4: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
3: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
5: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
3: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
7: ตีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภาชี้ถึงความจำเป็นพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทรับมือวิกฤตพลังงานลดค่าครองชีพเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานลดการพึ่งพาฟอสซิลต่างประเทศครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวแถลงประกอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ต่อสภาผู้แทนราษฎรซึ่งกำหนดกรอบวงเงินกู้ไม่เกิน400,000 ล้านบาทเหตุผลสำคัญที่จำเป็นต้องใช้พระราชกำหนดนั่นก็คือแหล่งเงินและเครื่องมือทางการคลังตามปกติมันไม่เพียงพอและไม่ทันต่อสถานการณ์จึงจำเป็นต้องใช้พระราชกำหนดเป็นเครื่องมือเร่งด่วนโดยมี1เป้าหมาย2วัตถุประสงค์3แนวทางโดยเป้าหมายคือการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

6สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลซึ่งก็สะท้อนถึงความสำคัญร่วมกันของอาเซียนในการพัฒนาประชาชนให้มีทักษะที่จำเป็นสร้างหลักประกันว่าจะได้รับการยอมรับและเชื่อถือในระดับสากลผลักดันการสร้างมาตรฐานกลางในการรับรองทักษะฝีมือแรงงานที่ยอมรับร่วมกันในสากลเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยประเทศไทยนั้นพร้อมขับเคลื่อนการรับรองผ่าน3เสาหลักอันได้แก่หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานและศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนครับควบคู่ไปกับการนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนและนอกจากนี้ประเทศไทยก็เตรียมนำเสนอกรอบกำกับดูแลการใช้ AI เพื่อกำกับดูแลและลดผลกระทบจาก AI ต่อตลาดแรงงานและคนรุ่นใหม่ปรับตัวชี้วัดการฝึกอบรมให้เน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้จริงทั้งการมีงานทำและรายได้ที่เพิ่มขึ้นรวมไปถึงร่วมมือกับภาคเอกชนจับคู่แรงงานกับตำแหน่งงานรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแล้วนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าเป้าหมายหลักก็คือแรงงานทุกคนนั่นแหละรวมถึงกลุ่มเปราะบางก็ควรมีโอกาสยกระดับทักษะและพัฒนาทักษะใหม่สามารถเข้าถึงงานที่มีคุณค่าและมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนการลงทุนในประชาชนจึงหมายถึงการช่วยให้ประชาชนนั้นมีทักษะที่เหมาะสมเข้าถึงงานและรายได้ที่ดีขึ้นและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมโดยต้องครอบคลุมถึงแรงงานนอกระบบและผู้ที่อาจถูกทิ้งไว้ข้างหลังด้วยครับพี่น้องและไปตามกันที่เรื่องของการอนุมัติงบประมาณ558ล้านบาทเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569จากคณะรัฐมนตรีพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มทำให้เสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์จำนวนมากมายก่ายกองจึงได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือโดยเร็วและโดยเร็วที่สุดโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือและอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569เป็นค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าปลงศพแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีพิเศษดังต่อไปนี้กรณีที่1คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทครับกรณีที่2คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันอันนี้ช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทจำนวน 69,71 ครัวเรือนครับกรณีที่3คือกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงอย่างเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตอันนี้ช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทจำนวน5รายด้วยกันที่จังหวัดน่านนี่แหละครับและนอกจากนี้ทางกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยเพิ่มเติมให้แก่จังหวัดน่านจำนวน100ล้านบาทด้วยกันอันได้แก่ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำซึ่งผู้ประสบภัยที่เป็นเจ้าของจ่ายตามจริงไม่เกินหลังละ 88,600 บาทอันนี้ไม่รวมบ้านเช่านะครับและค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังไม่เกิน 4,900 บาทเครื่องมือประกอบอาชีพครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทบาดเจ็บสาหัสที่ต้องรักษาในสถานพยาบาลติดต่อกันตั้งแต่3วันขึ้นไปอันนี้ช่วยเหลือ 5,000 บาทบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้อันนี้ช่วยเหลือ 16,600 บาทค่าจัดการศพรายละไม่เกิน 35,700 บาทกรณีผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัว

0: หรือเป็นผู้หารายได้หลักเลี้ยงดูครอบครัวก็จะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน 35,700 บาทครับกรณีที่ผู้ประสบภัยพิบัติเช่าบ้านเรือนของผู้อื่นและบ้านเช่าเสียหายจากภัยพิบัติให้ช่วยเหลือเป็นค่าเช่าบ้านครอบครัวละไม่เกินเดือนละ 2,500 บาทเป็นเวลาไม่เกิน2เดือนและการซ่อมแซมโรงเรือนการเกษตรค่าซ่อมยุ้งข้าวโรงเรือนเก็บพืชผลหรือคอกสัตว์ครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาทผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจริงและอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้แจ้งข้อมูลได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเพื่อรวบรวมข้อมูลให้อำเภอไปดำเนินการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยให้รวดเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านนั้นทางด้านกระทรวงพาณิชย์ได้ระดมพลังภาคเอกชนร่วมบรรจุถุงยางชีพ 1,000 ถุงก่อนปล่อยขบวนคาราวานส่งความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านย้ำว่าดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไม่ให้ขาดและราคาไม่แพงครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26สิงหาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้นำบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมบรรจุถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านก่อนปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกนำสิ่งของไปส่งมอบให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจัดส่งถุงยางชีพซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีทันใดซึ่งส่งไปแล้วรวม 15,000 ถุงเพื่อส่งต่อไปยังประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่มและเครื่องนอนเพื่อช่วยเหลือในจุดที่มีความต้องการเฉพาะให้สามารถจัดซื้อสิ่งของที่ตรงกับความจำเป็นและส่งความช่วยเหลือถึงพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมติดตามสถานการณ์ด้านสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจะไม่ขาดแคลนและราคาจะไม่สูงเกินสมควรและพร้อมทั้งให้เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยจะจัดสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาพิเศษพิเศษและพิเศษให้แก่ประชาชนในพื้นที่และพร้อมทั้งให้เร่งดูแลผู้ประกอบการและ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกันด้วยและนอกจากนี้ยังมีการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือด้านการสร้างอาชีพโดยเฉพาะโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างรวดเร็วรวมไปถึงประสานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการหรือเริ่มต้นธุรกิจทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมทั้งการบรรเทาความเดือดร้อนการดูแลค่าครองชีพตลอดจนการฟื้นฟูอาชีพและธุรกิจของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสารปนเปื้อนในผักกาดขาวนำเข้าโดยกระทรวงพาณิชย์นี่แหละครับเป็นผู้เพิ่มความเข้มงวดในเรื่องนี้หลังจากทางไต้หวันสั่งระงับผักกาดขาวจากจีนเพราะว่าตรวจพบสารฟอร์มาลีนในผักกาดครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26สิงหาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวถึงมาตรการดูแลสินค้าประเภทผักสดภายในประเทศในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่อาจนำเข้าผักผลไม้จากจีนเป็นจำนวนมากจะต้องมีมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้นสถานการณ์ยังปกติได้ส่งเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในเข้าไปดูแลตามตลาดสดอยู่แล้วในสถานการณ์ที่ยังปกติส่วนในเรื่องการตรวจสอบการนำเข้าหรือคุณภาพของสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมวิชาการเกษตรองค์การอาหารและยาหรืออย.หรือมก.อช.เป็นผู้ตรวจสอบในเรื่องนี้เนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพส่วนทางกระทรวงพาณิชย์นั้นก็เป็นเพียงหน่วยงานกำกับดูแลสินค้าปลายทางหรือในตลาดสดทั่วไปการตรวจสอบสินค้าในตลาดสดหลังจากนี้ต้องดูแลผักกาดเป็นพิเศษแล้วครับ พราะว่าผักกาดนั้นเรียกได้ว่าตอนนี้มีข่าวคราวเรื่องของสารปนเปื้อนกันอยู่ซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ได้รับมาว่าประเทศรอบๆประเทศไทยเรานี่แหละก็มีประเด็นปัญหาเรื่องผักกาดขาวที่มีสารปนเปื้อนเช่นเดียวกันครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎหมายคุ้มครองฉบับนี้แล้วซึ่งยอมความไม่ได้ให้แล้วให้เพิ่มโทษหนักขึ้นด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเข้ามาเนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้วไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันจึงมีการปรับปรุงให้การคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมีประสิทธิภาพโดยแก้ไขบทนิยามความรุนแรงในครอบครัวให้ครอบคลุมถึงการก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือความกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติบุคคลในครอบครัวให้ครอบคลุมถึงอดีตคู่สมรสและผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันกำหนดให้ความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้ย้ำนะครับไม่สามารถยอมความได้กำหนดมาตรการคุ้มครองก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ผู้จะถูกกระทำได้รับความปลอดภัยและระงับการเกิดเหตุความรุนแรงได้และคุ้มครองผู้แจ้งเหตุโดยสุจริตไม่ให้ต้องรับผิดทางกฎหมายปรับเพิ่มโทษกรณีกระทำความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวอันนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและกำหนดบทลงโทษหนักขึ้นหากกระทำต่อเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหรือถ้าเป็นการกระทำความผิดซ้ำภายในเวลา3ปีนับแต่วันที่ได้กระทำความผิดครั้งก่อนพร้อมทั้งกำหนดเหตุบรรเทาโทษกรณีผู้กระทำความผิดเป็นผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดภาวะพิเศษทางจิตใจอันควรได้รับความปรานีโดยข้อมูลในปี2568ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันก็พบเหตุมากกว่า 2,000 เคส 2,000 กรณีกันเลยทีเดียวครับแล้วในจำนวนนี้ประมาณ 20% เกิดจากการใช้อารมณ์และความโกรธจนทำร้ายกันขณะที่มากกว่า 20% มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดสะท้อนเลยแหละครับว่าความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เพียงปัญหาภายในบ้านกันแล้วแต่เชื่อมโยงกับปัจจัยทางสังคมแล้วร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็มีเป้าหมายสำคัญนั่นก็คือคุ้มครองผู้ถูกกระทำป้องกันความรุนแรงลดการเกิดเหตุซ้ำและสร้างระบบช่วยเหลือที่รวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความปลอดภัยและเข้มแข็งยิ่งขึ้นลดปัญหาอาชญากรรมและก็ทำให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในการลงทะเบียนโดยกระทรวงการคลังเขาได้แจ้งว่ามีผู้ยังไม่ได้ทบทวนสิทธิ์4ล้าน5แสนคนยื่นทบทวนสิทธิ์วันสุดท้ายอย่าลืม31สิงหาคมนี้วันสุดท้ายในการยื่นทบทวนสิทธิ์ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายสำหรับความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยข้อมูลณวันที่26สิงหาคม2569ก็พบว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตนกว่า3ล้าน1แสนรายโดยในขณะนี้มีผู้ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วกว่า2ล้าน5แสนรายคิดเป็นร้อยละ80ในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติกว่า9ล้าน3แสนรายมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า4ล้าน7แสนรายอันนี้ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์4ล้าน5แสนรายด้วยกันครับซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติที่เห็นว่าผลการตรวจสอบอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันก็สามารถรักษาสิทธิ์ของตนและยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ซึ่งยื่นได้ผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตัง แอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของ5ธนาคารอันได้แก่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทีนี้หากมีข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงเพื่อให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันก็สามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service หรือ OSS ระดับอำเภอซึ่งพร้อมที่จะให้บริการดูแลอำนวยความสะดวกและก็มีระยะเวลาสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่20กันยายน2569และทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องประชาชนสามารถติดตามสถานะการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ www.welfare.mof.go.th หรือจะไปติดตามสถานะการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ที่ www.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th โดยทางกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569ซึ่งผู้ที่ผ่านคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตนก็จะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งเป็นการประชุมระดับโลกล่าสุดนั้นตำรวจได้มีการซ้อมใหญ่เพื่อรับการประชุมนี้กันแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25สิงหาคม2569สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมเสมือนจริงสำหรับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวครับพร้อมด้วยกำลังพลผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 1,236 นายสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการตำรวจทุกนายนำประสบการณ์จากการฝึกซ้อมไปปรับใช้ให้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วครับพร้อมทั้งขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกเลยทีเดียวหากประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือไม่ปลอดภัยก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันทีทันใดเลยนะครับโดยแจ้งผ่านสายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับอ้าวลากันไปก่อนผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ

0: 6:56 นะคะเรามีเวลาประมาณ2 นาทีท้ายนี้มาตามดูกันหน่อยแบงค์ชาติออกมาชี้แจงแล้วค่ะเพราะว่าก่อนนั้นมีคนบ่นใช่ไหม
1: ค่ะ
0: บ่นว่า
1: บัญชีถูกระงับเยอะแล้วก็เอ๊ะมันจะยังไงเราจะแก้ไขกันยังไงโดยล่าสุดเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาชี้แจงแนวทางเรื่องของการระงับแล้วก็ปลดการระงับบัญชีเงินฝากแล้ว
0: ใช่เพราะว่าเพื่อที่จะดำเนินการควบคู่กันไปคือสกัดบัญชีที่มีความเสี่ยงให้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็สกัดกั้นพวกมิจฉาชีพนะคะเป็นการดูแลประชาชนผู้สุจริตให้กลับมาใช้บริการได้โดยเร็วที่สุดนะคะเพราะว่าธนาคารก็ระบุแล้วว่าถ้าสกัดกั้นได้เร็วเนี่ยความเสี่ยงที่จะโดนหลอกมิจฉาชีพจะหาช่องทางเงินของเราจะไม่ออกจากบัญชีเนี่ยก็จะถือว่าโอเคใช่ไหมคะแล้วก็เร่งตรวจสอบและปลดระงับให้ผู้สุจริตสามารถกลับมาใช้บริการทางการเงินได้โดยเร็วถ้าเป็นผู้สุจริตนะคะก็สามารถนำหลักฐานไปชี้แจงเพื่อขอปลดระงับได้สำหรับขั้นตอนนั้นก็จะขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงแล้วก็เหตุของการถูกระงับนะคะอีกหนึ่งเรื่องท่านนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่วันนี้ที่ชลบุรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านจะลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีไปตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจนะคะในเวลา 9:15 จะชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและอากาศยานค่ะที่สถานีบินกองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการอุตภาวหลังจากนั้นในเวลา 11:20 โดยประมาณค่ะก็จะไปเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกที่สถานฝึกทหารเรือหมายเลข15หาดยาวค่ะ
1: ค่ะบอกข่าวดีกันหน่อยสำหรับคนที่นะคะใช้สิทธิประกันสังคมตอนนี้ทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะท่านก็เรื่องมีการอนุมัติหลักการเนี่ยร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการสำหรับลูกจ้างก็คือเรียกง่ายๆว่าเขาจะเพิ่มในส่วนของผู้ที่จะมาใช้สิทธิ์มาตรา33เนี่ยปกติก็จะเป็นคนทำงานอย่างเราทำงานบริษัทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่าสุดเนี่ยเขาจะเพิ่มเข้าไปอีก3กลุ่มนะที่จะสามารถใช้สิทธิ์มาตรา33ได้ครอบคลุมถึงแม่บ้านคนสวนคนขับรถเนี่ยนะก็คาดว่าปีแรกเนี่ยเดี๋ยวจะต้องดูว่าจะมีระเบียบระบบกันอย่างไรต่อไปค่ะ
0: ค่ะเพราะปีแรกจะมีผู้เข้าระบบไม่น้อยกว่า 300,000 คนนะคะตามกันต่อวันนี้ส่งต่อให้ข่าวพระจันทร์นาฬิกาลาไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาค
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างสมพระเกียรติสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้รับมือวิกฤตพลังงานและเดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงาน
1: เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตของจีนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย160 รายและสูญหายกว่า660 คนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ทีมฟุตบอลชายไทยเสมอเวียดนาม2-2แต่ประตูรวมยังไม่เพียงพอแพ้ไป2-4จบที่รองแชมป์รายการนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างสมพระเกียรติพร้อมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้